0: นิ่งอาเซียนเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี
1: ้
0: นะคะเราจะได้ไปพูดคุยกับนายหัวอัดข่าวรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนค่ะอาจารย์เจตวันนี้หัวข้อคือ
1: SME ไทยเจาะตลาดอินเดียนะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยกับนายหัวอัดนะผมขอพูดข่าวสั้นๆนิดนึงคือเมื่อกี้มีเวลาไม่ทันนะฮะเป็นข่าวดีครับเด็กไทยเก่งอีกแล้วนะฮะน้องพาวินพัฒนาเวคินหรือว่าน้องเพสอายุ9ขวบเองนะนะครับจากภูเก็ตนะฮะคว้าแชมป์โลกโกลแชมเปี้ยนเหรียญทอง2รางวัลจากการแข่งขันเขียนโปรแกรมระดับนานาชาติโคดดิ้งโอลิมเปียด2026นะฮะจาก International STEM Olympiad นะฮะที่กรุงโรมอิตาลีชนะอันดับ1ของโลกในรุ่นมีคนแข่งขัน150ประเทศตอนนี้เด็กภูเก็ตนี่เก่งๆนั่นเลยอีกคนหนึ่งน้องเนเน่ที่ไปอเมริกัน
0: ก็ทาเลน
1: ต์นะฮะจากภูเก็ตเช่นเดียวกันอ่ะเด็กไทยเก่งนะครับต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังนะครับเอามาฝากกันเป็นข่าวดีก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับนายหัวอัดกันครับเชิญเลยครับ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
0: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีครับท่านดร.เจตครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับ
3: ก็หัวข้อเราเรื่องอินเดียนะครับ
1: ครับ
3: ครับ
1: ทั้ง
3: สองไปอินเดียไหมครับ
0: ยังไม่เคยไปอินเดีย
1: ผมไปเมื่อปีที่แล้วเป็นครั้งแรกไป
3: ชอบไหมไปแล้วชอบไหม
1: Amazing India ใช่คำนี้ดีกว่า Amazing มากอะไรที่ไม่เคยเห็นก็อ๋อเป็นอย่างนี้เองอะไรเงี้ยนะแล้วก็ที่สำคัญนี่อย่างหนึ่งเลยคือพอกลับเมืองไทยรู้สึกว่าหูได้พักเพราะว่าที่นั่นบนท้องถนนเนี่ยบีบแตรกันแบบเยอะมากครับแบบโอ้โหสนั่นหวั่นไหวทั้งวันทั้งคืนแบบสุดยอดพอกลับมาเมืองไทยนี่กรุงเทพเงียบไปเลยอ่ะ
3: บ้านเราบีบแตรไม่ได้นะ
1: ใช่
3: เป็นเรื่อง
1: แต่ของที่นั่นเนี่ยเหมือนเขาสื่อสารด้วยการบีบแตรอ
3: ่
1: ะ
3: ใช่ใช่เขาบอกว่าเอ้ยระวังนะระวังทางฝาเนี่ยเขาบอกเขาเตือนกันนะครับในการบีบเขาวัฒนธรรมในการขับรถที่แตกต่างกัน
1: ใช่
3: ก็ตลาดอินเดียผมไปนี่เป็นไปไม่อยากไปอ่ะอินเดียเนี่ยไปไม่อยากไปแต่ต้องไปทำงาน
1: แต่ว่าอะไรครับแต่ว่าอะไรไปไม่อยากไปไปทำงาน
3: ผมคือเราเห็นข่าวจากสื่อออนไลน์ต่างๆอินเดียโน่นนั่นนี่เนี่ยนะครับก็ไม่อยากจะไปนะแต่พอไปแล้วเนี่ยนะครับชอบAmazing เหมือนที่ดร.เจตพูดถึงฮะ Amazing จริงๆนะก็วันนี้เป็นเรื่องที่ผมเนี่ยได้ไปบรรยายนะครับแล้วก็เลยตัดให้มาให้ท่านผู้ฟังกลุ่มมอร์นิ่งอาเซียนได้ทราบว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจตลาดอินเดียเนี่ยเป็นตลาดที่น่าสนใจนะแต่ผมไม่กล้าที่จะใช้คำว่าเป็นตลาดที่มีอนาคตก
0: ็ขึ้
3: นกับเราอ่ะขึ้นอยู่กับเราคือประเทศไทยว่าเราจะเจาะอินเดียได้แค่ไหนในแง่ของสินค้าต่างๆ SMB ไทยเนี่ยอยากไปอินเดียเยอะมากทุกสมัยอยากไปอินเดียเยอะมากเห็นได้จากการที่หน่วยงานรัฐก็จัดสัมมนาเรื่อยๆภาคเอกชนก็จัดสัมมนาเรื่อยๆในการเจาะตลาดอินเดียนะครับก็มีอยู่ตลอดก็แสดงว่า SMB ไทยอยากไปเป็นตลาดที่ใหญ่แต่ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราประเมินเรื่องของการส่งออกนะในภูมิภาคต่างๆเนี่ยมีอเมริกาเหนือ
1: ครับ
3: เอเชียใต้เนี่ยที่มีสัดส่วนของการส่งออกเพิ่มขึ้นนะนอกนั้นเนี่ยเอเชียตะวันออกอาเซียนแอฟริกาตะวันออกกลางเนี่ยสัดส่วนการส่งออกในช่วง10ปีที่ผ่านมาเทียบเป็น 100% นะลดลงตลอดเพราะนั้นอเมริกาเหนือเอเชียใต้ตลาดใหญ่เนี่ยอยู่ที่อินเดีย
1: ครับ
3: เพิ่มขึ้นตลอดนะแล้วก็อันดับ2ก็จะเป็นปากีสถานอันดับ3ก็เป็นบังกลาเทศที่ไปบรรยายนี่ก็มีนักธุรกิจไทยน้องๆ นักธุรกิจไทยเขาบอกว่าเนี่ยส่งไปเนปาลเนปาลเนี่ยกำลังซื้อน้อยตลาดเล็กมากคุณต้องขยับมาเป็นเอเชียเลยเอ้ยอินเดียเลยนะครับนะถ้าเราดูการส่งออกนำเข้าไทยอินเดียไทยนี่ได้ดุลการค้ากับอินเดียมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเนี่ยได้ดุลการค้าเป็นระดับหมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับหมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐจากเดิมที่ต่ำกว่า1,000อ่ะเพิ่มในช่วง10 10ปี20ปี

0: 15 ปีที่ผ่านมาดีกว่า15 ปีที่ผ่านมาได้ดูดการค้าตลอดคำถามที่คือในวันสัมมนาเนี่ยเขาจะให้เป็นคำถามประมาณทั้ง12 ข้อ
1: ครับ
0: การมาคุยกับรายการการมาคุยกับดร.เจตคุยคุณลิซ่านั่นฟังเนี่ยผมไม่ถึง12 ข้อแน่ๆ
1: ครับ
0: ผมจะเอาข้อเด็ดๆมา
1: เอาเด็ดๆเอาเด็ด
0: ๆมาเด็ดๆมาเล่าให้ทั้งสั้นสองและท่านผู้ฟังฟัง
2: ค่ะ
0: ข้อที่หนึ่งก็คือว่าคนอินเดียเนี่ยชอบต่อรองราคา
1: ถูกครับ
0: คำถามสำคัญน่ะคุณลิซ่าพวกเราต่อรองราคาไหมพวกเราก็ต่อรอง
1: บางอย่าง
2: เดี๋ยวนี้ไม่
0: พวกเราก็ต่อรองนะโอเคผมว่าคนทั่วไปก็ต่อรองแต่ว่าคนอินเดียเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไอ้ข้อต่อรองราคาเยอะมากเดี๋ยวมาดูกันจริงๆต่อรองราคาเนี่ยใช่เลยเวลาไปผมเนี่ยเคยเอาสินค้าไปให้ผู้นำเข้าอินเดียเนี่ยเพื่อจะนำสินค้าไปขาย
1: ครับ
0: ไม่เคยขายได้เพราะติด2 เรื่องเรื่องราคาเรื่องมาตรฐานก็3จริงๆ3นะเรื่องราคาเรื่องมาตรฐานและเรื่องของการเป็นอาหารมังสวิรัติ
1: ครับ
0: เดี๋ยวมาคุยกันนะเดี๋ยวมาคุยกัน
2: ค่ะ
0: โอเคการที่คนอินเดียต่อรองราคาเก่งคนไทยก็ต่อรองราคาเก่งแต่เรารู้สึกว่าคนอินเดียต่อรองราคาเก่งมากเพราะอะไรเพราะค่าครองชีพของเขาเนี่ยถูกค่าครองชีพก็สะท้อนไปถึงรายได้ของเขาอ่ะน้อยกว่าไทยรายได้ของคนอินเดียเนี่ยต่ำกว่าไทยเยอะมากประมาณ2-3 เท่าประมาณนี้แหละนะซึ่งพอทำรายได้แล้วเนี่ยไปคิดถึงค่าครองชีพของเขาเนี่ยเขาต่ำพอค่าครองชีพเขาต่ำผมเทียบให้เห็นว่าเช่น1 ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยซื้อสินค้าในอินเดียได้เกือบ5 เท่าแต่1 ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยซื้อสินค้าไทยได้3 เท่ากว่าเห็นไหมครับ
1: ครับ
0: คนอินเดียเนี่ยสามารถจะซื้อสินค้าได้มากกว่าเพราะนั้นสินค้าที่ราคาที่แพงๆไปเนี่ยเขาก็ต้องต
2: ่
0: อที่แพงไปก็ต้องต่ออันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ให้ผู้ส่งออกไทยที่เป็น SME เนี่ยคิดนะว่าท่านจะแข่งที่เป็นตลาดสีแดงมหาสมุทรสีแดงหรือท่านจะแข่งในที่เป็นมหาสมุทรสีน้ำเงินหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นคนอินเดียต่อรองเพราะว่าค่าครองชีพเขาถูกกว่าไทยพอค่าครองชีพเขาถูกกว่าไทยสินค้าท่านจะวางตำแหน่งอย่างไรถ้าท่านจะแข่งกันที่ราคาอย่างเดียวเนี่ยไหวหรือเปล่าการที่สินค้าไทยไปแข่งในตลาดอินเดียเนี่ยโอเคอินเดียเขานำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมากที่สุดประเทศจีนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE บลาประเทศไทยอินเดียนำเข้าเป็นอันดับที่15ในอาเซียนคนอินเดียนำเข้าสินค้าจากสิงคโปร์อันดับ1
1: ครับ
0: อินโดนีเซียอันดับ2ไทยอันดับ3เพราะนั้นตลาดในอินเดียแข่งกันทั้งสินค้าไทยแข่งกับสินค้าในจากประเทศจีนเพราะนำ2สินค้าไทยก็ต้องแข่งกับอาเซียนคือจริงๆสินค้าไทยก็แข่งกับหลายประเทศทั่วโลกอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าหลักสามารถจัดกลุ่มได้ว่าเป็นของตลาดสินค้าจากจีนแล้วก็ตลาดจากประเทศสินค้าจากประเทศอาเซียนเงินเฟ้อของอินเดียเนี่ยจริงๆสูงกว่าไทยแต่เนื่องจากฐานของราคาอินเดียเนี่ยต่ำเช่นข้าวแกงอินเดียจานละ50 บาทสมมตินะครับตัวเลขสมมติข้าวแกงไทย100 บาทนะครับสมมตินะครับไม่ใช่จริงนะครับไม่ใช่ที่เป็นดราม่าอยู่นะครับว่าข้าวแกง10 บาท
1: 30-40
0: ไม่ใช่อันนี้ตัวเลขสมมติ
1: ครับ
0: นะเพราะนั้นฐานของราคาเดิมของเราสินค้าเราเนี่ยมันสูง
1: อ
0: ินเดียมันต่ำเพราะนั้นเขาเป็นเงินเฟ้อก็คือหลับราคาสินค้าทั่วไปเนี่ยมันสูงก็แต่ว่าจริงๆราคาเดิมเนี่ยต่ำข้าวแกงต่ำค่าจ้างต่ำต้นทุนในการผลิตต่ำนะครับเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะตั้งราคาอย่างไรนะตั้งราคาตามเมืองอย่างไรตั้งราคาตามความต้องการตลาดอย่างไรเพิ่มคุณภาพสินค้าอย่างไร
1: ครับ
0: เพิ่มคุณภาพสินค้าเพิ่มราคาได้ด้วย
1: ครับ
0: ถ้าอินเดียขายราคาต่ำๆขายใครราคาต่ำๆผมสามารถแบ่งคนอินเดียได้เป็นสัก 3-4 กลุ่มนะตามระดับรายได้ของเขาอ่ะคือถ้าเป็นรายได้ที่น้อยมากๆเช่นต่ำกว่า3,000 บาทต่อเดือนเนี่ยสักคือคนอินเดียเนี่ยตอนนี้

0: ก็ในแซงหน้าประเทศจีน
1: อืม
0: อินเดียมีประมาณตั้ง1,430 ล้านคนคนจีนก็ประมาณ1,400นิดๆ1,410อะไรประมาณเนี้ยนะคนอินเดียแซงหน้าจีนนะประชากรอินเดียแซงหน้าประเทศจีนถ้าเราแบ่งตัด50%เนี่ยที่รายได้ต่ำกว่าสัก3,000 บาทต่อเดือนเนี่ย50%นะ
1: ครั
0: ก็
1: บ
0: เป็นคนที่รายได้ต่ำคุณจะขายกลุ่มนั้นหรือเปล่า
1: อ
0: ก
1: ื
0: ็ไม่
1: ม
0: น่าใช่
1: อืม
0: เพราะนั้นถ้าเป็นรายได้ที่เป็นปานกลางขึ้นมาและระดับสูงเลยเนี่ยมีถ้าระดับสูงเลยมีประมาณสัก5%ถ้าเราอยากจะเพราะนั้นเราจะเจาะอะไรสินค้าที่สินกลุ่มไหนล่ะ
1: ครับ
0: ก็เป็นกลุ่มชั้นกลางกลุ่มชั้นกลางเนี่ยกลุ่มชั้นกลางเนี่ยมีอยู่ประมาณสักแบ่งเป็นกลางเก่ากลางต่ำกลางกลางและกลางสูงนะครับก็มีประมาณสัก45%อีก5%ก็เป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงผมเสนอท่านทั้งหลายว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นรายได้ปานกลาง
1: ใช่
0: รายได้ปานกลางซึ่งรายได้ปานกลางสินค้าไทยที่ไปเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเราช่องทางในการจำหน่ายก็จะเป็นทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์ออนไลน์ก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าและก็คีรานา
1: ครับ
0: คีรานาเนี่ยถ้าท่านดร.เจตไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นตู้เล็กๆเป็นตู้เล็กๆตามเมืองต่างๆตามมุมต่างๆของอินเดียเยอะแยะไปหมดไอ้คีรานาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย80สัดส่วนในการขายสินค้าได้80%ปัจจุบันเนี่ยลดลงมาเรื่อยๆเหลือประมาณสัก70 60 70%แล้วก็เป็นสัดส่วนของการค้าสมัยใหม่
1: ครับ
0: ที่เดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องของการค้าออนไลน์นะครับการค้าออนไลน์นี่คือช่องทางในการจำหน่ายปัจจุบันคนอินเดียซื้อขายในสินค้าทางออนไลน์เยอะมากซึ่งมีหลายแพลตฟอร์มทั้งหลายแพลตฟอร์มและทั้งระบบของการชำระเงินที่มันแตกต่างกับประเทศไทย
1: ครับ
0: ต่างจากประเทศไทยอันต่อไปที่ภายใต้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับก็เป็นเรื่องของอาหารมังสวิรัติ
1: ครับ
0: คนอินเดียเป็นมังสวิรัติแต่ไม่ใช่คนอินเดียกินมังสวิรัติแต่ไม่ใช่ทั้งประเทศเป็นมังสวิรัติในการขายสินค้าส่งไปอินเดียเนี่ยสินค้าที่แสดงถึงมังสวิรัติและไม่ใช่มังสวิรัติเนี่ยเขาใช้จุดสีเขียวบอกถึงมังสวิรัติในแพ็กเกจจิ้งของเขาอะเป็นจุดสีถ้าเป็นไม่ใช่มังสวิรัตินี่ก็จะเป็นจุดสีน้ำตาลนะครับเพราะนั้นท่านสินค้าท่านแม้ท่านจะบอกว่าสินค้าท่านเป็นสินค้าเกษตรก็ไม่น่าจะบอกว่าเป็นไม่จำเป็นต้องบอกว่าเป็นมังสวิรัติแต่จริงๆในสารที่ท่านไปผสมซึ่งท่านจะต้องตอบได้ว่ามันมีส่วนผสมที่มีเนื้อสัตว์หรือเปล่า
1: ครับ
0: ก็ต้องไปติดไม่เป็นติดจุดสีน้ำตาลนะจุดสีเขียวกับจุดสีน้ำตาลสีเขียวก็คือเป็นมังสวิรัติจุดสีน้ำตาลก็คือเป็นจุดที่บอกว่าไม่ใช่มังสวิรัติ
1: ครับ
0: ซึ่งในประเทศอินเดียมีอยู่28ถ้าจะขายก็มี28รัฐบวกเดลีนะครับ28รัฐบวกเดลีถ้าเราทั้งโซนทั้งหมดสามารถจะบอกว่าพื้นที่ไหนของอินเดียเนี่ยกินมังสวิรัติหรือไม่กินมังสวิรัติ
1: ครับ
0: ทางตอนเหนือส่วนใหญ่ก็จะกินมังสวิรัติถ้าตรงกลางของประเทศก็จะเป็นกึ่งกินทั้งผักด้วยกินทั้งเนื้อสัตว์ด้วยภาษาอังกฤษใช้คำว่าflexitarian flexitarian ก็คือกินทั้งเนื้อสัตว์และก็ผักส่วนทางใต้ส่วนใหญ่แล้วจะกินเนื้อสัตว์ก็ไม่ใช่มังสวิรัติเช่นเคลาร่าทมินนาดูเวสเบงกอลเมืองเอกก็เป็นกอกาตาภาคอีสานของอินเดียรัฐเจ็ดสาวน้อยที่ติดกับจีนติดกับพม่าอันนั้นก็เป็นมังสวิรัติเอ้ยไม่ใช่ใช่มังสวิรัติ
1: ไม่เป็น
0: ครับสัตว์ครับผม
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ครับอาจารย์อันนี้เราก็ทำให้เห็นภาพฉายภาพของอินเดียนะครับอาจารย์เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อแต่ว่ามีคอมเมนต์จากคุณผู้ฟังเข้ามาคุณอรุณนะก็บอกว่า ที่อาจารย์บอกว่าเรื่องของการต่อเนี่ยจริงๆต่อแบบครึ่งต่อครึ่งเลยคือถ้าเกิดตั้งร้านแล้วยังไม่เปิดบินเนี่ยเจอคนอินเดียมาจับสินค้านี่คือเซ็งมากๆนะฮะซื้อของยากมากๆอีกคนนึงนะครับน่าสนใจอาจารย์อาจจะไปคุยต่อในช่วงหน้าก็ได้นะครับบอกว่าคุณอ้วนรามคำแหงนะบอกว่า

0: อ้าวถ้าเกิดว่าคนอินเดียเน้นราคาถูกแบบนี้สินค้าจีนเนี่ยไม่ทะลักเข้ามาเลยเหรอแบบไม่ถล่มทลายเลยเหรออ่ะทั้งนี้เราก็จะไปสู้เขาได้ยังไงประมาณนี้นะครับอาจารย์เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: ได้ครับ
3: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: แค่โหวตต้องมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะอยู่กับในหัวอัดนะคะคุยกันเรื่องของการเจาะตลาดอินเดียนะคะคุยกันต่อแล้วก็คำถามจากคุณฟังด้วยค่ะอาจารย์คะ
3: ร้วนใช่ไหม
2: ใช่
3: ไหมที่บอกว่าสินค้าจีนทะลักไหม
2: ใช่ครับอ้วนรามคำแหงค่ะ
3: คือเหมือนที่บอกในเบรกแรกนะครับว่าสินค้าที่อินเดียนำเข้ามากสุดเป็นสินค้าจีนค้าจีนก็ไปทั่วโลกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนอินเดียเนี่ยชอบนิยมสินค้าไทยมากกว่าแต่ด้วยราคาสินค้าจีนที่มันถูกประกอบกับรายได้ของคนอินเดียที่มันต่ำเขาก็ซื้อสินค้าที่ถูกเหมือนบ้านเราอะสินค้าจีนก็เต็มไปหมดในออนไลน์ต่างๆก็เหมือนกันนั่นแหละครับสินค้าจีนทะลักเข้าไปอินเดียสินค้าจีนทะลักไปทั่วโลกและยิ่งจะทะลักมากขึ้นเรื่อยๆจากการที่เจอภาษีทรัมป์เข้าไปเนี่ยเขาก็กระจายไปในประเทศต่างๆนะครับก็เป็นโจทย์ของไทยก็เป็นโจทย์ต่อไปใช่ไหมครับคุณอ้วนขอบคุณคุณอ้วนขอบคุณคุณวิทูลนะครับที่เข้ามาฟังทางเฟซบุ๊กถ้าเราก็กลับไปสิ่งที่ผมพูดตอนแรกว่าแล้วเราจะแข่งกับสินค้าจีนยังไงดีในแบบนี้เราจะแข่งกับราคาใช่ไหมเราจะแข่งกันราคาใช่ไหมครับผมบอกตรงๆแข่งราคาเนี่ยตายถ้าท่านใครดูสงครามสงดวนเจ้าสัวคณินก็บอกว่าถ้าคุณจะสู้กันด้วยราคาด้วยลดราคาถ้าคุณสายป่านไม่พอซึ่ง SME สายป่านไม่พอแน่ๆคุณตายอันนี้ก็เป็นโจทย์นะครับการที่คุณอ้วนตั้งคำถามว่าแล้วสินค้าไทยจะสู้ยังไงสินค้าจีนทะลักเนี่ยนะครับนี่คือโจทย์ของประเทศไทยผมก็จะบอกผ่านทางรายการว่าก็เราไปแข่งราคาไม่ได้แต่เราไม่ใช่แข่งเฉพาะสินค้าจีนนะครับสินค้าอินโดนีเซียสินค้ามาเลเซียสินค้าสิงคโปร์รีเอ็กซ์พอร์ตไปจีไปอินเดียเนี่ยเยอะมากสินค้าไทยนี่คือตำแหน่งของ SME นี่คือตำแหน่งของสินค้าที่ SME เราผลิตเราจะวางตำแหน่งสินค้าไทยในประเทศอินเดียยังไงผมเสนอท่านต้องเน้นไปเรื่องของคุณภาพที่จะต้องแข่งกับประเทศจีนคุณภาพที่สม่ำเสมอมีมาตรฐานมีนวัตกรรมมีความน่าเชื่อถือนะครับพวกนี้สร้างอย่างไรผมคิดว่าโลกของการค้าปัจจุบันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมันมีโซเชียลมีเดียมันมีมาร์เก็ตเพลสเราสร้างได้เราสร้างได้อันหนึ่งที่จะต้องรู้ก็คือในเบรกแรกผมก็บอกว่าเป็นมังสวิรัติ
4: ครับ
3: ไม่เป็นมังสวิรัติความเข้าใจคนมังคนอินเดียนี่เป็นมังสวิรัติกี่คนนะใน 1,430 ล้านคนนะเป็นมังสวิรัติประมาณสัก 40% นะท่านก็ไปหารดู 1,430 ล้านคน 40% ที่เหลือก็เป็นแฟกซี่เทเรียนก็คือกินทั้งผักกินทั้งเนื้อนะครับสัดส่วนก็ผมคิดว่าพ

0: โลกอ่ะก็ขึ้นว่าเราไปวางสินค้าเราในที่ไหนในอินเดียนะใน28รัฐบวกกับ8ดินแดนterritory นะครับแล้วก็เดลีท่านจะวางที่ไหนเมื่อกี้ก็พูดถึงมุมไบก็อยู่ทางตะวันออกหรือตะวันตกในแต่ทางซ้ายมือของแผนที่เนี่ยนะครับก็อยู่ในมหาราชรัฐทมิฬนาดูก็อยู่ทางใต้เมืองหลวงก็เชียงรายนะครับผมก็แนะนำว่าถ้าเป็นในเบื้องต้นเนี่ยเหนืออินเดียซ้ายมุมไบล่างเชียงรายขวาเวสต์เบงกอล
1: ครับ
0: เวสต์เบงกอลก็คือกอกาตาถ้าท่านสินค้าถ้าท่านอยากจะเจาะตลาดรัฐเจ็ดสาวน้อยอัดสัมมณีปุระอะไรพวกเนี้ยนากาแลนด์พวกเนี้ยสินค้าเราก็จะไปลงที่กาลกาตา
1: ครับ
0: แล้วถูกกระจายไปในรัฐเจ็ดสาวน้อยแล้วทำไมผมพูดรัฐเจ็ดสาวน้อยมีวัฒนธรรมคล้ายๆกับประเทศไทยก็คือกินอย่างเช่นกินข้าวด้วยช้อนอ่ะไม่ได้กินด้วยมือ แล้วชอบสินค้าแล้วก็มีสินค้าหลากหลายเสื้อผ้าอาหารทะเลอุปโภคบริโภคเยอะเลยตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ต่อมาถึงพม่าด้วยเพราะนั้นเส้นทางของการไปนอกจากจะไปทางเครื่องที่ลงกาลกาตาแล้วก็จ่ายไปรัฐเจ็ดสาวน้อยแล้วเนี่ยสามารถจะส่งสินค้าผ่านทางพม่าได้ด้วยผ่านพม่าขึ้นไปหรือไม่ก็พม่าเนี่ยเป็นสองทางและทางถนนก็ขึ้นไปรัฐเจ็ดสาวน้อยแล้วก็ทางน้ำตรงคลองกาลาดานที่อินเดียมาเปิดคลองให้มันกว้างขึ้นเพื่อจะส่งสินค้าอินเดียเข้ามาพม่าภาคแล้วรับสินค้าพม่าเข้าไปเพราะนั้นตรงเวสต์เบงกอลหรือกาลกาตาเนี่ยก็เป็น3จุดหรือตรงภาคอินภาคอีสานของอินเดียเนี่ยสินค้าสามารถเข้าไป3จุดเพราะนั้นนอกจากจะเป็นเรื่องราคาที่เราขึ้นอยู่กับถ้าเราจะแข่งราคาผมเสนอว่าท่านก็ลดปริมาณท่านจะราคาท่านสามารถจะลดราคาได้แต่ผมคิดว่าแข่งน่าจะยากอยากจะให้ขยับมาเป็นที่แข่งกันเรื่องของราคาสูงขึ้นแต่มีสินค้ามีคุณภาพและมาตรฐานนอกจากจะเป็นประเด็นราคานอกจากประเด็นเรื่องของความเป็นมังสวิรัตไม่เป็นมังสวิรัตเรื่องของมาตรฐานของอินเดียก็เข้มนะครับท่านจะต้องมีมาตรฐานที่ใช้คำว่า FSSAI
1: ครับ
0: FSSAI Foodอย.ของอินเดียน่ะฟู้ดเอทิคของอินเดียน่ะท่านจะต้องได้ตราพวกนี้ในการวางจำหน่ายปัจจุบันมีคำถามเกิดขึ้นว่าระหว่างแพลตฟอร์มที่มีหลากหลายแพลตฟอร์มในอินเดียก็คือพวกมาร์เก็ตเพลสเช่น Amazon Flipkart อะไรพวกเนี้ยกลับไปส่วนที่เป็นในโซเชียลมีเดียหรือควิกคอมเมิร์ซน่ะควรจะวางตำแหน่งตรงไหนให้คนอินเดียได้รับทราบผมคิดว่าต้องทำไปพร้อมๆกัน
1: คู่ขนานกันไป
0: คู่ขนานกันไปในตรง Amazon ใน Marketplace ที่เป็นใหญ่ๆเป็นสินค้าเยอะๆเนี่ยก็ทำให้เป็นที่รู้จักแต่ที่เป็น Quick Commerce ที่เป็นโซเชียลมีเดียนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจาะหรือเร็วๆในการส่งสินค้าเข้าไปเร็วๆนะครับในระบบของการชำระเงินของอินเดียแตกต่างกันกับประเทศไทยซึ่งผมอยากให้ประเทศไทยเชื่อมระบบการชำระเงินระหว่างไทยกับอินเดียเข้าด้วยกัน
1: ครับ
0: ระบบการชำระเงินของอินเดียเขาเรียกว่า UPI
1: ครับ
0: Unified Payment Interface UPI คืออะไรเวลาเราไปชำระเงินปัจจุบันมันเป็นออนไลน์หมดดร.เจตคุลิซ่าผมไปกินร้านอาหารไปซื้อสินค้าใช้สแกนแล้วก็ใช้สแกนเหมือนกันแต่ที่มันต่างกันก็คือว่าเราใช้สแกนจากเงินเราที่อยู่ในธนาคาร
1: ครับ
0: ก็คือเราจะใช้แอปธนาคารเป็นโมบายแบงกิ้งถูกไหม
1: ครับ
0: การโอนธนาคารนี่โอเคแต่ของอินเดียเขาใช้ UPI เป็นระบบกลางของเขาแต่ระบบที่คนอินเดียสแกนเป็นระบบของฟินเทคก็คือไม่ใช้แอปของธนาคารอ้าวแล้วใช้แอปธนาคารไหมใช้ของเขาใช้แต่ระบบของแอปธนาคารอินเดียไม่ทันกับฟินเทคที่เขาพัฒนาไปล้ำเพราะ ราะนั้นเนี่ย UPI ของอินเดียก็จะโยงกับฟินเทคก็คือระบบการชำระเงินเหมือน

0: เหมือนจีนอ่ะจีนก็จะเป็นอาลีเปย
1: ์ครับ
0: ใช่ไหมจีนเป็นอาลีเปย์วีแชทเปย์อ่ะอินเดียก็จะเป็นโฟนพีบราอีก 3-4 ตัวนะครับผ่านจาก UPI ไม่ใช่แอปธนาคารแต่เงินก็จะอยู่ในธนาคารนั่นแหละอันนี้คือความแตกต่างเพราะนั้นผมเสนอประเทศไทยว่าทำระบบ UPI ของอินเดียเชื่อมโยงกับระบบการชำระเงินของเขา
1: ครับ
0: อินเดียชอบมาเที่ยวไทยชอบมาแต่งงานในประเทศไทย
1: คือหมายถึงว่าจัดงานแต่งงานในไทยนะไม่ใช่มาแต่งกับคนไทยนะ
0: ใช่
1: ต้องพูดให้เคลียร
0: ์เราไปทำมาค้าขายกับเขาสแกนได้เลย
1: ครับ
0: สแกนได้เลยระบบ UPI เสนอรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำระบบ UPI ให้เชื่อมโยงกับระบบการชำระเงินของประเทศไทยก็จะเป็นประโยชน์มากมายสิทธิของการใช้ FTA สินค้าไทยเพื่อจะได้ภาษีเป็นศูนย์เนี่ยมี2 ส่วนก็คือเรามี FTA ไทยอินเดียแต่รายการสินค้ามันน้อยมาก82-83รายการเท่านั้นเองสินค้าผลไม้ก็มีอยู่ไม่กี่ตัวใน FTA ไทยอินเดียแต่มันมี FTAอินเดียอาเซียนที่มีกรอบของสินค้าเยอะกว่าเพราะนั้นท่านจะต้องไปดูส่วนผมคิดว่าก็ต้องไปดู
1: รายละเอียดครับ
0: อาเซียนอินเดียนั่นแหละก
1: ็
0: มีครอบคลุมสินค้ามากกว่าอันนี้คือสิทธิประโยชน์อย่างไรก็ตามครับเสนอท่านพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานตามมาตรฐานของอินเดียและช่องทางในการจำหน่ายที่คนอินเดียใช้อยู่ในปัจจุบัน
1: คร
0: ับ ผลไม้นิดเดียว
1: ได้
0: คนอินเดียชอบมะขามหวานมากครับ
1: โอเคอ่ะอันนี้ก็บอกเอาไว้นะครับก็เป็นช่องทางคือโอ้วันนี้นี่เหมือนแบบว่าใครอยากทำธุรกิจเนี่ยมาทำความรู้จักอินเดียแบบ101นะกับอาจารย์ช่วยสรุปให้นะครับวันนี้มีคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยน่าจะสนใจเรื่องนี้นะครับส่งข้อความเข้ามาทักทายกันเยอะมากน่าจะมีท่านนึงนะน่าจะคือคุณอุดรเนี่ยน่าจะมาจากสปป.ลาวนะเท่าที่อ่านชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะมาก็สบายดีด้วยนะครับมีคุณผู้ฟังที่ฟังมาจากทางสปป.ลาวกันเยอะเลยคุณไพโรจน์นะครับก็บอกว่าน่าจะเอาอาหารมังสวิรัติเนี่ยไปสู้กับสินค้าจีนนะฮะเพราะว่าสินค้าเราดีนะแล้วก็คุณอารีนาก็บอกว่าอีกโอกาสนึงนะฮะก็คือจีนกับอินเดียเขาไม่ค่อยถูกกันก็มีการปะทะพรมแดนซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบของสินค้าไทยนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจโอ้วันนี้คึกคักครับอาจารย์มีคุณผู้ฟังสนใจแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาทักทายหลายท่านเลยครับ
0: เดี๋ยวมันค่อยมาจอดอินเดียเป็นระยะอะไรกันท่านผู้ฟัง
1: ได้
0: ก็เป็นตลาดที่น่าสนใจ
1: ตอบรับดีตอบรับดีนะครับอาจารย์วันนี้เดี๋ยวผมคุณลิซ่าแล้วก็อาจารย์อาจถือโอกาสลาไปพร้อมกันเลยนะในเช้าวันศุกร์นะครับ
2: ค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณลิซ่าท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะขอเริ่มกันที่ข่าวนี้ก่อนนะคะเป็นภาพข่าวและพาดหัวข่าวค่ะหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะเป็นภาพเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพร้อมด้วยพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีเสด็จทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระโกศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพาดหัวข่าวนะคะเข้าเฝ้าสองล้นเกล้าเจ้าหญิงแอนเสด็จเยือนไทยเป็นทางการสารมิตรภาพราชวงศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3พร้อมพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีเข้าเฝ้าณพระที่นั่งอัมพรสถานในโอกาสที่เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคม2569นับเป็นการเสด็จเยือนไทยเป็นครั้งที่4ของเจ้าหญิงแอนสะท้อนถึงมิตรภาพระหว่างราชวงศ์ไทยและราชวงศ์อังกฤษอันแน่นแฟ้นยาวนานค่ะ
2: ครับมาติดตามคดีความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ร้านณโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับพลตำรวจโทสยามบุญสมครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับบอกว่าล่าสุดครับผลการตรวจทางนิติเวชระบุอย่างเป็นทางการนะครับว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดขาดอากาศหายใจเนื่องจากสูดดมก๊าซพิษคาร์บอนมอนอกไซด์และไซยาไนด์ซึ่งในมีฤทธิ์ในการบล็อกเนื้อเยื่อไม่ให้รับออกซิเจนทำให้เสียชีวิตภายในเวลาไม่เกิน4นาทีครับขณะนี้ทางพนักงานสอบสวนก็ได้สอบปากคำพยานไปแล้ว106ปากโดยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้สั่งตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังทั้งหมดและเตรียมดำเนินการข้อหาหนักหลายกระทงทั้งการกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บกระทำการโดยประมาททำให้เกิดเพลิงไหม้และต่อเติมดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้ยังตรวจสอบพบข้อมูลการไฟฟ้านครหลวงนะครับที่ระบุว่าพฤติการความประมาทเนี่ยทางร้านอาจจะมีการต่อเติมระบบไฟฟ้าเองจนเกิดกระแสไฟฟ้าโอเวอร์โหลดและลัดวงจรประกอบกับคำให้การของพยานที่ระบุว่าประตูหนีไฟ1ใน4ทางมีการล็อกกุญแจเอาไว้จนเป็นอุปสรรคต่อการหลบหนีผู้บัญชาการตำรวจนครบาลย้ำนะครับว่าหากตรวจสอบแล้วพบว่าสำนักงานเขตจตุจักรมีความบกพร่องหรือว่ามีการปล่อยปละละเลยในการตรวจตราอาคารจะต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันโดยคาดว่าจะสามารถส่งสำนวนฟ้องต่อศาลได้ในไม่ช้าด้านมาตรการเชิงรุกของกรุงเทพมหานครครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตบูรณาการร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดปฏิบัติการเอ็กซเรย์ตรวจเข้มสถานบันเทิงทั่วกรุงเพื่อตรวจสอบใบอนุญาตและการขอใช้อาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารรวมถึงประเมินความพร้อมด้านการป้องกันอัคคีภัยล่าสุดเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้สั่งปิดสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย3พื้นที่ทันทีประกอบด้วยร้านย่านพระราม1เขตปทุมวันสั่งหยุดดำเนินการกิจการชั่วคราวหลังมีการแอบแฝงเปิดเป็นผับโดยไม่มีใบอนุญาตไม่มีป้ายหนีไฟและมีสิ่งกีดขวางทางออกฉุกเฉินร้านย่านจรัญสนิทวังสนิทวงเขตบางกอกน้อยครับออกคำสั่งด่วนที่สุดให้หยุดประกอบกิจการชั่วคราวเนื่องจากเปิดให้บริการเข้าข่ายจัดมหรสพและแสดงดนตรีโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพและร้านย่านเพชรบุรีครับเขตราชเทวีสั่งระงับการใช้สถานที่จัดการแสดงดนตรีและยื่นคำขาดให้หยุดดำเนินกิจการภายใน7วันหลังจากมีการลักลอบเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งที่เคยถูกตักเตือนซึ่งผู้ประกอบการ

0: การที่ฝ่าฝืนคำสั่งจะมีบทลงโทษตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและถูกปรับเพิ่มขึ้นอีกวันละไม่เกิน 25,000 บาทตลอดเวลาที่ยังคงฝ่าฝืนสำหรับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้นะครับที่สถาบันนิติวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครอบครัวได้เดินทางมารับร่างของนายถิติวัฒน์แก้วกันหารนะครับหรือว่าน้องดินอายุ27ปีนักร้องนำวงทศกัณฐ์ผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดสว่างภพจังหวัดปทุมธานีโดยมารดาของผู้เสียชีวิตเปิดเผยนะครับว่าน้องดินเสียชีวิตในเวลาต่อมาเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บรุนแรงหลังจากที่ระบบสำคัญของร่างกายหยุดทำงานพร้อมกัน2ระบบพร้อมระบุว่าเงินเยียวยาเบื้องต้นจากทางร้าน 10,000 บาทเป็นจำนวนที่ไม่เพียงพอและน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำโดยที่ผ่านมาลูกชายก็เป็นเสาหลักที่ช่วยปลดหนี้ให้ครอบครัวและกำลังวางแผนจะเปิดร้านอาหารร่วมกับมารดาก่อนจะมาประสบเหตุเสียชีวิตครับมีพาดหัวข่าวแนวหน้านะครับกทม.ล้อมคอกผับอันตรายปิด3ร้านดังผบ.ชน.เผยสอบพยานคดีไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวแล้ว106ปากเตรียมดำเนินคดีในข้อหาหนักพบอาจต่อเติมไฟฟ้าจนโอเวอร์โหลดเป็นเหตุให้ไฟไหม้ด้านกทม.สั่งปิดชั่วคราว3ร้านดังในเขตราชเทวีบางกอกน้อยปทุมวันเนื่องจากไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยเดินหน้าปูพรมตรวจเข้ม50เขตขณะที่แม่ของน้องดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์เข้ารับร่างลูกชายเปิดใจทั้งน้ำตาเล่านาทีได้เจอลูกครั้งสุดท้ายครับ
1: ค่ะเหตุไฟไหม้โรงเบียร์นะคะก็ยังคงเป็นประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับค่ะเดลีนิวค่ะพาดหัวข่าวนะคะฉะใช้ไฟเกินล็อกประตูฉุกเฉินสูตรก๊าซพิษดับใน4นาทีต้นเหตุสังเวยโรงเบียร์หลักฐานชัดมัดแน่นเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเข้าข่ายประมาทหลังกฟน.แฉแอบใช้ไฟเกินขนาดจากเดิมที่ขอไว้ซ้ำบ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้เข้าตรวจและล็อกประตูปิดตายทางหนีจนเกิดเหตุสยองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจ่อฟันข้อหาหนักประมาทดัดแปลงอาคารเร่งสอบพยานมัดตัวเจ้าของและหุ้นส่วนขณะที่ผลนิติเวชยันชัดเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์สูตรก๊าซพิษดับใน4นาทีเอาผิดหมวดนัดอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ชัดชาติเปิดฟีเจอร์ใหม่ทราฟฟี่ฟองดูชวนคนกรุงแจ้งพิกัดสถานประกอบการเสี่ยงปทุมวันบางกอกน้อยราชเทวีนำร่องสั่งปิดชั่วคราว3ร้านไร้ใบอนุญาตแอบเปิดผับลอบจัดแสดงดนตรีเตือนแล้วไม่ฟังขีดเส้นตายหยุดใน7วันค่ะส่วนไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวกทม.ล้อมคอกตรวจเข้ม50เขตสั่งปิด3ผับเถื่อนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเร่งสรุปคดีเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวสอบปากคำแล้ว106ปากพบหลักฐานบ่งชี้ประมาทส่อต่อเติมระบบไฟเองล็อกประตูหนีไฟเผยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ขาดอากาศหายใจเหตุสูดดมก๊าซพิษรอผลพิสูจน์หลักฐานนิติเวชวิศวกรรมสถานประกอบสำนวนจ่อฟันข้อหาหนักเจ้าของร้านพร้อมสอบเส้นเงินชี้ยงเจ้าหน้าที่รัฐเชือดแน่กทม.สั่งปิดชั่วคราว3ร้านเดินหน้าปูพรมตรวจเข้มทั้ง50เขตค่ะขณะเดียวกันก็มีข่าวมาจากคปภ.ด้วยนะคะความจริงไม่ตายแต่กรมธรรม์อาจตายได้หลายคนยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทำประกันภัยค่ะโดยเฉพาะเรื่องการแถลงข้อมูลสุขภาพซึ่งอาจทำให้เสียสิทธิ์ความคุ้มครองทั้งหมดโดยไม่รู้ตัวโดยความเชื่อผิดๆที่พาเสี่ยงเสียสิทธิ์ก็คือไม่ต้องบอกประวัติสุขภาพบริษัทตรวจไม่รู้และรอให้พ้น2ปีไปก่อนเดี๋ยวก็รอดซึ่งความคิดแบบนี้คือความเข้าใจที่อันตรายที่สุดสำหรับผู้เอาประกันภัยเพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา865ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงที่เป็นสาระสำคัญหากปกปิดหรือแถลงเท็จบริษัทบอกล้างสัญญาได้ข้อเท็จจริงที่ถือเป็นสาระสำคัญต้องเป็นข้อเท็จจริงที่จะทำให้บริษัทเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือเป็นข้อเท็จจริงที่บริษัทรู้แล้วจะปฏิเสธไม่รับประกันภัยทั้งนี้สัญญาประกันภัยที่ถือเป็นโมคิยะบริษัทมีสิทธิ์บอกล้างสัญญาประกันภัยคือเงินเพียงเบี้ยประกันภัยเท่านั้นความคุ้มครองเป็นศูนย์ดังนั้นควรแถลงความจริงตั้งแต่ต้นเพื่อคุ้มครองจริงเมื่อเจ็บป่วยคุ้มครองได้จริงตามสัญญาคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
0: ครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามผลความคืบหน้าสอบกรณีการทุจริตสอบข้าราชการครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทย

0: ช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
1: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026

0: เทพไทยหรอปากสะอาด
1: แม่เทพไทยปากสะอาด
2: เทพไทยปากสะอาด
3: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
1: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
4: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
6: มาติดตามความคืบหน้าผลสอบกรณีทุจริตสอบราชการนะครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าเตรียมพิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งกลุ่มผู้ที่มีคะแนนผิดปกติชุดแรกทันทีครับจำนวน 3,621 คนจากรายชื่อที่พบความผิดปกติทั้งหมด 5,814 คนโดยจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทเพื่อมีมติเพิกถอนอย่างเป็นทางการเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้บริสุทธิ์ที่สอบได้ด้วยความถูกต้องจำนวน 9,174 คนครับที่ได้รับการบรรจุไปก่อนหน้านี้สำหรับขั้นตอนต่อไปจะนำกระดาษคำตอบดิบทั้งหมดกว่า 800,000 แผ่นมาตรวจนับและคำนวณคะแนนใหม่ผ่านระบบดิจิทัลซิกเนเจอร์เพื่อจัดทำลำดับผู้สอบแข่งขันใหม่ทั้งหมดกว่า 400,000 คนโดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานกลางและสถาบันการศึกษาเพื่อความโปร่งใสและความเป็นธรรมสูงสุดนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรนะครับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยให้เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีผลตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นไปครับเพื่อเข้ามาบริหารจัดการและสาสางปัญหาให้เสร็จโดยเร็วส่วนความคืบหน้าทางคดีพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุญผาสุวรรณครับผู้บังคับการปราบปรามก็เปิดเผยครับว่าพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการเตรียมออกหมายเรียกบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก15รายหลังจากดร.วินหนึ่งในผู้ต้องหาตัวการสำคัญที่ถูกจับกุมได้ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีโดยยอมรับว่าทำหน้าที่รับไฟล์ข้อมูลข้อสอบไปส่งต่อให้กับกลุ่มบุคคลในบ้านพักย่านบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเพื่อทำการแก้ไขข้อมูลซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่มีแผนจะเรียกตัวผู้สอบผ่านและได้รับการบรรจุกว่า 5,000 รายมาสอบปากคำทั้งหมดโดยจะประสานความร่วมมือกับตำรวจในพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ดำเนินการตามกฎหมายควบคู่กับโทษทางอาญาขณะที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเพื่อตรวจสอบเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการภายใน7วันล่าสุดนายอัธยาศัยขออภัยครับนายอัธยานวลอุทัยผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงชุดดังกล่าวแล้วเนื่องจากอาจจะเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอาจถูกไต่สวนในคดีนี้เพื่อรักษาบรรทัดฐานและความถูกต้องโปร่งใสทางด้านของรัฐสภาครับนายอาสพลสอนสันไตรภพนะครับประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรก็เปิดเผยหลังจากมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลจากการตรวจสอบพบพฤติการทุจริตในขั้นตอนหลังจากผู้รับจ้างมีการตรวจข้อสอบเสร็จสิ้นและส่งไฟล์ข้อมูลให้กับกสทโดยพบว่ามีการนำไฟล์ข้อมูลออกมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนก่อนที่จะมีการประกาศผลซึ่งในสัปดาห์หน้าทางคณะกรรมการจะเชิญปปช.ปปท.DSI และกองบังคับการปราบปรามมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมยืนยันว่าถ้าหากตรวจพบผู้กระทำผิดและหลักฐานสาวไปถึงบุคคลใดจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดครับมีพาดหัวข่าวเป็นประเด็นใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเช้าวันนี้นะครับกสท.ถกถอนล็อตแรกกลุ่มทุจริต 3,600 จ่อพ้นราชการปลัดมหาดไทยสั่งตรวจข้อสอบใหม่ 800,000 แผ่นเสร็จภายใน15วันนายกเซมเบ้ตั้งเซมเบ้คุมท้องถิ่นแฉจ่าย 3-500,000 ลบชื่อผลโกงตำรวจเตรียมแจ้งข้อหา15คนครับ
7: เมื่อวานนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปตรวจเยี่ยมกองทัพไทยนะคะและก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าได้พบปะหารือกับผู้บัญชาการเหล่าทัพครบทุก

0: ท่านพร้อมทั้งหารือเรื่องที่ตนเองจะเดินทางไปเยือนจีนระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมว่ามีเรื่องอะไรที่จะฝากไปคุยหรือไม่เพราะตนเองไปมีทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมและเรื่องความมั่นคงด้วยส่วนจะประเด็นใดนั้นก็เป็นเรื่องของความมั่นคงไม่สามารถนำมาพูดเปิดเผยผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าจะมีการพูดคุยเรื่องการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ในการปกป้องชายแดนไทยกัมพูชาด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าขอให้เป็นเรื่องของความมั่นคงและไม่สามารถพูดในที่สาธารณะได้ส่วนหากมีโอกาสจะเปิดอกพูดคุยกับผู้นำจีนเรื่องชายแดนด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าประเทศจีนเป็นมหามิตรสนับสนุนเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมาตลอดเวลาอยู่แล้วทั้งนี้ได้รับทราบว่าในสัปดาห์หน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีนจะมาเยือนไทยก็คงจะได้มีการพูดคุยกันส่วนกรณีที่จีนเคยมีท่าทีที่อยากเป็นคนกลางในการเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นนายอนุทินก็บอกว่าเราก็ไม่ปิดกั้นประเด็นนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้นะคะกองทัพฝากคุยกับจีนนายกผนึกบก.ท.กระชับข้อมูลก่อนพบสีจิ้นผิงอนุทินตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยกระชับข้อมูลด้านความมั่นคงก่อนบินจีนชื่นชมจีนมหามิตรหนุนไทยทุกเรื่องระบุกองทัพฝากเรื่องไปคุยกับสีจิ้นผิงชี้ไม่ปิดกั้นหากอยากเป็นคนกลางเจรจาไทยกัมพูชาเผยรัฐมนตรีกลาโหมจีนเยือนไทยสัปดาห์หน้าขณะที่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะก็มีภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมกองทัพไทยโดยมีเหล่าผู้บัญชาการเหล่าทัพให้การต้อนรับที่กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะและมีประเด็นพาดหัวข่าวเกี่ยวเนื่องกับการเมืองนะคะโสพลป้องนายกชิ่งตอบกระทู้ฝ่ายค้านปัดยื้อชงสารฟันปปช.ตีตกศักดิ์สยามซุกหุ้นโสพลป้องนายกไม่ต้องมาตอบกระทู้ก็ได้เพราะข้อบังคับประชุมสภาบอกให้มอบหมายคนอื่นได้โตคนวิจารณ์กิจกรรมให้ยืนเคารพธงชาติถ้าแค่นาทีเดียวยืนไม่ได้ถือว่าไม่รักชาติจริงส่วนแอโรบิกปฏิบัติธรรมเป็นแนวทางพัฒนาบุคคลที่ตรงปกแล้วใครว่าสภาชุดนี้ไม่มีผลงานถือว่าอคติยึกยักตั้งกรรมการตรวจสอบคำร้องยื่นฟันปปช.จำหน่ายคดีศักดิ์สยามปกปิดทรัพย์สินยังไม่ส่งศาลฎีกายันไม่มีเหตุผลให้รื้อยันไม่มีเหตุผลให้ยื้อแต่รู้กฎหมายไม่มากเหมือนคนอื่นเลยต้องให้กรรมการวินิจฉัยแบะท่าต้องใช้เวลาอีกพอสมควรเชื่อคุณวุฒิกรรมการจะไม่เอาเกียรติยศมาเล่นไอซ์ลั่นเป้าหมายสูงสุด THAI Passport ต้องเลิกโครงการแต่ตอนนี้คงทำได้คือให้คุ้มค่าที่สุดตั้งแง่ที่เลื่อนลงทะเบียนเพราะเป็นโครงการที่ขาดความรอบคอบแต่แรกถ้าถามไม่ตรวจสอบก็โกยกันฉ่ำหรือไม่โวยชัยชนกไม่มาชี้แจงกรรมาธิการครั้งที่3แล้วค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามาติดตามความคืบหน้าบัตรคนจนที่ผลการลงทะเบียนออกมาแล้วในวันนี้นะครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทัน

0: นะครับนายวินิจวิเศษสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็เปิดเผยผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569นะครับบอกว่ายอดผู้ได้รับสิทธิ์ในรอบนี้ปรับลดลงจากเดิมที่มีจำนวน13,200,000 คนเหลือเพียง9,500,000 คนครับจากผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น18,820,000 คนคิดเป็นสัดส่วน14%ของประชากรทั้งประเทศโดยตัวเลขนี้ก็สอดคล้องใกล้ชิดกับเกณฑ์เส้นความยากจนของธนาคารโลกครับซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังระบุว่ายอดผู้ได้รับสิทธิ์ที่ลดลงสะท้อนถึงประสิทธิภาพและความแม่นยำเพิ่มขึ้นของระบบจัดทำฐานข้อมูลผ่านกลไกสำคัญ3 ประการคือการลงพื้นที่เชิงรุกและการใช้ข้อมูลที่มีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องและการขยายเกณฑ์ฐานข้อมูลให้ครอบคลุมรัดกุมยิ่งขึ้นสำหรับไทม์ไลน์ในการดำเนินการโครงการนี้นะครับวันนี้มีการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ทางโครงการนะครับหรือว่าหน่วยงานที่รับลงทะเบียนของ5 ธนาคารหลักจากนั้นตั้งแต่วันที่17 กรกฎาคมวันนี้นะครับจนถึง12 มกราคมปีหน้าจะเป็นการยืนยันตัวตนโดยผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่ต้องดำเนินการทุกรายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าจุดบริการ3 ธนาคารของรัฐส่วนผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมไม่ต้องไปยืนยันตัวตนใหม่สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านสิทธิ์ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่17 ถึง 31ตั้งแต่วันที่17 ถึง 31 กรกฎาคมนี้นะครับและต้องมีการแก้ไขเอกสารให้เรียบร้อยภายในวันที่16 สิงหาคมโดยผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1 สิงหาคมนี้เป็นต้นไปครับส่วนการประกาศผลทบทวนสิทธิ์สำหรับกลุ่มที่อุทธรณ์จะมีขึ้นวันที่21 กันยายนนี้และผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่รวมถึงผู้ที่ผ่านการเกณฑ์การอุทธรณ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1 ตุลาคมเป็นต้นไปโดยโครงการนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่12 มกราคม 2570ประชาชนที่มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์02-109-2345ในวันและเวลาราชการครับอีกด้านหนึ่งนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงแนวทางตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.นะครับบอกว่ารัฐบาลเตรียมถอดค่าไฟสาธารณะมูลค่า 18,000 ล้านบาทต่อปีออกจากบินค่าไฟของประชาชนอย่างถาวรโดยจะให้3การไฟฟ้าร่วมการบริหารจัดการภาระดังกล่าวซึ่งรัฐบาลจะหาแหล่งเงินชดเชยจากการเพิ่มประสิทธิภาพระบบลดต้นทุนและหารายได้เพิ่มด้านพลังงานครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าประเด็นนี้ครับบัตรคนจนลดพวบคลังหันอื้อเหลือแค่ 9.5 ล้านรายกระทรวงการคลังตัดสิทธิผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปี2569ระนาวลดลงจาก 13.2 ล้านคนผ่านการคัดกรองเหลือ 9.5 ล้านคนจากผู้ลงทะเบียน 18.82 ล้านคนเอกนัทลั่นให้3การไฟฟ้าแบกรับต้นทุนค่าไฟสาธารณะ 1.8 หมื่นล้านเลิกสัญญาแอดเดอร์ครับ
1: มีความคืบหน้าเรื่องของคดี Forex นะคะเป็นภาพข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะเจ้าหน้าที่คุมตัวนางสาวมาริกามากสลุดผู้บริหารและกรรมการบริษัท QRS Education จำกัดซึ่งก็เป็นบริษัทผู้ดำเนินการ QRS Global ในไทยเอี่ยวคดี Forex ไปฝากขังศาลอาญาค่ะขณะที่อีกภาพหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของทางด้านของการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นภาพนายรุ่งเรืองที่มาบุตรอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตนะคะก็มาที่ศาลอาญาเพื่อฟ้องกลับผู้กล่าวหาเรียกรับเงิน1 ล้านบาทแลกกับการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: ครับมีประเด็นการเมืองนะครับนางการดีเลียวไพโรธสมาชิกส.ส.บัญชีรายชื่อและก็รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยถึงกรณีที่กลุ่มรัฐมนตรีรุ่นใหม่หรือว่ากลุ่มรัฐมนตรีลูกเทพออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผลงานการทำงานที่ผ่านมาของพรรคประชาธิปัตย์นะครับบอกว่าพรรคก็ก่อตั้งมาอยู่คู่เมืองไทยมา80ปีไม่ใช่30ปีพร้อมระบุว่าประเทศไทยณเวลานี้กำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตจึงต้องหาคนเก่งที่มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในระดับวิชาชีพและมีวิสัยทัศน์ในเชิงยุทธศาสตร์โดยเฉพาะการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลในอนาคตเช่นทิศทางของเทคโนโลยี AI Data Center และการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินมูลค่า 400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานมากกว่าการมองแผนงานระยะสั้นเพื่อตัดสินงบประมาณเป็นเรื่องๆไปซึ่งรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ย้ำนะ

0: ครับว่าในฐานะฝ่ายตรวจสอบจะเดินหน้าตรวจสอบทุกโครงการของรัฐบาลบนพื้นฐานของข้อแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ของประเทศมีพาดหัวในแนวหน้าครับเปิดศึกลูกเทพการดีบี้แสดงฝีมือประเทศต้องการคนเก่งปชป.ด่าหน้าโต้รัฐมนตรีลูกเทพการดีหยันไม่รู้จักหลายคนต้องไปค้นหานามสกุลบี้ให้แสดงฝีมือเยอะๆครับ
1: ค่ะขอไปที่บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะตอนนี้เราก็ได้คู่ชิงชนะเลิศและชิงที่3เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวค่ะเป็นภาพของคริยันเอ็มปัปเป้นะคะหรือที่แฟนคลับเรียกกันว่าประธานเป้ค่ะดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสที่ซัดไปแล้ว8ประตูก็ยังมีลุ้นตำแหน่งดาวซันโวฟุตบอลโลก2026นะคะจะนำทีมลงสนามนัดชิงอันดับ3ดวลกับทีมชาติอังกฤษนะคะช่วงตี4ของวันอาทิตย์นี้นะคะก็อาจจะเป็นเวลาที่ดีเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเป็นช่วงของวันหยุดนะคะก็รักใครชอบใครก็เชียร์กันได้นะคะก็จะเป็นฝรั่งเศสจะพบกับอังกฤษค่ะ
0: ครับผมปิดท้ายที่งานหล่อเทียนพรรษาครับหลอมรวมศรัทธาชายแดนใต้จาก1แรงศรัทธาสู่พลังที่ยิ่งใหญ่พลเอกมณีจันทิพย์ที่ปรึกษาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำศาสนาและนักเรียนร่วมใจกันหล่อเทียนพรรษาประจำปี2569ความพิเศษของปีนี้คือเทียนพรรษาจะถูกนำไปถวายแก่สำนักสงฆ์ที่พักสงฆ์และวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งหมด397แห่งกิจกรรมในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การสืบสานประเพณีแต่คือการรวบรวมพลังเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมการสร้างขวัญกำลังใจและหลอมรวมหัวใจของคนในพื้นที่ให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่าในสถานการณ์ใดความรักความสามัคคีและความเข้าใจในความหลากหลายคือกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสันติสุขอย่างแท้จริงข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศุนีและดิฉันสสิธรสังสมธนะต้องลาไปก่อนนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและทุกข้อความที่ส่งมาเราสองคนก็ได้อ่านเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: เคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่ม

0: นายกรัฐมนตรีถึงจีนแล้วเยี่ยมคารวะสีจิ้นผิงบ่ายนี้เมื่อเวลา 22:20 คืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเร็วกว่าเวลาประเทศไทย1 ชั่วโมงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16-20 กรกฎาคมโดยมีรองนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้และรองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ให้การต้อนรับการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการปฏิบัติภารกิจครอบคลุม3 เมืองหลักได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉียงตูและกรุงปักกิ่งเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนด้านการค้าการลงทุนรวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงโดยภารกิจแรกในเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะร่วมพิธีเปิดและกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026ซึ่งเป็นเวทีสำคัญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติก่อนพบหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานจากนั้นจะเยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารบริษัท AGI Bot ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ของจีนและในช่วงบ่ายจะเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนที่ในช่วงค่ำนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ขอเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันด้วยนอกจากนี้ตลอดระยะเวลาการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเวลา4 วันนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมองกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในจีนเป็นประธานพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉียงตูพร้อมพบหารือกับบริษัทเอกชนจีน6 รายเพื่อขยายโอกาสการลงทุนในไทยก่อนพบหารือกับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหัวเว่ยเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบากรุ๊ปและสำนักงาน CP Center พบหารือกับประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายลีเฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมทั้งร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงระหว่างหน่วยงานของทั้ง2 ประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: 10 ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งเสียง

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหน

0: ึ่ง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
1: ทันทีเพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
7: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
8: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลด์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนยังร้านพัดอ้อยชัย2โทรสั่งเลย061-854-7822
9: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
10: ้เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: รสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Quad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจM-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
2: ้ M-Cord Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
4: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราไปดูการจัดงานวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชรบเขาก็เป็นการเชิดชูเกียรติแล้วก็สร้างปั้นกำลังใจให้กับผู้ที่เสียสละ16กรกฎาคม2569กับนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

ในท่านหากองผู้บังคับการหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าจรบจังหวัดชุมพรท่านก็ได้เป็นประธานในการเปิดงานวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านประจำปี2569ก็ไปจัดกันที่ห้องประชุมอำเภอสวีก็มีนาจียาซักแซงห้อยประหลัดจังหวัดชุมพรแล้วก็บรรดาหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอข้าราชการสมาชิกจรบทั้ง8อำเภอเข้าร่วมงานนายจียาซักแซงห้อยประหลัดจังหวัดชุมพรเนี่ยท่านก็ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานนะครับแกก็บอกว่าชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าจรบนี่ก็คือรัฐดอนอาสาสมัครที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องถิ่นแล้วก็ถือว่าเป็นกำลังพรรคประชาชนที่สำคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างความมั่นคงภายในระดับท่านรักปัจจุบันจังหวัดชุมพรมีการจัดตั้งจรบครอบคลุมทุกอำเภอมีผู้ปฏิบัติหน้าที่แล้วมากว่า 7,000 คนนะครับกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศวันที่16กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือวันชรบก็จะได้ช่วยกันยกย่องเชิดชูเกียรติเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ถุมเทเสียสละแรงกายแรงใจโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนายเทียนชัยชูกิตติพิบูลย์ผู้ว่าการจังหวัดชุมพรท่านก็ได้อ่านสั้นของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเหนือในวันชรบประจำปี2569ซึ่งก็มีใจความสำคัญตอนหนึ่งระบุถึงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศชัยคดไม้ลักษณะโจร5เส้นตั้งแต่เมื่อวันที่16กรกฎาคมพ.ศ. 2380อันเป็นหลักฐานสำคัญที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันระดับเทศรายมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ยังได้ชื่นชมชรบทุกท่านกับที่เป็นกำลังสำคัญสนับสนุนภาครัฐทั้งในการยู่เวียนย่ามตัวตะเวนซึบ59ป้องกันภัยพิบัติตลอดจนแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วก็รักษาความมั่นคงในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ว่าการจังหวัดชุมพรก็ได้หมอบธงสัญลักษณ์ประจำหน่วยให้กับนายอำเภอทั้ง8อำเภอในฐานะผู้ขับกองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านแล้วก็หมอประกาศเกียรติคุณรางวัลมวดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี694รางวัลครับเพื่อเป็นเกียรติประวัติให้กับชรบรางวัลชนะเลิศได้แก่บ้านนามชนกับหมู่ที่7ตำบลทุ่งระยะอำเภอสวีจังหวัดชุมพรรองรางวัลชนะเลิศอันดับ1กับบ้านหินเผาพัฒนาหมู่ที่17ตำบลลับร้องอำเภอท่าแสจังหวัดชุมพรรองชนะเลิศอันดับ2กับบ้านสามแยกจำปาหมู่ที่14ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรางวัลชมเชยครับได้แก่หมู่ที่7ตำบลชุมโคอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรชรบทั้งหมดแน่ก็ได้หลวงมันกล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้าผู้บังคับบัญชาแสดงพลังความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสื่อสัตย์สุจริตและก็เสียสละแหมผมอ่านข่าวนี้แล้วก็รู้สึกว่าใจมันพร้อมครับพอชรบทีดีๆนะท่านนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าทีดีๆไอ้ดีโซโซนพวกขี้ลาเมาหญ้าเมาชาวเมาเย็นละลานชาวบ้านแล้วก็ได้เชื่อเป็นชรบด้วยนี่อย่าไปยกย่องมันเลยแล้วถือเป็นส่วนหน่อยชรบปัจจุบันเนี่ยถือได้ว่าเป็นกำลังสำคัญเมื่อที่เขาวางจริงแต่มักจะไม่ค่อยได้ยกบทบาทของคนเหล่านี้ขึ้นมาไม่เมื่อตอนตั้งใหม่ๆฉะนั้นครับผมก็ย้ายทางราชการนี่นะโดยเฉพาะผู้หวานเนี่ยไม่ใช่แค่จัดงานภายในวันนี้อย่างเดียวมันต้องช่วยกันหน้าวิธีชรบของท่านเนี่ยน่าเป็นคนเก่งในทุกด้านคือการรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านเริ่มต้นแน่นอนครับเรื่องกองการรัวอันไหนชวนไหนดีเนี่ยสำคัญมากนะอันที่สองเนี่ยการต่อสู้การใช้อาวุธแล้วก็การมีความเข้าใจในลักถูกลักเนี่ยนะซึ่งผมไม่ต้องอธิบายในส่วนกองทฤษฎีก็มีบอกไว้แล้วแต่ต้องฝึกให้มีความชำนาญโดยเฉพาะการช่วยเหลือในยามภัยพิบัติพชรบเนี่ยถือได้ว่าเป็นหน่วยแหละที่ต้องเข้าไปช่วยชาวบ้านเพราะว่ามันอยู่ในหมู่บ้านแต่ต้องคัดเลือกคนที่ว่าอันดับแรกเลยต้องมีจิตสาธารณะอันดับแรกเลยครับคนจะจำเป็นอสเป็นชรบเป็นจิตอาสาถ้าไม่มีจิตสาธารณะย้ายมันเข้ามาเป็นไอ้มันหนังอยู่แต่ส่วนที่บ้านนั่นแหละคนมีจิตสาธารณะดูได้ครับเวลาคนเดือดร้อนนี่ครับเขากุลีกุจอไม่ว่ายิ่งไม่ว่าชายแล้วก็ซ่อนลูกซ่อนล้านเนี่ยเป็นคนมีจิตสาธารณะ

0: บางครั้งก็เป็นได้ที่มันกำลังมีคนเดือดร้อนเนี่ยเขาจะโดดลงไปช่วยอย่างเช่นเอาไงหงายครับครับครับรถมาในน้อนในหมู่บ้านเนี่ยเกิดมีรถติดผู้ไปไม่ได้ผักเย้ยแล้วคนที่มีจิตสาธารณะเนี่ยเขาจะวิ่งไปดูที่ต้นทางเลยแล้วก็ช่วยกันระบายการจราจรนิ่งหงายหงายนะครับอันที่สองนะครับกระทั่งความเดือดร้อนส่วนตัวอย่างเช่นมีใครจะเกิดลูกเนี่ยเรียกกู้ภัยก็ไม่ท่านเรียกรถโรงพยาบาลก็ไม่ท่านที่บ้านก็ไม่มีรถคนมีจิตสาธารณะเนี่ยเขาจะไปเลยนะครับเอารถส่วนตัวไปช่วยกูรีกูจ้อมีความรู้ก็ช่วยกันบางคนนี่ทางพั่วทางเมียช่วยกันนักหน้าครับนี่ก็เรียกว่าอิสระศาสนาต้องมีตัวนี้ก่อนนะครับต่อจะพาไปฝึกเป็นอซ่อเป็นชลบอเป็นอะไรอ่ะคิดอาซ่าเลยตัวนี้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นบัวแหมของแบบช่วยดีไม่ดีบางหน่วยเนี่ยเอาเครื่องแบบมาเที่ยวห้ากินเป็นลิตรให้ชาวบ้านที่ก็ทำความผิดด้วยโอ้โหไปกันเยอะคนมีจิตตานะมักจะมีจิตที่เป็นคุณธรรมดูประจำใจด้วยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเริ่มห้าหยาครับพอนายเย้ยเนี่ยตั้งแต่นายกรัฐมนตรียันลงมาถึงนายกอบต.มันส่วนเย้ยจะมีแต่ความโซอยู่ในมือในสายตาชาวบ้านกับทางเพ่โดยเฉพาะสื่อเตี้ยงนี่ต้นอย่าไปคิดนะว่าชาวบ้านเนี่ยเขารักต่างต้นเขาเลือกต้นแล้วเขาจะไม่รู้สึกว่าต้นโซนี่นะต้นอย่าไปคิดนะครับเขารู้ดีไม่ดีได้ฉัวแต่บางทีมันจำเป็นต้องใช้ตังค์แล้วเขาก็รักษาคำพูดรับต่างต้นแล้วก็ยังอุตส่าห์เลือกต้นเข้ามาฉะนั้นคนที่ชายตั้งชื่อเสี่ยงเนี่ยอย่าทำเหมือนกับไอ้ที่คุกนี่นะทำงานให้กับบ้านเมืองให้ดีแล้วมันจะได้ไปลบบาปกรรมที่ต้นสื่อเสี่ยงเข้ามาเอาฟ้ากันหน่อยเดี๋ยวไปพักกันแป๊บนึงครับเดี๋ยวครับมาพบกันไม
1: ่รองกองของคนตายคือบริษัทไทยสร้างคนบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูฝูกกองผลไม้กองพัสดุกองกระดาษเซซินคาทุกชนิดประสบการณ์มา30 ปีบริษัทไทยซ่าคนมีความพร้อมผลิตกรอง3 ชั้น 5 ชั้นหลอน BC และเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตหลอน E ต่างหากเลือกสร้างรังลูกฟูกเลือกโรงกรองไทยซ่าคนโรงกรองของคนตายติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า0819562631 0819562631โรงกรองไทยซ่าคนรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองลูกฝูกกรองกระดาษครับ
0: ต่อกลับก็มาพบกับผมนายสาธิตกันต่อท่านผู้ฟังเราไปดูการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีด้านการส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์16 กรกฎาคม 2569กับนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีด้านการส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ก็มีปลัดจังหวัดชุมพรพัฒนาการชุมพรรัวหน้าส่วนราชการประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสมาชิกเล่ากาชาดพัฒนาการอำเภอสตรีผู้นำสตรีวิทยากรเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วมกันนางทิพย์รัตน์บัวสุวรรณประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมพรจะบอกว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนี่เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรีมีความรู้ความสามารถมีโอกาสในการก้าวถึงแหล่งทุนและสามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างเข้มแข็งคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมพรรวมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนชุมพรได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทงบพุทธนุ่นเป็นจำนวน200,000 บาททัดการพัฒนาศักยภาพสตรีด้านการส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ขอเผื่อสร้างความรู้ทักษะด้านการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้กับสตรีเสริมโอกาสในการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์สร้างพลังสติและจิตอาสาตลอดจนอนุรักษ์ซุปซ่าและก็ต่อยอดผู้ปัญญาทองทิ้นสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมศาสนาประยุกต์แล้วก็ยังเป็นการรวมพลังแห่งความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของประสบกรณ์ชาวชุมพรที่พร้อมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยความประณีตและตั้งใจเป็นส่วนหนึ่งในการถวายความอาลัยและรวมถวายความเคารพในวาระสำคัญของชาติอันเป็นการแสดงออกถึงความรักสามัคคีจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โครงการนี้แบ่งเป็น2 กิจกรรมครับได้แก่กิจกรรมอบรมให้ความรู้เป็นวิทยากรในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์และกิจกรรมสร้างที่การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อขยายพ้นสู่ทุกอำเภอของจังหวัดชุมพรและก็เป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้เป็นวิทยากรประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์มีผู้เข้าร่วม80 คนครับตั้งแต่สตรีผู้นำสตรีสมาชิกเล่ากาชาดเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้แทนส่วนราชการจากมัดระดับอำเภอผู้เข้าร่วมการอบรมถูกถามจะเป็นวิทยากรแกนนำในการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายพ้นการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ไปยังทุกอำเภอของชุมพรเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชาวบ้านให้เป็นวงกว้างกิจกรรมสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์

0: ขยายพ้นดำเนินการวันที่22กรกฎาคมนะที่ย่อประชุมวิทยาลัยชีวศึกษาชุมพรอำเภอชุมพร300คนครับเอาขอคอยประสบความสำเร็จเป็นจริงเป็นจังมันที่เขาได้เขียนหนังสือไหมผมอ่านให้เติ้นฟังไม่ใช่ว่าอบรมพอได้ผ่านงบประมาณไปซองแซ่แล้วก็ปล่อยใครตัวมันครับบ้านไม่ทำไรเป็นไม่มีการต่อยอดนี่อย่าไปอบรมเลยผมเห็นแล้วเมื่อพาคนไปแรงงานไม่ว่าจะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับไหนอบจ.เทศบาลอบต.ไม่เคยได้ประโยชน์ครับเอาไปเขียวแล้วก็พลานงบประมาณกันทั้งปีแล้วกลับมาก็ว่าไงคนพวกนี้เป็นพวกคะแนนเพื่อเอาไปซื้อเสียงเหลานั่นตันแล้วนะนั่นความแย่ของไอ้ความคิดของคนที่มาเป็นนักการเมืองนี่นะมันแย่หมานี่ผมเสนอเลยนะว่าจะต้องหยุดบทบาทนักการเมืองไปได้แล้วอย่างน้อยสักสิบกี่สิบปี5วิธีอื่นนะครับถ้ายังเลือกตั้งอยู่พันนี้กกต. อยู่พันนี้นะมามีทางไหมครับที่จะได้คนดีๆเข้ามาแต่อย่างว่าการเมืองบ้านเราเป็นคนดีก็ดีแต่พูดเหลาทำได้ก็ไม่เคยเป็นเหมือนกันไอ้คนที่เป็นคนรุ่นใหม่ก็ไม่ไหวสวิงทุดโคไอ้พวกเขาก็โกงอย่างเดียวโกงอย่างเดียวครับท่านผู้ฟังเนี่ยแหละเนี่ยรัฐมนตรีคนใหญ่ๆคนสำคัญในรัฐบาลชุดนี้ตอนนี้บอกทีมได้มีข้าวไว้คนใกล้จิตตอนนี้ต้องมันลาอ่อนตอนไปแหละเบื้องล่างฝนเฟ้ขนาดไหนทางล่างทางลุงทางโอ้ยสารพัดกับข้าไปยุ่งเกี่ยวกับขบวนการเปลี่ยนคำตอบของข้อสอบคมกันส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นนี่แล้วกับมันเป็นลูกโซ่มาเลยเห็นแล้วก็นาซาอิซาเอียนไอ้ด็อกเตอร์เปรตไอ้โตนั้นทูตจับอยู่ไหมน่ะน่ะกี่ด็อกเตอร์เหรอโอ้โหสุดๆครับชุมพรบ้านเราก็มีหลายทีนะหลังส่วนนี้เห็นอยู่ตัวนึงแต่ไปเลี้ยงเป็นคนนี่มันรู้จะรักท่านถึงหรือเปล่าแต่รู้สึกว่ามันจะประเภทเอาไปใช้ส่วนตัวเป็นล้านนะครับมันมีซอดจอคนนึงโทรมาหาผมแล้วมันเพิ่งมันรู้แต่ลังเงียบไปตาปวดตางกุดบูป่าเมืองกันนะท่าแล้วก็มีตัวอันนี้ยู่แถวส่วนเนื้อของชุมพรไอ้ตัวนี้ทำเรื่องนี้มันนานแล้วครับท่านผู้ฟังทำมานานความรู้เขาไม่ดีหน้าตารูปร่างดีพูดจาได้ดีแต่โอ้โหจิตสำนึกย่างโซอันนี้ก็เป็นตัวการลักในการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเสียตังค์เพื่อได้เป็นข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหมือนกันหน้าแต่ย้ายเอ่ยเฉยนะวันนี้มันได้เห็นความโซ่ของนักการเมืองระดับชาติตั้งแต่ไอ้กี้คุกคนนั้นมันทำไว้ให้เป็นตัวอย่างแล้วล่างจากนั้นมานะครับโอกาสของคนพรรคที่คิดดีนโยบายดีมดสิทธิ์เลยครับมดสิทธิ์รับรองอะไรอีกนานไม่มีทางครับหญิงภายในพรรคเองก็มีไอ้ลุงคนแก่อยู่คนหนึ่งหนังวงเก้าอี้ในพรรคอยู่ก็หญิงไปกันได้เนียนปุ๊บนะไม่รู้จะฝืนขนาดได้มาได้ฝืนเป็นเถียวนาเพื่อลดลงไปแล้วพอไอ้พวกที่อยู่เป็นลูกทีมมันนั้นมันไม่ได้กินเล่ยๆต่างคนไงโอ้โหสื่อแซงตามในทุกร้านอย่าต้องถามผมเลยพูดผมผูกได้ผมบอกไม่ได้ครับเดี๋ยวมันจะรัวไม่ถึงใครพอผมไปช่วยอยู่ทีเดียวแล้วก็ยังทู่มันโค้งมาแล้วไม่น่าเชื่อเนี่ยนี่คือสิ่งที่เห็นประเทศเรามันน่าเห็นใจจริงๆสำหรับเรื่องราวของทางการเมืองครับเราไปดูเรื่องอากาศกันบ้างครับ16-17เนี่ยนะครับเพชรบุรียันสุราษฎร์ครับมีฝนแค่ 30% นครถึงนราธิวาสมีฝน 40% คืนลดลงมาฮีทนึงนะครับแต่ว่าก็ยังต้องระมัดระวังนะคืนจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรแต่ว่าถ้าออกห่างฟังมันก็จะหมาก็ซ่องเม็ดนะครับนะเอาระวังกันสักนิดนึงนะครับทีนี้ไปดูงานทบกับสำหรับรายแรกกับนายเทียสักบางวิรุณลักษ์อันนี้ก็ถึงแก่กรรมแล้วตั้งทบอยู่ที่วัดจุลธีพฤกษาลามนะครับนะขอเรียนเชิญครับอย่าสนิทมีสหายเนอะก็หมดเวลากันแล้วครับท่านผู้ฟังคุยพวกกระจายไม้เลข0841880808เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับเอ็กซ์กันเข้ามาได้แอดแล้วก็คุยกันมาก่อนหน้าจะได้ปรึกษาหรือเรื่องอะไรก็หวากันไปประชาพบกันไหมนะครับแล้ววันนี้ก็คุณทุกท่านในการติดตามเราฟังสวัสดีครับ
1: M-COT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: M-COT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

0: เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยละค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: แต่แรกทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซคันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
4: Mquad Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: Mquad Radio Network ช่วงกนกพร on air โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ฝากเรื่องราวดีๆค่ะคุณผู้ฟังขาคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบก็ไม่เขียวดอกก็ไม่ออกผลก็ไม่ติดนะคะแม้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยได้เลยค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยค่ะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์เข้มข้นมากกว่า1มากกว่า10หน่วยค่ะพร้อมวัตถุดิบนะคะธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ถ้าอาหารให้กับพืชดูดซึมได้ทันทีค่ะการใช้งานง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเนี่ยนะคะผสมน้ํา200ถึง500ลิตรค่ะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นนะคะวันนี้ซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาน1ซองทั้งหมดนี้นะคะได้ในราคาเพียง699บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ

กับงานเพลงนะคะผมถูกใส่ร้ายนะคะแหมนะคะใครจะใส่ร้ายเราก็ไม่เป็นไรนะเราไม่ได้ทำก็คือจบนะคะสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นการพิสูจน์ด้วยการกระทำของตัวเราเองนะคะทักทายคุณผู้ฟังกันสำหรับ17เดือน

เดือน7นะคะวันนี้17กรกฎาคม2569นะคะยามเช้าของเราหลังจากวันหวยออกนะคะเมื่อวานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นไงบ้างคะทุกคนผิดหวังหรือสมหวังอย่างไรกันบ้างนะคะส่วนนุ่นเนี่ยผิดหวัง

ขึ้นมาผิดนะคะนะสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่16กรกฎาคมนะคะ639214นะคะเลขท้าย2ตัว71ค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็คือเลขที่ออกนะคะใครแบบว่าแหมนะจ้ะก็ว่ากันไปตามนั้นมันยากนะจะซื้อให้ถูกต้องมีดวงจริงๆนะคะบางทีสำหรับหลายๆคนซื้อไปคือไม่รู้เนื้อรู้ตัวด้วยว่าถูกใช่ไหมบางคนกดเข้าไปอ่ะกดไปเห็นผู้โชคดีถูก12ล้านกดไปเฉยๆมีแบบอะไรนะเขาเลือกให้แล้วก็แบบถูกเฉย12ล้านโอ้ถูกนี่ช็อกได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังช่วงเวลาของกระดมพรออนแอร์ยามเช้าค่ะแบ่งปันความสุขกันดีๆ0776415567ค่ะสองเพื่อนรับฟังพร้อมกันรายงานตัววันนี้วันศุกร์แล้วจ้าเร็วจังเลยเนาะสุกแล้วค่ะสุกแล้วสุกแล้วสุกอีกนะจ๊ะ

คนเรานะคะขยันรู้จักเจ็บรู้จักทำไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆนะทำเก่งแล้วจะต้องเก็บเก่งด้วยนะคะต้องรู้จักเขาเรียกว่าประหยัดนะคะอดออมไม่ใช้ในสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่ใช้ในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยนะคะตอนนี้ยุคแบบนี้ต้องดูนิดนึงจะซื้ออะไรเอ๊ะไว้ก่อนคือเตือนสติตัวเองว่า

0: ซื้อด้วยโปรโมชั่นไหมซื้อด้วยส่วนลดไหมซื้อด้วยอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะแต่ว่าตอนนี้กนกพรซื้อแบบว่าต้องซื้อนะคะเพราะว่าอันนี้เสียอันนั้นพังอันนี้ใช้งานนานแล้วอันนั้นต้องเปลี่ยน จ้ะต้องทำงานต้องขยันเท่านั้นห้ามป่วยห้ามเจ็บต้องไปทำร่างกายให้แข็งแรงเท่านั้นเลยอ่ะช่วงนี้บอกเขาแล้วเรื่องนะจ๊ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะในช่วงเวลานะคะยามเช้าของเราตรงนี้ก็ต้องบอกว่าต้องไปยินดีกับนี่คุณตาท่านนี้วัย71ปีจ้าเฮลั่นบ้านเลยเมื่อวานพอเขาประกาศสลากกินแบ่งรัฐบาลออกคุณตาก็เฮเลยพอประกาศ639214คุณตาวัย71ถูกรางวัลที่1รับ6ล้านบาทเจ้าตัวเปิดเผยว่าทำบุญหุงข้าวเลี้ยงสุนัขในวัดทุกๆวันวันละ2ง้อเป็นสุนัขจรนะคะต่อเนื่องมาอย่างยาวนานกว่า10ปีพร้อมทั้งอธิษฐานขอให้บุญเนี่ยหนุนนำจนความหวังกลายเป็นจริงค่ะนะคะคุณตาวัย71นะคะยินดีด้วยนะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1รับ6ล้านคุณตาได้เอาไปช่วยหมาจรเนาะหมาในวัดเนี่ยก็ถูกทอดทิ้งไงคุณผู้ฟังใช่ไหมคะแล้วมันก็จะไม่หมดเข้าใจเลยนะหมา1ตัวความหิวโหยของเขาว่านึกออกไหมคะจะหมาจะแมวใดๆก็แล้วแต่นี่คนเลี้ยงแมวนี่5ตัวแล้วที่บ้านนะคะแล้วก็ปิดอู่เรียบร้อยแล้วตอนแรกประกาศปิดอู่ตั้งแต่2ตัวแรก มันเป็นความสงสารแต่ตอนนี้ถึงสงสารก็ไม่ไหวแล้วต้องเอาตามกำลังของเราที่เลี้ยงไหวด้วยนะคะเพราะว่าดูแลเขาอย่างดีเนาะไม่ได้เลี้ยงตามมีตามเกิดนะคะก็ฉีดวัคซีนทุกเข็มนะคะทำหมันทุกตัวนะคะนะอาหารก็แบบที่แบบเหมือนสมาชิกในครอบครัวเลยนะคะหมายถึงว่าเลี้ยงอย่างดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย5ตัวปิดอู่เรียบร้อยแล้วนะคะยินดีกับคุณตาด้วยนะสำหรับบุญหนุนนำนะคะได้ช่วยเหลือสุนัขจร นะจ๊ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: ก็เป็นช่วงเวลาดีๆนะคะที่เล่าสู่กันฟังนะคะเรื่องราวบอกข่าวเล่าเรื่องยามเช้าของเราเราฟัง2คลื่นนะคะคุณผู้ฟังค่ะนะคะใครเดินทางขับรถขับขี่ก็ได้ฟังอสมทไปด้วยคุยข่าวกันด้วยฟังเพลงเพราะๆกันด้วยค่ะหนึ่งงานเพลงสายแรกจากพี่หนุ่มบอกว่าอยากฟังเพลงสนูน้อยเรือนงามนะคะจากก้านแก้วสุพรรณมอบทุกเสียงทุกสายนะคะแฟนรายการทุกเสียงทุกสายพี่อิทพี่แป้นแหลมสายพี่อิทพันมาราพี่ปริยาน้องนัทพี่แดงพี่เขียวพี่ออสดีเจพี่โอและทุกๆคนเลยนะคะที่รับฟังอสมทกันสนูน้อยเรือนงามค่ะ

เพลงดีๆนะคะที่คุณผู้ฟังชื่นชอบนะคะส่งต่อเป็นอีกหนึ่งความสุขกันตรงนี้ด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเบรกกันสักครู่นะคะทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงนี้นะคะที่พี่วรรณาขอมานะคะกับงานเพลงที่ชื่อว่าเดี๋ยวนะ ครูหาสวรรค์ค่ะนะคะส่งต่อเป็นช่วงเวลาของความสุขกันตรงนี้ด้วยและเดี๋ยวไปเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่นะคะมอบทุกเสียงทุกสายส่งต่อเป็นช่วงเวลาของความสุขและเดี๋ยวหลังจากฟังข่าวต้นชั่วโมงกลับมาเดินทางกันต่อค่ะกนกพรออนแอร์

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 9:00 น. Mcot Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจับแล้วเจ้าของบัญชีโอนเงินค่าจ้างส่งไอซ์ซุกกระปุกมะขามเปียกไปญี่ปุ่นอ้างเปิดบัญชีให้แฟนสาวไปใช้กรณีตำรวจสน.บางยี่ขันได้รับแจ้งจากนางสาวพัชรนันท์ผู้เสียหายซึ่งประกอบอาชีพรับหิ้วสินค้าไปกลับระหว่างประเทศญี่ปุ่นและไทยโดยในวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาได้รับการว่าจ้างจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าชยานมินพายให้หิ้วสินค้าไปประเทศญี่ปุ่นและให้ไรเดอร์นำสิ่งของมาส่งให้สินค้าเป็นกระปุกน้ำมะขามเปียก6กระปุกและมีสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆอีก12รายการน้ำหนักรวมประมาณ10กิโลกรัมแต่พบความผิดปกติว่ามีน้ำมะขามเปียกอยู่ด้านบนเมื่อล้วงเข้าไปในกระปุกพบวัตถุของเหลวพบวัตถุของแข็งสีขาวบรรจุในถุงพลาสติกใสซึ่งผิดปกติจึงได้เก็บใส่กระปุกเช่นเดิมนำใส่กล่องกระดาษกระทั่งวันที่11กรกฎาคมจึงแจ้งตำรวจสน.บางยี่ขันมาตรวจสอบที่คอนโดก่อนจะพบเป็นยาไอซ์ซุกซ่อนในกระปุกมะขามเปียกทั้ง6กระปุกรวม6ก้อนน้ำหนักรวมประมาณ2กิโลกรัมล่าสุดวันนี้ตำรวจนครบาลร่วมกับหลายหน่วยงานจับกุมนายสมพงษ์แก้วผาดีอายุ50ปีชาวจังหวัดปทุมธานีในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจับกุมได้ที่บ้านพักถนนรังสิตนครนายกตำบลบึงสนั่นอำเภอธัญบุรีจังหวัดนครนายกจากการสอบสวนเบื้องต้นให้การว่าตนมีแฟนสาวชาวเวียดนามชื่อมะลิคบหาดูใจกันประมาณ1ปีเศษและตนให้ได้เคยให้บัญชีธนาคารให้แฟนสาวใช้เพื่อความสะดวกเนื่องจากแฟนสาวเป็นคนต่างชาติขณะนี้แฟนสาวอยู่ที่ประเทศเวียดนามซึ่งจะเดินทางกลับเดือนหน้าจากการขยายผลพบว่าผู้เสียหายได้รับเงินค่าจ้างฝากหิ้วของผ่านบัญชีของนายสมพงษ์จึงติดตามไปจับกุมตัวมาทำการสอบปากคำเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.บางยี่ขันดำเนินคดีตามกฎหมายนายกชื่นชมน้องเพชรคว้าแชมป์โลกโคดดิ้งนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าก่อนการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกณ นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับทราบข่าวความสำเร็จของน้องเพสหรือเด็กชายภาวินพัฒนาเวคินอายุ9ปีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3จากจังหวัดภูเก็ตที่คว้าแชมป์โลก2รายการจากการแข่งขัน The International STEM Olympiad and Coding Olympiad 2026รอบชิงชนะเลิศณกรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีโดยสามารถเอาชนะผู้เข้าแข่งขันกว่า 38,000 คนจาก153ประเทศและกว่า 1,700 โรงเรียนทั่วโลกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าความสำเร็จของน้องเพสเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเด็กไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกหากได้รับโอกาสและการส่งเสริมที่เหมาะสมพร้อมฝากกำลังใจถึงเด็กและเยาวชนทุกคนให้เชื่อมั่นในตนเองกล้าคิดกล้าสร้างสรรค์และไม่หยุดเรียนรู้เพราะโลกยุคใหม่เปิดโอกาสให้ความสามารถและความพยายามนำไปสู่ความสำเร็จได้ไม่ว่าจะเกิดหรือเติบโตที่ใดสอดคล้องกับวันนี้ที่ตนได้เข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026เพื่อแสวงหาความร่วมมือในวิทยาการและโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศไทยด้วย สำหรับน้องเพชรสามารถคว้าแชมป์โลกทั้ง2รายการในการแข่งขันครั้งนี้แม้มีอายุเพียง9ปีโดยแข่งขันกับผู้เข้าแข่งขันตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนอกจากนี้ยังเคยคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันด้านโคดดิ้งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในหลายเวทีรวมถึง3เหรียญทองจากการแข่งขันที่นครนิวยอร์กเมื่อปีที่ผ่านมา
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
7: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
8: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
9: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
10: ้ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟร์คอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟร์คอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟร์คอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วง

Medco Energy เราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่า Medco จะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน Medco Energy ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: ฟเรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

0: จ่าเชียดช้อยเสือได้กะเชียดเสือได้กะเชียดแล่ถ้าพี่น้องเด็กว่าหันถือท่ามเป็ดข้างหลังออกท่ามกาวแล้วมันไปชักเต็มหนึ่งมันนี่ตายปลื้มนี่ชัดหน่อยจ้อยสื่อลั่งเชียดหน้าสื่อหน้าเชียดลั่งสื่อกลางเชียดข้างสื่อข้างเชียดหัวอีบาตายกับเบอร์นี้แล้วแหละที่เบิร์นชื่อแล้วพิษที่พวดชัดอันทุกเรียกว่าชัดเปือนกับถ่ายทุกยาเนี่ยควันนะ
1: เอ๊ะแค่ก้นบุหรี่นี่ฟันจะหักได้ยังไงอ่ะ
0: ขันมันติดมากับถี่เขี้ยมัน

0: ประกาศประกาศจากคณะคสช.ขอโทษคสห.
1: ไอ้ได้แล้วอ่ะขอโทษ
0: คนเสียหวยประกาศ
2: สำลีค่ายห้วยส่วนสำรวยกับค่ายสำลีสำรวยค่ายสำลีค่ายสามปีก็ยังไม่รวยสำลีค่ายห้วยส่วนเมย์สำรวยหลักห้วยนี่นี่ไปก็นี่ไม่พ้นนี่ไปจนถึงปัตตานีสำลีไปเจอสำรวยเลยด่าเธอด้วยอีสำรวยนะ
1: เนี่ยพออ่านถึงตอนนี้แล้วมันกั้นทุกทีอดหัวไม่ได้นี่ผ

0: าวเรียกว่าอันไปวัดนั้นถ้าไม่ออกพรานถูกงัดเงี้ยน
1: เอ้าโกหกเรื่องอะไรอ่ะ
0: ไปหาพ่อล่วงแล้วเออว่าก็เบิ่งทักทีพ่อล่วงง่ายมากนะพ่อล่วงตามว่าแต่งงานกี่ปีแล้วเราบอกว่า5ปีแกว่ากันนั่นเลยค่ะถึงแกก็ถามว่ากลางคืนนั้นอาทิตย์งานพวกนั้นกี่โอ๊ดเลยแล้วก็บอกว่าถามประมาณถามก็ตั้งเป็น5ถามแกก็ถามแล้วเลยพ่อล่วงงั้นว่าตั้งแต่แต่งงานมาแล้ววันเคยไปอีลูกคุกกิ๊กกับเคยมั้งไม่เราก็บอกว่าไม่เราวันเป็นคนรักครอบครัวนี่นู่นพ่อล่วงก็ว่าเล็กชูนกะกลับมาชื่อ5ข้ามชูน
1: โหถูกไว้เต็มๆเลยสิหลวงพ่อนี่แม่นนะ
0: ถูกกับตาใหญ่เลยละเบอร์ออก5ข้าม9เ
1: อ้าเธอมีผัว9คนเหรอ
0: หวานแล้วพ่อล่วงถ้าบอกความจริงว่าผัว9คนก็ถูกแล้วเด้

0: ไม่ซื้อกี่วัดกี่วัดกะเจี๊ยดเป็นงี้ก็รุ่มกลุ่มแล้วนี้เจ้านี้กะท่วงไม่ใช่เท้าแต่เจ้านี้เดี๋ยวเราเจ้านู้กะท่วงทานค่ะทำอย่างไรดีคะ
1: ใครมีอะไรผมไม่ชอบเรื่องนี้ผิดกฎหมายไม่ได้ผมไม่ยอมมันต้องเกิดขึ้นไม่ได้อะไรเรื่องอะไร
0: เรื่องหวยค่ะ
1: ฮะหวยเหรอไม่ได้มันเกิดขึ้นไม่ได้หวยเนี่ยหวยถูกกฎหมายทำได้หวยผิดกฎหมายยังไม่ได้หวยใต้ดินไม่ได้ไปสืบมานะสืบมาฮะให้รู้ดิเจ้ามือคนไหนบอกมาบอกมา
0: อ๋อแสดงว่าฐานจะสร้างคนไปจับใช่ไหมคะ
1: ไม่ผมจะฝากแทงด้วยผมเฉียดตลอดเลยเฉียดจริง
2: เราเฉียดตลอดเลยนะคะคุณฟังขางานเพลงจากป้าแดงนะคะมอบพิเศษทุกเสียงทุกสายด้วยมอบป้าเล็กผัดไทยป้าไก่นะคะแล้วก็แฟนรายการทุกคนด้วยนะคะเริ่มต้นในเบรกนี้พร้อมแชร์เรื่องราวดีๆเรื่องสุขภาพหรือว่าเรื่องอื่นๆนะคะก็เป็นเพื่อนการเดินทางค่ะคุณฟังขาฟ้าฝนก็ตกลงมาบ้างขับรถขับขี่ระมัดระวังกันด้วยนะคะส่งต่อช่วงเวลาของความสุขค่ะก็เรียกได้ว่านะคะมีอะไรแชร์กันได้เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมค่ะที่สำคัญก็คือนะมีเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ก็ยินดีมากๆเลยนะคะงานเพลงนี้เมื่อสักครู่สายจากหลังสวนบอกว่าอยากฟังเพลงกล่อมน้องยามหนาวนะคะช่วงนี้ฝนตกก็อาจจะมีหนาวบ้างอะไรบ้างดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะมอบไปกับทุกเสียงทุกสายนะก็ฝากเอาไว้ในช่วงเวลาดีๆนะคะของช่วงของกนกพรออนแอร์นั่นเองค่ะส่งต่อเป็นอีกหนึ่งความสุขนะคะกล่อมน้องยามหนาวครูมนตรีนะคะมาแฟนรายการทุกๆคนเลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตสุขภาพชวนรู้กันกนกพรราชโยธาดูแลกันตรงนี้ค่ะเบรกหลังหน้าไมค์กันนะคะ077 641 567เดี๋ยว2เสียง2สายขอเพลงด่วนกันนะคะ

0: กับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะแบ่งปันเรื่องราวดีๆในช่วงรายการเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังเลือกมาแล้วก็เรื่องสุขภาพกันนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
0: สุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้และดูแลตัวเองนะคะช่วงนี้ฝนตกชื้นๆแบบนี้นะคะช่วงฤดูฝนแบบนี้ฝากเตือนนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังขายุงลายแพร่พันธุ์ได้ดีเสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกนะคะคุณผู้ฟังขาสังเกตอาการค่ะถ้าลูกๆหลานๆ หรือบุคคลในบ้านของเราไข้สูงลอยเกิน2วันเนี่ยปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีผื่นหรือจุดแดงตามร่างกายอาเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายดำนะคะห้ามซื้อยากลุ่มที่เขาเรียกว่านะมาทานเองกลุ่มแก้ก็ปุ่งแก้ป่วยอะไรต่างๆเช่นพวกแอสไพรินไอบูโปรเฟนนะคะไดโคฟีเนกอะไรต่างๆเพราะว่ายากลุ่มนี้เนี่ยสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการมีเลือดออกได้ค่ะคุณผู้ฟังคือบางคนพอเห็นไข้สูงก็ซื้อยามาทานเองโดยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นไข้เลือดออกนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยจะทำให้มีเลือดออกนะคะป้องกันง่ายค่ะด้วย3เก็บนะคะโดยเบื้องต้นก่อนเก็บบ้านให้สะอาดโปร่งไม่เป็นที่พักของยุงเก็บขยะค่ะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์นะคะของยุงเก็บน้ำค่ะปิดฝาภาชนะค่ะกำจัดน้ำขังทุกเจ็ดวันค่ะแล้วถ้าใครคนในบ้านนะไข้สูงเกิน2วันอย่านิ่งนอนใจนะรีบพบหมอค่ะเพราะบางทีการที่เราไปทันท่วงทีก็ช่วยลดภาวะความเสี่ยงที่จะถึงชีวิตได้นะคะฝากเรื่องนี้หน่อยละกันนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: Prince วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือ Prince Group ครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปี Prince วิรัติสินสอบถาม Call Center 0775425555 ID @wiratsin
0: ค่ะ Prince วิรัติสินนะคะช่วงนี้เขามีมหกรรมสุขภาพที่คุ้มที่สุดแห่งปี Prince Group Fair ครั้งที่2นะคะกลับมาอีกครั้งพร้อมส่งต่อแพ็คเกจสุขภาพกว่า11รายการเลยทีเดียวนะคะและลดสูงสุดมากกว่า 50% ด้วยแพ็คเกจตรวจสุขภาพเอ่ยฉีดวัคซีนเอ่ยราคาพิเศษทั่วทั้งประเทศเลยนะคะสำหรับมีแพ็คเกจนี้ด้วยทั้งหมดมัน11รายการเนาะตรวจโน่นตรวจนี่รีเช็คสุขภาพประจำปีอะไรคือแล้วก็อันนี้เป็นแพ็คเกจตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องค่ะคุณฟังค่ะถ้าใครสนใจอยากรู้นะคะช่องท้องเราเป็นแบบไหนยังไงบ้างหรือใครมีอาการโน่นนี่เกี่ยวกับช่องท้องสามารถนะคะสามารถใช้แพ็กเกจนี้ได้แพ็กเกจนี้จากปกติราคาอัลตราซาวด์แพ็กเกจช่องท้องเนี่ยนะคะ 3,000 กว่าบาทแต่โปรนี้ราคาพิเศษ 2,690 บาทนะคะราคานี้รวมค่าแพทย์ค่าบริการเรียบร้อยแล้วหมดเขตสิ้นเดือนนี้แต่ใช้สิทธิ์ได้ถึงสิ้นเดือนหน้าถ้าเราซื้อสิทธิ์ในเดือนนี้นะคะใช้สิทธิ์ได้ถึงสิ้นเดือนหน้ากันเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะฝากเอาไว้ด้วยนะคะเรื่องราวดีๆจากปริ้นวิรัติน์นั่นเองค่ะก็ฝากไว้นะคะในงานเพลงจากพี่แป้นแหลมทรายขอเพลงบอกว่าสมหวังนะครับเมื่อวานไม่รู้ใครสมหวังบ้างแต่กระดกพรผิดหวังต้องทำงานเหมาะกับการทำงานค่ะดิฉันนะคะเหมาะกับการที่จะต้องแบบว่าใช้เรี่ยวแรงหยาดเหงื่อแรงงานเหมาะสมอย่างยิ่งดีงามที่สุดน่าภูมิใจมากค่ะหาเงินหาทองได้ด้วยลำแข้งสองมือสองขาของเรามันเลิศค่ะ

นะคะใครๆก็อยากสมหวังให้ทั่วหน้านะคะไม่เป็นไรรอบนี้ไม่ถูกใจรอบหน้าว่ากันใหม่ตามกันนะคะเบอร์ฟงเบอร์เฝ้าจริงนะคะพองวดนี้บอกว่าเออผิดแล้วไม่ซื้อแล้วนะพองวดหน้าแอบกดไปอีกนะคะกดหลับแล้วตื่นขึ้นมากดได้อะคิดดูสินะคะแล้วก็พอตอนเย็นมันขึ้นเด้งขึ้นมาว่าเสียใจด้วยครับคุณไม่ถูกรางวัลในงวดนี้จ้ะโอเคนะคะตามนั้นรู้เรื่องช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวหลังจากงานเพลงนี้ฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็หน้าใหม่กันนะคะเก็บตะวันจากพี่อิทแหลมทรายต่อเนื่องกันเลยนะคะบอกว่าจะไปทำธุระฟังน้องนุ่นก่อนน่ารักกันไปเอกนะจ๊ะโอเคทุกภารกิจราบรื่นนะจ๊ะเพลงนี้จากอิทธิพลังกูลนะคะก็นะทุกวันของคนเรานะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตย่อมมีสิ่งดีๆสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นได้เพราะเราบอกกับตัวเองอยู่เสมอว่าความไม่แน่นอนเราเห็นกันทุกวี่ทุกวันเหมือนกับนะคะความทุกข์กับความสุขที่มันก็อยู่ข้างๆกันนั่นแหละค่ะแล้วแต่ว่าช่วงไหนเจอกับอะไรเหมือนกับนะคะฟ้าที่ใช่ไหมพระอาทิตย์ขึ้นทุกวันและพระอาทิตย์ก็ตกทุกวันหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไป

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: สทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: ตรนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สาย
4: กนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สายมาจากหน้าไมค์0776415567นะคะสายแรกมาแล้วเชียสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีค่ะคุณเลิศ
4: สวัสดีค่ะนะคะมาแล้วมาจากในสวนไหมคะหรือว่าเข้าหรือยัง
5: ยังค่ะอยู่ในสวนที่สุนหาคุณนุ่นนะคะเนี่ย
4: นะคะมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะน่ารักมากเลยค่ะฝนตก
5: มา
4: โอ้ยเหมือนไม่ได้กินเหมือนกินข้าวแล้วไม่ได้กินกลับอะไรอย่างนี้นะคะ
5: ใช่ค่ะได้คุยสักนิดก็ยังดี
4: โอ้ยชื่นใจชื่นใจจังเลยนุ่นไม่ต้องกินข้าวแล้วล่ะพี่อีทอิ่มอิ่มอกอิ่มใจวันนี้พี่อีทอยากฟังเพลงอะไรคะ
5: ปรารถนาค่ะ
4: ปรารถนาของ
5: คุณท
4: ู
5: น
4: ได้จ้าพิเศษให้ใครคะ
5: คุณนมแล้วก็น้องอีฟน้องแป้นน้องเอ๋น้องพี่ท้องสาวสวยคุณเขียวคุณนัทคุณนกใครอีกอะคะ
4: เหมาจ่ายรวบตึงไปเลยค่ะ
5: แล้วก็ดีเจทุกท่านด้วยคุณโอด้วยค
4: ่
5: ะ
4: ได้เลยจ้ะนะคะเหมาจ่ายรวบตึงไปเลยค่ะที่นู่นฝนตกไหมคะพี่อีฟ
5: ไม่ตกค่ะแดดดีวันนี
4: ้โอเคได้เลยค่ะขอให้ภารกิจราบรื่นนะคะเดี๋ยวฟังเพลงกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสายแรกของเราจ้ะสายที่สองมาเลยนะจ๊ะฟังเพลงกันนะคะสวัสดีค่ะ
6: สว
4: ั
6: สด
4: ี
6: คร
4: ับ สวัสดีค่ะเมื่อวานได้ข่าวว่าจะโทรมาหน้าเมยแต่ไฟดับวันนี้ไฟไม่ดับแล้วนะคะโทรติดด้วยเก่งมากวิดวิววิดวิวเลยนะคะเป็นไงบ้างคะฝากอะไรถึงมิตรรักแฟนเพลงคะ
6: ก็ความคิดถึง
4: วันซุกแลวันซุกแลฝากความคิดถึงนะคะวันนี้ย่าฟังเพลงอะไรคะ
6: เพลงพี่ยังไม่แก
4: ่พี่ยังไม่แก่

0: สองคนยิ่งกันน่ะ
1: อ๋อคนนั้นใช่ไหมไม่ยอมแก่อะไรนั่นสักอย่างใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ชอบสงสัยชอบนะคะเนี่ยผีเซตให้ใครคะพี่นุ่ม
0: ผีเซตเป็นหายหัวหน้าโอเลย
1: อ๋อไม่ยอมแก้ใช่ไหมคะ
0: แก้แล้วแก้แล้ว
1: โอ้
0: ลงลงลืมแล้ว
1: มันต้องมีนะเราต้องไปถึงจุดนั้นทุกคนค่ะ
0: ลบสิบแล้วยับยับเย็นลงลงแล้ว
1: อ๋อนี่ขนาดนี้มี60อย่างลงลงลืมลืมนะคะกุญแจรถอยู่ตรงไหน5ทุกวันนะ
0: แต่ผมผ่อน60 70แต่ยังลงแล้วมันกันลืมลืมแต่ว่าก็ใส่ที่4ก็บ่ใส่ที่5ก็มาได้ทวงทิ้งได้ก็ไม
1: ่ค่ะโอเคเดี๋ยวจัดให้นะคะ
0: ถูกเชื่อถูกได้และที่ก็หวังนะ
1: ได้เลยค่ะยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราฟังค่ะขอบคุณมากค่ะจ้าสวัสดีค่ะพี่หนุ่มหมูสองนะคะเขาเราสองเสียงสองสายพี่อิทธิพนรายแล้วก็พี่หนุ่มนะคะขอบคุณมากๆเลยเพลงเพราะๆที่เลือกมาแล้วก็อยากฟังก็จัดให้นะคะเป็นเพลงด่วนๆฟังนะคะเขาเรียกว่าหน้าใหม่กันนะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยค่ะ
2: กนกพรออนแอร์ช่วงสองเสียง

0: สองเพลงเคลียร์ครบเลยนะคะช่วงเวลาดีๆของรายการนะคะออนแอร์แล้วก็แชร์ความสุขกันตรงนี้ผ่านทาง 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะก็ถือได้ว่าเป็นเพลงเพราะๆนะคะสองเสียงสองสายน้ำใหม่ของเรานั่นเองค่ะก็จัดไปนะคะตามคำขอเอาละค่ะเรื่องราวดีๆนะคะพร้อมส่งต่อให้กับคุณผู้ฟังกันผ่านทางช่วงเวลาตรงนี้กันด้วยนะคะบอกกล่าวเล่าด้วยใจค่ะ
1: บอกกล่าวเล่าด้วยใจจากเสริมสิริฟาร์มาซีครบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
0: เอาล่ะนะคะก็เรื่องราวดีๆตรงนี้นะคะก็นำมาฝากกันค่ะเรื่องของปราชญ์ทางแพทย์แผนไทยนะคะซึ่งเขาก็จะมีหลักการตั้งยาก็คือยาหลักนะคะตั้งเพื่อรักษาตามอาการค่ะคุณฟังคะมียาหลักแล้วก็ต้องมียารองนะคะเพราะว่าตัวยาที่ช่วยส่งเสริมยาหลักนั่นเองค่ะแล้วพอมียาหลักมียารองแล้วมียาอะไรอีกยาแทรกนะคะตัวยาที่แทรกเพื่อให้ยาหลักและยารองได้ผลช่วยกระจายยาช่วยขยายเส้นเอ็นเพื่อให้ยาหลักเดินทางไปรักษาอาการให้ได้ผลนะคะในสมุนไพรลูกแปลกแม่คืออะไรรู้ไหมคะก็คือพริกไทยดำนั่นเองนะคะบอกกล่าวเล่าด้วยใจเรื่องราวดีๆจากเสริมสิริฟาร์มาซีค่ะ
1: ครบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
0: ส่งต่อเรื่องราวดีๆตรงนี้กันด้วยนะคะผ่านทางรายการกนกพรออนแอร์มีหนึ่งงานเพลงจากพี่สาวละแม่บอกว่าขอเพลงขอให้เหมือนเดิมนะคะบางทีเราก็อยากจะขอให้ทุกอย่างมันเป็นไปมันเหมือนเดิมมันเป็นเหมือนที่ผ่านมาแต่ว่าบางครั้งเชื่อไหมคะว่าชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกอย่างนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะอะไรบ้างหรืออะไรที่มันจะเปลี่ยนแปลงต่อจากนี้แต่เขาบอกว่าไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องราวอนาคตจนท้อใจจงทำวันนี้ค่ะให้ดีที่สุดอยากทำอะไรทำไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนใครไม่รังแกใครก็โอเคที่สุดแล้วนะคะเขาบอกว่าใช้ชีวิตปัจจุบันให้ดีทำทุกๆวันให้มีค่าค่ะ

มากๆเลยค่ะแล้วก็ช่วงเวลาตรงนี้เสิร์ฟกาแฟดีๆนะคะจาก Coffee Farm หน่อยนะคะเติมความสดชื่นสายๆแล้วคุณผู้ฟังคะเราก็นั่งทำงานไปด้วยกันแล้วก็ฟังเพลงกันไปด้วยแล้วก็รวมไปถึงเติมกาแฟกันหน่อยนะคะกาแฟเพื่อสุขภาพอร่อยได้นะคะแล้วสุขภาพดีด้วยกาแฟสูตรย่าหวานห่อสีเขียวและ Black Coffee Mix ห่อสีครีมดำค่ะหอมเข้มข้นกลมกล่อมไม่แพ้กาแฟทั่วไปอร่อยได้แบบไม่รู้สึกผิดช่วยดูแลเรื่องสุขภาพครบจบในแก้วเดียว Black Coffee Mix มากกว่ากาแฟดูแลเรื่องสุขภาพช่วยเผาผลาญเพิ่มพลังในแก้วเดียวนะคะปลุกความเข้มข้นเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความมั่นใจด้วยกาแฟนะคะเขาทะลุ Black ถุงซิปขนาด180กรัมสูตรเข้มข้น 100% ปราศจากน้ำตาลและสารให้ความหวานกาแฟดำเพื่อคอกาแฟที่รักสุขภาพอย่างเราทุกคนนะคะผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดโทรได้นะคะสอบถามได้สั่งซื้อได้0899672216 0775363999หรือจะเป็นช่องทาง LINE พิมพ์เครื่องหมาย @sign นะคะแล้วก็พิมพ์ Coffee Farm หรือสั่งออนไลน์เพจกาแฟ Coffee Farm Thailand ก็ได้หรือจะเป็น TikTok Shop ก็ได้ Shopee ก็ได้ Lazada ก็ได้ครบถ้วนเลยทีเดียวนะคะช่วงเวลาตรงนี้ผ่านทางรายการค่ะในงานเพลงนะคะน่าจะเป็นช่วงท้ายตรงนี้ทิ้งท้ายกันไว้นะคะสำหรับปั้นดินให้เป็นดาวนะคะของพี่ภคพลขอมาธานินทร์อินทรเทพนะคะจัดไปมอบทุกเสียงทุกสายช่วงเวลาดีๆผ่านทางกระดกพรออนแอร์ด้วยค่ะวันศุกร์แล้วนะคะเวลาก็เดินไปตลอดเวลาค่ะแป๊บๆต้นเดือนแป๊บๆกลางเดือนและแป๊บๆปลายเดือนปลายเดือนนี้เรามีความวันหยุดหลายวันเลยทีเดียวนะคะช่วงของวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะหลายคนก็อาจจะมีช่วงแบบลาบ้างหยุดบ้างนะคะพักผ่อนเดินทางกลับบ้านกลับภูมิลำเนาก็ให้ขอให้ทุกๆการเดินทางราบรื่นปลอดภัยนะคะ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอาการซาวเอนจิเนียร์โรงเบียร์ณลาดพร้าวร่างกายถูกไฟไหม้ประมาณ 60% สามารถสื่อสารพูดคุยได้นายแพทย์วรวัฒน์แก้ววิเชียนรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมนายแพทย์เสกกรนันทภัคพรนายแพทย์ชำนาญการศัลยศาสตร์ตกแต่งเปิดเผยอาการนายพานุวัฒน์ทิพมณีอายุ32ปีซาวเอนจิเนียร์โรงเบียร์ณลาดพร้าวที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้และย้ายมาจากโรงพยาบาลเปาโลเพื่อมารักษาตามสิทธิ์บัตรทองที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชอำเภอเมืองลพบุรีว่านายพานุวัฒน์ร่างกายถูกไฟไหม้ประมาณ 60% ขณะนี้สามารถสื่อสารถามตอบกับทางแพทย์ได้ซึ่งการรักษาในช่วงนี้คนไข้ถูกไฟไหม้ที่ท่อทางเดินหายใจทำให้ต้องใช้ท่อช่วยหายใจที่ต้องให้อาหารสารน้ำไปด้วยรวมทั้งมีการทำแผลที่ป้องกันการติดเชื้อควบคู่ไปพร้อมยืนยันว่าโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชมีความพร้อมเรื่องเครื่องมือการดูแลรักษาทัดเทียมกับโรงพยาบาลในกรุงเทพร้านค้าร่วมจัดพิธีให้ผู้ล่วงลับเหตุไฟไหม้โรงเบียร์บริเวณจุดเกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวยังคงมีผู้เดินทางมาร่วมอาลัยกับความสูญเสียล่าสุดเจ้าของร้านต้มยำนครรสเด็ดที่ตั้งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียง100เมตรได้จัดโต๊ะเส้นไหว้ทำพิธีอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณผู้ล่วงลับโดยเจ้าของร้านบอกว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ล้วนเป็นลูกค้าที่แวะเวียนมาอุดหนุนที่ร้านเป็นประจำจนเกิดความผูกพันเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันจึงรู้สึกสะเทือนใจและตั้งใจจัดพิธีนี้ขึ้นเพื่อส่งดวงวิญญาณเป็นครั้งสุดท้ายทางนี้เจ้าของร้านยอมรับได้รับโชคใหญ่จากเหตุการณ์ครั้งนี้และส่วนตัวเชื่อว่าผู้ล่วงลับมาช่วยต่อทุนให้รัฐบาลยืนยันกัญชาไม่เสรีย้ำประกาศสาธารณสุขคุมเข้มช่อดอกซื้อขายต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้กัญชาในประเทศไทยจะมีกฎหมายควบคุมสำหรับการใช้ทางการแพทย์และสุขภาพแต่สำหรับบางประเทศกัญชายังคงถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษร้ายแรงรัฐบาลย้ำเตือนประชาชนและนักเดินทางปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้นๆอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความรู้เท่าไม่ถึงการหรือเกตเจตนากระทำผิดกฎหมายรัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องยกระดับควบคุมและเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพ.ศ. 2568กำหนดให้ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมผู้ใดประสงค์จะศึกษาวิจัยส่งออกจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าจะต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตรา46เท่านั้นกรณีจำหน่ายให้บุคคลทั่วไปได้ต้องเป็นผู้ที่มีใบสั่งจ่ายยาจากผู้ประกอบวิชาชีพเช่นแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านเภสัชกรทันตแพทย์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์โดยสั่งจ่ายได้ไม่เกิน30วันทางนี้ห้ามจำหน่ายเพื่อการสูบในสถานที่ประกอบการเว้นแต่เป็นการรักษาโดยผู้ประกอบวิชาชีพห้ามจำหน่ายผ่านเครื่องอัตโนมัติห้ามจำหน่ายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์และห้ามโฆษณาในทุกช่องทางปูพรมค้น33พื้นที่ทลายนอมินีต่างด้าวชลบุรีพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำทีมเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายธุรกิจที่มีพฤติการต้องสงสัยใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดกฎหมายการประกอบธุรกิจและการถือครองที่ดินในพื้นที่ชลบุรีปฏิบัติการครั้งนี้ในจังหวัดชลบุรีถือเป็นระยะที่4ต่อเนื่องจากการดำเนินการในพื้นที่เกาะพะงันภูเก็ตกระบี่และพังงาและการบุกตรวจค้นเจ้าหน้าที่ตั้งเป้าตรวจสอบบริษัท33แห่งที่เชื่อมโยงการถือครองที่ดินลักษณะนอมินี32แปลงมูลค่ารวม235ล้านตามหมายค้น41หมายและหมายจับ4หมายและ1ในพื้นที่เป้าหมายเป็นโครงการหมู่บ้านในเขตเมืองพัทยา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: ทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
5: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
5: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
6: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
7: ้เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
8: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
9: Hilux Travel Greater Together
10: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333

0: แอเรสคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

คนเราก็บอกว่าอย่าหวังไว้นะคะแบบว่าไม่เผื่อใจไว้เลยอย่างน้อยเผื่อไว้สักนิดเผื่อสำหรับความผิดหวังนะคะเพราะเส้นทางของความหวังมันไม่แน่นอนอ่ะหวังได้ก็ผิดหวังได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปเผื่อใจไว้สักหน่อยก็จะได้ไม่เจ็บนะคะเยอะจนเกินไปนั่นเองสำหรับงานเพลงดีๆในช่วงการเริ่มต้นเบรกสุดท้ายตรงนี้ด้วยนะคะออนแอร์แล้วก็แชร์ทุกๆเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะนะคะสำหรับเมื่อสักครู่ก็ฟังข่าวเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรนะคือจัดการนะคะกับผู้ที่ใช้เงินซื้อนะคะการสอบท้องถิ่นใช่ไหมคะที่จะเป็นข้าราชการนะคะเขาเช็ครายชื่อแล้วมีตั้ง 5,000 กว่าคนเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะซึ่งทางมหาไทยก็จริงจังนะคะก็ตอนแรกก็มีระยะเวลาในการตรวจสอบหรือว่านะคะเขาบอกมีรายชื่อแล้วจัดการเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามันก็มีนะตอนวิ่งเต้นเพื่อจะให้ได้เป็นข้าราชการนะคะในการสอบท้องถิ่นอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมวิ่งเต้นก็จ่ายแล้วรอบนึงให้นายหน้าตอนที่นะมีรายชื่อพอโอ้ยพอก็กลัวเนอะมีรายชื่ออยู่นะคะก็จะต้องถูกตัดสิทธิ์การเป็นข้าราชการถูกไหมคะตลอดไปเลยนะคะจะไม่มีเพราะนั้นก็สายข่าวก็บอกว่ามีการวิ่งเต้นที่จะเอาชื่อออกอีกด้วยขนาดนั้นเลยนะคะคุณฟังเขาเรียกว่าเสียทั้งขึ้นทั้งล่องเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงไปตรงมาใช้ชีวิตแบบตรงไปตรงมานั่นว่ามันง่ายที่สุดแล้วก็สบายที่สุดไม่ต้องนอนกระตุกนะคะไม่ต้องนอนฝันร้ายไม่ต้องเขาเรียกอะไรนะสูญเสียความเป็นตัวเองนะคะเอาละค่ะช่วงเวลาตรงนี้ในช่วงของรายการด้วยก็แชร์สิ่งดีๆกันนะคะอย่าลืมด้วยค่ะคุณผู้ฟังขาก็เป็นการเดินทางแล้วก็ส่งต่อความสุขทุกวันนี้เราต้องเจอกับอะไรที่มากมายน้ำมันบ้างนะคะเจอกับเรื่องราวเขาเรียกว่าสงครามที่ทำให้น้ำมันราคาต่างๆสูงขึ้นเศรษฐกิจผันผวนแล้วก็งานหนักที่เราอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนไฮรักทราเวลนะคะกระบะจากโตโยต้าก็เอาอยู่นะคะด้วยเครื่องใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันอย่างคุมพลังนะคะ 2.8GD Super Power ค่ะที่มาพร้อมกับหัวฉีดอัจฉริยะ IR ช่วยให้ประหยัดขึ้นถึง 7.5% ช่วยลดต้นทุนทำให้ธุรกิจของคุณได้ไปได้ไกลพร้อมรองรับการเติมน้ำมัน B20ในทุกรุ่นอีกด้วยค่ะต่อให้ต้องเจอสภาพถนนแบบไหนไฮรักคันนี้ก็เอาอยู่นะคะด้วยเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ค่ะที่ช่วยทำให้คุณขับนุ่มเกาะถนนเข้าโค้งได้หนึบให้คุณมั่นใจทุกการเดินทางว่าเอาอยู่และคุ้มขนาดนี้พร้อมเป็นเจ้าของกันหรือยังคะโตโยต้าจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะให้คุณเอาอยู่ซื้อไฮรักวันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ 6,770 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1รีบมาเป็นเจ้าของนะคะทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วทั้งประเทศถึง31สิงหาคมนี้นะคะก็ฝากไว้ช่วงเวลาดีๆผ่านทางรายการนะคะแชร์ทุกๆความสุขผ่านทางจนกครออนแอร์ค่ะรับฟังผ่านทาง 90.75 104.75 MHz นะคะดูแลความสุขของคุณ

เวลานะคะเราสูญเสียคุณค่าจากนะคะตรงไหนสักที่หนึ่งที่เขาไม่เห็นคุณค่าของเราก็จงหันกลับมามองตัวเราค่ะมาหาข้อดีซึ่งมีอยู่เยอะแยะอยู่แล้วนะคะในชีวิตเราอาจจะทำเรื่องราวอะไรที่ประสบความสำเร็จมันไม่ต้องเป็นอะไรยิ่งใหญ่ยิ่งโตอะไรมากมายนะคะเป็นเรื่องเล็กๆที่เราภูมิใจได้อะเราอาจจะเป็นลูกที่ดีเราอาจจะเป็นแม่ที่ดีเราอาจจะเป็นลูกน้องที่ดีเจ้านายที่ดีนะคะเป็นพี่ที่ดีเป็นน้องที่ดีอะไรอีกอะเราจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้ให้เราภูมิใจในความเป็นเรารู้จักคุณค่านะคะบางครั้งเราอาจจะสูญเสียตัวตนจากการที่ใครสักคนหนึ่งไม่ภูมิใจในตัวเราหรือไม่ชอบหรือไม่รักเราก็แล้วแต่อย่าให้คนหนึ่งคนทั่วนั้นทำลายคุณค่าในตัวเรานะคะคุณผู้ฟังอ่ะก็เพิ่มเติมกำลังใจดีๆกันช่วงท้ายรายการแหมนี่คือเป็นความรู้สึกล้วนๆเลยนะคะที่พูดออกมาจากใจแค่ฟังเพลงเมื่อกี้ก็มอบไว้กับคุณฟังทุกๆคนด้วยนะคะผ่านทางช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์เวลาหมดแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวส่งไม้ต่อให้กับพี่ดีเจเชอรี่นะคะเพลงรักจากเพศัตค่ะแล้วก็ฟังเพลงนี้จากลูกตาลชนทิชานะคะดอกชบาสีแดงทิ้งท้ายกันไว้ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกการติดตามรับฟังพรุ่งนี้เสาร์ค่ะแล้วก็อาทิตย์เจอกันได้แล้วก็รับฟังกันได้ผ่านทางช่องทางต่างๆรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีนะคะขอบคุณมากๆทุกๆเพลงเลยค่ะคุณผู้ฟังได้ขอกันเข้ามาด้วยนะคะขอทุกคนโชคดีมีความสุขแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกบ้างแดดออกบ้างอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองออกกำลังกายบ้างนะคะนอนให้ดี

ินให้ดีกินให้ดีหมายถึงว่ากินของที่มีประโยชน์นะลดหวานลดวันลดมันลดเค็มเพราะพวกนั้นเนี่ยทำให้เราเป็นโรคได้นะคะไปละค่ะกนกพรราชเชยุธาลากันไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcard Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcard Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
6: Mcard Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: Mcard Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
8: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ชี
8: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
10: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
11: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
12: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกับรายการเพลงรักจากเพศสัตว์นะคะอยู่กับเชอรี่มัทุราวิภาทวัฒน์ค่ะก็พบกันตรงนี้ที่เดิมจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นนั้นๆๆนะต่อจากกนกพรออนแอร์ค่ะนะเสาร์อาทิตย์ก็พักบ้างอะไรบ้างสิโนขับรถมาตั้งไกลเมื่อกี้ขับรถมานี่เห็นอุบัติเหตุนะรถจักรยานยนต์กำลังหามขึ้นรถโรงพยาบาลอยู่นะคะตรงนั่นการไฟฟ้าตรงข้ามการไฟฟ้าก็ขาลงนะคะคุณปังก็ขอให้ปลอดภัยทุกท่านใช้รถใช้ถนนลื่นๆแบบนี้แรงแป๊บเดียวฝนมาแล้วก็แรงอีกอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีเลยล่ะนะอย่าประมาทค่ะนะคะเป็นห่วงเป็นใยกันในตรงนี้แล้วก็ฝากแป้งเย็นเภสัชเอาไว้ด้วยในอ้อมหัวใจของคุณผู้ฟังนะคะแป้งเย็นเภสัชไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นแต่มีความหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนค่ะอย่างที่รู้กันนะแป้งเย็นเภสัชสีชมพูมาดามเนี่ยหอมแบบเย้ายวนเร้าใจหรือไม่รู้ล่ะอ่ะถ้าไม่รู้ก็เอาสีฟ้านี่แหละหอมแบบลึกลับไม่ต้องรู้แต่ให้หน้าค้นหาส่วนแป้งเย็นเภสัชสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่โอ้นี่ก็ปะมานะคะส่งกลิ่นเลยให้มึนงงกันหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายวันนี้ปะสีเขียวกับสีชมพูมาดามมาเขียวปรินเซสนะคะผู้ชายชอบบอกว่าจะหอมแบบไหนผู้ชายชอบนะคะรับรองว่าติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนให้ได้กลิ่นเชียวนะฝากไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้เป็นโซทำไมเวอร์ชั่นใหม่ค่ะเบสแน่นแรปดุดุเหมือนอิริยาเฮดหรือเปล่าเนี่ยอิริยาเฮดนั่นดุจริงๆนะแล้วก็ทำชื่อเสียงให้ประเทศไทยด้วยนะน้องแพรวใช่ป่ะเรียกเป็นภาษาไทยเลยนะคะเน่ๆนะคะก็ยินดีไปกับเขาด้วยแรปดุเหมือนกันอันเนี้ยนะคะน้องลูกปลาบอกว่าเป็นโสดทำไมพี่เชอรี่ป่ะแต่งงานกันแต่งงานกันสองคนแซวมานะคะขอบคุณมากเลยลูกปลาท่าแซะนะคะมอบเพลงนี้ให้พี่รี่เป็นอย่างนี้ไปก่อนแล้วค่ะพี่เข้าทางธรรมแล้วสวัสดีค่ะฝากเพลงแผลใหม่จินตรานะพี่อีทคนสวยคนงามอยู่ที่แหลมทรายนะคะคนเดิมนั่นเองแล้วก็พี่ไม่ยอมนะพี่ไม่ยอมพี่ถูก1771อ๋อแบ่งมั่งหนุ่มมังเลิกหนึ่งค่ะโอ้แต่ป้ายทะเบียนรถยินดีแบบเขาด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังกันสักหนึ่งงานเพลงก่อนอ่านมาตั้ง3 2โอเค

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ใช่เลยข้างบ้านสาวๆบ้านนี้แล้วก็บ้านไหนอาบน้ำนานบ้างนะคะเชื่อว่าสาวๆหลายคนคงมีความสุขที่ได้ใช้เวลาดูแลตัวเองหนุ่มๆก็ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะว่าลืมเพราะสบู่เพสัตเนี่ยเขาหอมมากนะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านอย่างที่บอกมี2 สี2 กลิ่นเขียวไรซ์มิลมีความหอม

นวลๆละมุนละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆสดใสกลิ่นผลไม้ฟรุตตี้นั่นแหละค่ะบ้านนี้ก็หอมไปถึงบ้านโน้นเชื่อไม่เชื่อก็ต้องไปลองใช้ดูป้าข้างบ้านจะได้หอมบ้าง นะคะไม่เกินจริงเลยหอมได้ขนาดนี้ต้องสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปเท่านั้นบอกเลยหอมติดผิวแถมผิวก็ดูใสขึ้นนะคะสาวตัวหอมผิวใสใครก็อยากอยู่ใกล้อันนี้ใช่เลยนะคะในช่วงนี้คุณฟังก็รับฟังเพลงก่อนนะ2งานเพลงค่ะ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแบงค์สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
3: เน็ตเน็ตเน็ตเน็ตเน็ตไลค์ออฟวอล

น้ำฝนเดือน6เพลงไพเราะนะคะคัฟเวอร์เพลงคัฟเวอร์บางทีก็ไพเราะเหมือนกันนะคุณฟังนำขอบคุณนะช่างเทคนิคเปิดให้ขอบคุณมากค่ะที่แนะนำเพลงที่คัฟเวอร์ให้บ้างนะแป้งเย็นเพศัตว์มาถึงเวลาที่ต้องจากกันแล้วโอ้โหเร่งสปีดอย่างแรงแป้งเย็นเพศัตว์สีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจสีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเร้นรับหน้าค้นหาสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายอ่ะพร้อมกับสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซฟก็ต้องลาไปก่อนแต่ว่าอย่าลืมเชียร์บอลโลกเมสซี่ของเชอรี่นะโอ้ของคุณผู้ฟังด้วยนะอาร์เจนตินากับสเปนตีสองวันที่20น่าจะมาทำงานสายนะคะ20กรกฎาคมวันจันทร์แล้วนะคะ

0: แล้วก็ศึกแข่งศักดิ์ศรีบ่าย3นะคะช่อง25พรุ่งนี้นะวันเสาร์วอลเลย์บอลชายไทยกับเขมรชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยค่ะนะชุดใหญ่เจอกันนะบ่าย3ช่อง25ดูได้โอเคเท่านี้นะคะไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมท. ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มแผ่นคอนกรีตถล่มทับคนงานเสียชีวิต1เจ็บ1ยังติดค้างอีก2ศูนย์วิทยุพระราม9รายงานเหตุด่วนว่าเกิดเหตุแผ่นคอนกรีตขนาดกว้าง1เมตรยาว6เมตรล้มทับคนบริเวณซอยสุขุมวิท66ทับ1แขวงบางนาเหนือเขตบางนากรุงเทพกู้ภัยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบแผ่นปูนคอนกรีตล้มทับคนงานมีผู้ติดค้าง2คนนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีก1คนเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการนายกเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI บนเวทีโลกวันนี้เวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นณสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกคศ2026ภายใต้หัวข้อ AI Partnership for a Brighter Futureโดยมีนายสีติ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศองค์การระหว่างประเทศภาคธุรกิจและภาควิชาการเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่โดย AI ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในทุกด้านอย่างไรก็ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการที่ทุกประเทศร่วมกันกำหนดทิศทางและกติกาในการพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบนายกรัฐมนตรีเสนอว่าธรรมาภิบาล AI ควรตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ3ประการได้แก่คุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันโดยมีเป้าหมายร่วมคือการสร้างอนาคตของ AI ที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังประเทศไทยพร้อมมีส่วนร่วมผ่าน AI Governance Practice Center ซึ่งเป็นพื้นที่ทดลองเชิงปฏิบัติในการนำหลักการธรรมาภิบาล AI ระดับสากลไปประยุกต์ใช้และพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่เกิดผลได้จริงแห่ยืนยันตัวตนตรวจสอบสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชาวอุทัยธานีแห่เดินทางไปธนาคารกรุงไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าหลังจากรัฐบาลเปิดให้ประชาชนตรวจสอบผลการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทันทีผู้มารอตรวจสอบสิทธิส่วนใหญ่บอกว่าไม่มีสมาร์ทโฟนหรือแม้จะมีแต่ใช้แอปไม่ค่อยเป็นจึงตัดสินใจเดินทางมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ธนาคารขณะที่ธนาคารจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกทั้งแจกบัตรคิวและจัดระเบียบผู้มาใช้บริการอย่างเป็นระบบรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อให้การตรวจสอบสิทธิ์รวดเร็วและลดความแออัดภายในสาขาแคนาดาเผชิญไฟป่ารุนแรงและยังคงปะทุหลายร้อยจุดทั่วประเทศสถานการณ์ไฟป่าในประเทศแคนาดาทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องโดยภาพจากโดรนเผยให้เห็นกลุ่มควันหนาทึบจากไฟป่าในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐออนแทริโอแผ่ปกคลุมน่านฟ้าเหนือทางหลวงหมายเลข401ในเมืองเทมเซนเตอร์และส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปยังพื้นที่ส่วนต่างๆของประเทศแคนาดารวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐส่งผลให้ทางการรัฐออนแทริโอต้องร้องขอความช่วยเหลือจากส่วนกลางรวมถึงอาจมีการรวมกำลังจากกองทัพแคนาดาเพื่อสนับสนุนการอพยพประชาชนหลายร้อยคนออกจากชุมชนห่างไกลทางตอนเหนือที่กำลังถูกไฟป่าคุกคามอย่างหนักปัจจุบันแคนาดากำลังเผชิญกับฤดูการไฟป่าที่รุนแรงอย่างมากโดยมีจุดไฟป่าที่ยังคงปะทุอยู่หลายร้อยจุดทั่วประเทศซึ่งในจำนวนนี้มีมากกว่า100จุดที่ยังไม่สามารถควบคุมได้กลุ่มควันมหาศาลนี้ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในเมืองโตรอนโตและพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐย่ำแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดโดยในพื้นที่นครนิวยอร์กกลุ่มควันได้เข้าบดบังทัศนียภาพเส้นขอบฟ้าเหนือเกาะแมนฮัตตันและแผ่ปกคลุมพื้นที่ตั้งแต่แถบมิดเวสต์ไปจนถึงตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องออกประกาศเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสูดดมอากาศที่เป็นพิษและพักอาศัยอยู่ภายในอาคารหากไม่มีความจำเป็น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง Come to me
9: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
10: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปอดได้ดีอีกด้วยค่ะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
11: MCOT Radio Network ช่วงอบจพบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงมีอิสรภาพและความร่มเย็นเป็นปกติสุขสืบมาช้านานเพราะเรามีความยึดมั่นในชาติและต่างสำนึกตระหนักว่าคนไทยทุกคนจำเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญกรณียกิจต่างๆตามหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันและกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีค่ะสวัสดีคุณฟังที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้มาแบบแพ็คคู่เลยตั้งแต่ต้นรายการนะคะเจอกันค่ะวันนี้วันศุกร์ที่17กรกฎาคมนะคะ2569ค่ะกับรายการอบจพบประชาชนดิฉันสกาวรัตน์นาคสุวรรณนะคะดำเนินรายการค่ะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวทักทายแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมพูดคุยในรายการกับเราก่อนนะคะคุณนันทิกรบุญยสมิทธ์ค่ะหรือว่าคุณหนึ่งจากกาแฟมอต้งสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับ
0: คุณหนึ่งค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะวันนี้คือแบบไปสอยเข้ามาจากร้านเลยนะคะเพราะว่าวันนี้วันศุกร์เห็นบอกว่าลูกค้าเยอะเลยนะ
1: ครับผม
0: โอ้โห
1: ยินดีมาก
0: ค่ะชื่อหนึ่งกาแฟหม้อต้มเนี่ยนะคะก็คือมาจากชื่อหนึ่งก็คือชื่อคุณหนึ่งแหละ
1: ใช่ครับ
0: กาแฟหม้อต้ม
1: เป็นชื่อเล่นของผมคร
0: ับแล้วกาแฟหม้อต้มคือเหมือนเป็น
1: ใช้อุปกรณ์ไอหม้อหมกคาพอดสกัดกาแฟ
0: ค่ะจริงๆต้องนำเรียนก่อนว่าหนึ่งหม้อต้มเนี่ยเรารู้จักคุ้นเคยกันมาพอสมควรแล้วตั้งแต่ตอนเราเริ่มทำในเรื่องของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะแล้วก็มีการไปแบบว่าลงพื้นที่ดูสถานที่การปลูกกาแฟคัดเมล็ดกาแฟของอาจารย์พานิชที่กองใหญ่บนค่ะเรียนถามคุณหนึ่งนิดนึงว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจหรือทำให้มีความรู้สึกว่ามันชื่นชอบกาแฟถึงได้กระโดดเข้ามาวงการนี้ค่ะ
1: ต้องเล่าย้อนไปก็คือผมขายกาแฟกันอยู่แล้ว
0: คือตั้งแต่ต้นเลยเหรอคะ
1: ตั้งแต่ต้นเลยครับขายกาแฟกันอยู่แล้วที่กรุงเทพมีโอกาสได้มีผู้ใหญ่ได้ชวนมาทำกาแฟที่ชุมพรนะครับเราก็ชอบในเรื่องกาแฟอยู่แล้วแล้วพอมาทำกาแฟเราได้มารู้จักอาจารย์พานิชได้มารู้จักเพื่อนที่ทำกาแฟในชุมพรนะครับมันก็เลยเป็นการที่เราได้สิ่งดีๆได้สิ่งอะไรที่ว่าเราต้องการค้นหาอยู่แล้วว่าเฮ้ยเราขายกาแฟเนี่ยเราอยากรู้ว่ากาแฟต้นทางเนี่ยมันเริ่มต้นยังไงนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับจนมาได้เจออาจารย์พานิชก็ได้ถ่ายทอดให้ผมนะครับทุกเรื่องราวเรื่องที่เกี่ยวกับกาแฟโชคดีครับนะครับก็เลยพอจบในการทำกาแฟให้กับผู้ใหญ่เท่านั้นก็เลยตัดสินใจที่จะอยู่ชุมพรต่ออ
0: ๋อแสดงว่าเดิมไม่ใช่คนชุมพร
1: ใช่ครับผม
0: เป็นคนที่ไหนเอ่ย
1: ผมไม่ใช่กำเนิดก็คืออยู่ที่สุพรรณบุรี
0: อ๋อเป็นคนสุพรรณเหรอคะ
1: เป็นคนสุพรรณ
0: ครับแต่หลงไหลในเรื่องของกาแฟ
1: แล้ว
0: ไม่แบบไม่ได้ชอบทางอาราบิก้าหรอคะทำไมถึงมาทางโรบัสต้า
1: เราขายกาแฟอยู่กรุงเทพนะเราใช้อาราบิก้านะครับโดยพอผมมากินกาแฟดำกินกาแฟ อยู่แล้วนะครับแล้วเราอ่ะไม่ได้ชอบกับรสชาติที่มันแปลกใหม
0: ่
1: นะพอเรามาเจอโรบัสต้าเนี่ยผมว่ามันมีอะไรที่ซับซ้อนน่าค้นหามากกว่าที่เราเคยสัมผัสมา
0: คร
1: ับ
0: ก็เลยเริ่มศึกษา
1: ก็เลยเริ่มใช่ครับ
0: แล้วบังเอิญว่าเจออาจารย์ดีด้วย
1: อาจารย์ครับเจออาจารย์ที่ดีคร
0: ับ
1: บอกทุกอย่างถ่ายทอดทุกอย่างครับแล้วเราก็แกสอนทุกอย่างแล้วเราก็ทำตามที่แกสอนครับโดยการแบ่งปันโดยการทำทุกอย่างเพื่อเกษตรกรช่วยเหลือเกษตรกรเพราะว่าเรามีโอกาสได้ไปเก็บกาแฟได้ไปทำจริงๆได้เห็นจริงๆว่าเกษตรกรเขา

0: ริ่มต้นยังไงทำยังไงจนมาโปรเซสกาแฟจนมาเป็นผลิตภัณฑ์ครับ
1: ไปเห็นที่มาของแหล่ง
0: ที่มาของแหล่งครับ
1: ไปนั่งคัดกาแฟอะไรเงี้ยด้วย
0: ค
1: ือ
0: เก็บกาแฟคัดกาแฟโปรเซสกาแฟทุกอย่างเลยครับใช้เวลาตรงนั้นนะตรงนั้นเต็มที่ครับ
1: ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะได้แบบว่าเหมือนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคุณหนึ่งโดยเฉพาะอะไรเงี้ย
0: ตอนที่ผมเริ่มทำกาแฟ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนั้นใช้เวลาประมาณที่อยู่กับอาจารย์พานิชที่เรียนรู้ทุกอย่างก็คือประมาณ1ปี
1: ค่ะ
0: ครับที่อาจารย์ถ่ายทอดให้หมดครับ
1: ค่ะ1ปีในการศึกษาเรียนรู้
0: ศึกษาเรียนรู
1: ้แล้วก็สร้างแบรนด์ของตนเอง
0: แล้วก็สร้างแล้วพอนั้นก็พอเราจบหน้าที่จากงานที่เรารับมอบหมายมาเราก็ออกมาทำร้านนะครับออกมาทำกาแฟของตัวเอง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ที่ตั้งอยู่ข้างหน้านี่คืออะไรบ้างคะเนี่ย
0: ตัวนี้ก็เป็นกาแฟมาจากไร่ของอาจารย์พานิชคลองใหญ่บน
1: ค่ะ
0: 491นะครับผมว่าทำผลิตภัณฑ์ในเมล็ดกาแฟครับมีทั้งกาแฟหลายโปรเซสครับที่บรรจุภัณฑ์นะครับ
1: อย่างที่ตั้งเรียงอยู่นี่คือเป็นโรบัสต้าล้วนๆ
0: โรบัสต้าล้วนๆครับ
1: แต่ว่าต่างกันในส่วนของการ
0: วิธีการโปรเซสครับแต่ละตัวมีวอทฮันนี่ได้นะครับมีเลือกก็มีจะมีตัวที่ผมจะใช้เป็นโรบัสต้าชุมพรอย่างเดียว 100% ก็คือวิธีของผมก็คืออาจคนอื่นอาจจะเบน
1: อาริบิก้า
0: ร่วมแต่ผมเอา
1: ของคนหนึ่งคือ
0: เอาโรบัสต้าครับมาเบนกันในคาแรคเตอร์ของเบนอาจจะเอาฮันนี่เท่านี้เอาวอทเท่านี้มาเบนกันครับ
1: แต่คือโรบัสต้าล้วน
0: ใช่ครับ
1: ยังเหมือนสีดำด้านนี้ล่ะคะเป็น
0: สีดำนั้นเบนตัวนั้นคือเป็นขั้วกลางนะครับเป็นขั้วกลางเบนฮันนี
1: ่
0: แบคฮันนี่กับวอทโปรเซสนะครับโดยที่การขั้วสองระดับแล้วก็เบนกันเพราะผมว่ารสชาติมันก็จะมีความซับซ้อนขึ้นมาม
1: ันจะได้เหมือนเขาเรียกอะไรเทสโน้ตอะไรเงี้ยจะได้อะไรบ้าง
0: ใช่ครับ
1: ได
0: ้
1: อะไร
0: บ้างมีทั้งผลไม
1: ้
0: มีทั้งดอกไม
1: ้
0: นะครับที่ออกมาครับผม
1: อันนั้นมันจะอยู่ในขั้นตอนของการทั้งโปรเซสด้วยแล้วก็ในการคั่วด้วย
0: ในการคั่วด้วยครับในการคั่วว่าเราจะคั่วด
1: ึ
0: งอะไรออกมาใช่ครับ
1: แล้วถ้าเป็นถุงสีนี้ล่ะคะสีฟ้าถุงนี
0: ้ครับตัวนั้นจะเป็นคั่วกลางเข้ม
1: ค่ะ
0: กลางเข้มนี่ก็จะเป็นเบสที่ใช้ที่ทั่วไปเป็นเมนูนมเป็นเมนูครับถ้าเป็นซองกระดาษสีต่างเนี่ยจะเป็นคั่วกลาง
1: กลาง
0: คั่วอ่อนไปกลางเอาไว้สำหรับ
1: ร้อนได้ดิฟกาแฟดิฟร้อน
0: ๆครับไว้สำหรับดิฟ
1: ค่ะก็ฝั่งนี้ก็จะเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: น้ำเงินอะไรเงี้ยแต่ว่าสีกลายเป็นว่าแปลกที่ว่าสีดำเป็นคั่วกลางเนาะแล้วน้ำเงินเป็นเข้มเพราะถ้าในความรู้สึกคนอ่ะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าดำมันต้องดาร์กมันต้องแรงแน่เลยอะไรเงี้ยตัวไหนขายดีที่สุดคะ
0: ตัวไหนขายดีของผมอาจจะเป็นเบสตัวกลางเข้มนะครับที่
1: ตัวนี้
0: ใช่ครับตัวกลางเข้มที่ว่าผู้ใหญ่หลายคนชอบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จริงๆคนชุมพรไม่ชอบกาแฟที่มันติดเปรี้ยวสักเท่าไหร่
1: ใช่ใช่
0: นะครับของผมก็เลยแบบเลี่ยงตรงนั้นได้เพราะเราคั่วเองเราเทสเองว่าเออกาแฟมันเหมาะสำหรับลูกค้าเราที่กินระดับนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะอย่างเงี้ยเขาซื้อไปเองด้วยซื้อไปชงเองด้วยผมก็มีการสอนบางคนเขาไกลที่จะมาหาผมได้ก็ซื้อเมล็ดไปผมก็สอนให้เขาต้มวิธีอย่างนี
1: ้
0: เขาก็ไปซื้อหม้อซื้ออุปกรณ์แล้วก็ผมก็จะให้ไม่เยอะครับสมมุติ500กรัมเขาก็จะมาซื้อผมเดือนละ2รอบให้ทานหมดครับ
1: เอาแค่พอทานเนาะ
0: ใช่ครับเพรา
1: ะ
0: ถ้า
1: เก็บมันนานเกินไปมันก็จะมีเอฟเฟกต์ของกาแฟอีก
0: ครับใช่ผมจะไม่ให้ซื้อคือ1กิโลอะไรประมาณนี้ครับใช่มันจะ
1: เด
0: ี๋
1: ยวม
0: ัน
1: เปลี่ยนรสชาติ
0: ค่
1: ะของคุณหนึ่งเนี่ยมีเอกลักษณ์ก็คือการคั่วนี่จะเป็นแบบใช้กระทะคั่วป่ะคะหรือใช้เครื่อง
0: ตอนนี้ผมคั่วอยู่2แบบก็คือมือหมุน
1: ครับ
0: กับเครื่องที่คอนโทรลครับ
1: อันนี้ก็คือจะได้ความนิ่งกว่า
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เหมือนว่าเป็นสูตรที่เราเซตได้แล้วว่าต้องประมาณไหน
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเห็นตอนในงานโรบัสต้าเนี่ยไปคั่วกระทะอันนั้นคือสาธิตใช่ไหม
0: อันนี้สาธิตก็คือเราให้คนอื่นเข้าใจในเรื่องกาแฟให้ง่ายนะครับให้ง่ายก่อนเริ่มต้นจากที่เราไม่มีอุปกรณ์เราคั่วจากกระทะเนี่ยคือสอนวิธีนั้นเริ่มต้นก่
1: อ
0: นครับ
1: ค่ะถ้าสำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มแบบหัดชิมกาแฟหรือดื่มกาแฟการเรียนรู้เรื่องกาแฟเนี่ยควรจะเริ่มต้นจากไหนยังไงคะ
0: สมมติเป้าหมายของ
1: คนดื่ม
0: ของคนดื่
1: ม
0: นะครับสมมติถ้ามีกาแฟเองเนี่ย เราสมมติว่าบ้านหนึ่งมีสัก20ต้น30ต้นเราสามารถบอกให้เขาสอนให้เขาทำกาแฟดื่มเองได
1: ้
0: เป็นของตัวเองได
1: ้
0: นะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องไม่คือไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าชุมพรเป็นเมืองกาแฟใช่ไหมเราอยากช่วยกันตรงนี
1: ้
0: นะครับให้ลูกค้าหรือว่าเกษตรกรอ่ะที่เขามีกาแฟบางทีไม่ผมก็คิดว่าบางทีเขาไม่จำเป็นที่จะต้องมาดื่มกาแฟตามร้านคาเฟ่อะไรบางทีโอกาสอาจจะมานานๆมาลองชิมแต่ถ้ามีกาแฟตัวเองก็เป็นทางเลือกกับเขาได
1: ้ค่ะก็คืออยู่บ้านสามารถทำได้แต่มันต้องมีเวลาเนาะม
0: ัน
1: ต้องเป็นแบบพวกสโลว์ไลฟ์จริงๆมันไม่ต้องเร่งรีบว่าเช้าต้องรีบไปทำงานอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่คนก็เปลี่ยนเยอะนะพี่เดี๋ยวนี้ครับที่ผมเจอลูกค้าแนะนำลูกค้านะคนก็เขาเริ่มแบบอยากเรียนรู้ครับอยากลอง
1: ตอนนี้ร้าน1กาแฟหม้อต้มค่ะตั้งอยู่ตรงไหนยังไงเอ่ย
0: ของผมอะครับถ้ามาแยกตรงแยกโค้กนะครับ
1: ก็คือหน้าสวทนี่แหละเน
0: า
1: ะ
0: หน้าสวทปุ๊บไปถึงตรงสี่แยกครับเลี้ยวซ้ายเล
1: ี้
0: ยวซ้ายไปประมาณ500เมตร
1: 500เมตร
0: นะครับเจอร้านก่อนถึงแยกวังเกลือ
1: จะมีสัญลักษณ์โดดเด่นหน้าร้านคือ
0: ร้านสังกะสี
1: เป็น
0: สังกะสีครับมีรถสองแถวจอด
1: นี่แหละที่จะพูดถึง
0: รถสองแถวสีจอดอยู่หน้าร้าน
1: ชมพูนะคะจอดอยู่หน้าร้านเลยอยากจะบอกว่าเช้าๆอะค่ะหน้าร้านเนี้ยรถเยอะมากนะของคุณอะแล้วส่วนมากก็จะเป็นแก๊งพี่ๆปั่นจักรยานจอด
0: ใช่ครับ
1: บางทีไปรอก่อนแล้วก็ช่วยเปิดร้านด้วยใช่ไหมครับ
0: เพราะของผมเปิด6โมงครึ่ง
1: แต่เช้าก็แบบเช้ามากคือเป็นพวกแก๊งออกกำลังกายเหรอคะ
0: ใช่ครับชุดแรกก็คือจะเป็นแก๊งจักรยานออกกำลังกายพอสักสายหน่อยก็จะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทำงานครับมาม
1: ันเหมือนกับสภากาแฟได้เปลี่ยนไปแล้วเนาะ
0: ใช่ครับ
1: สมัยก่อนถ้าสภากาแฟต้องบอกว่ายกชงอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนแล้วมาเป็นแบบนี้
0: แต่เราก็ยังคงว่าเราคือร้านกาแฟยังไม่ใช่คาเฟ่จ๋
1: า
0: คือร้านกาแฟ
1: ค่ะส่วนมากลูกค้าที่มาเนี่ยชอบแนวไหนคะ
0: ของผมอ่ะจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ดื่มกาแฟจริงๆครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าผมสถานที่อาจจะไม่ได้แบบไว้ถ่ายรูปสวยงามสักเท่าไหร่จะเน้นไปทางเรื่องกาแฟ
1: ไม่ใช่แบบว่าเป็นห้องแอร์นั่งนานแช่อะไรเงี้ยไม่ใช่
0: ใช่ครับเน้นไปทางเรื่องกาแฟมากกว่า
1: ต้องชอบจริงๆใจรักจริงๆแสดงว่าช่วงเช้าที่มานี่จะเป็นพวกกาแฟดิฟ
0: เป็นดิฟเป็นกาแฟร้อนช่วงเช้านะครับร้อนช่วงเช้า
1: แล้วก็ขายไปเลยได้ทั้งวัน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ถึง3โมงเย็น
1: ประมาณบ่ายสาม
0: ปิดแล้ว
1: คะรีบปิด
0: เพราะผมต้องคั่วกาแฟมากบางทีเราจะต้องมีงานต่อ
1: คร
0: ับ
1: แสดงว่าที่ร้านเนี่ยนอกจากมีกาแฟชงดื่มแบบนี้แล้วเนี่ยก็คือมีเป็นแพ็กเกจคั่วอย่างนี้ได้เลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ได้ไหมคะว่าชอบรสชาติแบบนี้กลิ่นแบบนี้อยากได้แบบนี้อะไรเงี้ยคุณหนึ่งแนะนำได้ไหม
0: ได้ครับผ
1: ม
0: ได้ครับ
1: ค่ะแล้วลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนในบ้านเราหรือว่าต่างจังหวัดคะ
0: ของผมมีลูกค้าต่างจังหวัดด
1: ้
0: วยก็มีครับ
1: ค่ะ
0: ที่ส่งประจำตอนนี้ก็มีลูกค้าทางกรุงเทพทางระยองทางจันทร์ก็มีครับที่มาแล้วได้มาชิมกาแฟเวลาช่วงสงกรานต์ปีใหม่ก็มาเที่ยวครับก
1: ็
0: ประสานกันต
1: ่อ
0: ครับ
1: แสดงว่าคนที่ชอบแบบโรบัสต้าจริงๆเนี่ยถ้าเทียบกับอาราบิก้าจริงๆไม่ค่อยชอบเทียบเลยนะเขาบอกว่าอย่าไปเทียบกันเพราะมันคนละแนว
0: กาแฟไทยทั้งคู่แต่ว่ามันคาแรคเตอร์ของแต่ละตัว
1: มัน
0: โดดเด่นทั้งคู่ครับ
1: เพราะจริงๆโรบัสต้าทำให้เชนที่ว่าไม่เข้มไม่ดาร์กเกินไปมันก็มีเนาะ
0: มีครับ
1: แบบอ่อนๆหอมๆก็มี
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเราได้ชิมมาแล้วในงาน Amazing เนาะก็มันมีความตื่นตาตื่นใจของกาแฟโรบัสต้าจริงๆ
0: ครับใช
1: ่ค่ะ
0: เพราะตอนนี้เราทำกาแฟในรูปแบบใหม่กันแล้วใช่ไหมพี่ทำรูปแบบใหม่กันแล้วเป็นกาแฟพิเศษกันละครับเราจะเก็บแต่มาเมล็ดแดงอย่างที่เรารู้กันเก็บลูกที่สุกจริงๆนะทุกคนอ่
1: ะ
0: ทุกคนเก่งครับน้องๆที่ทำกาแฟในชุมพรเก่งกันทุกคนครับ
1: ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเท่าที่ได้พูดคุยกันนะคะทิศทางในเรื่องของกาแฟโรบัสต้าเราเนี่ยแนวโน้มปีหรือ2ปีข้างหน้าตัวคุณหนึ่งเองมองว่าเป็นยังไงคะ
0: ผมว่ามันก็ขยับไปได้ดีนะครับจากการที่คุยกันกับน้องๆหรือพี่ๆที่ทำกาแฟนะครับว่าทุกคนมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอยู่แล้วว่าจะช่วยกันผลักดันในเรื่องกาแฟชุมพรเนี่ยในเร
1: ื่อง
0: กาแฟโรบัสต้าเนี่ยให้ขยับเหมือนเราไม่ได้แข่งขันกันเองเราต้องไปแข่งขันกับข้างนอกนะครับทุกคนก็คุยกันในเรื่องนี้ตลอดครับ
1: ก็เราจะเห็นได้ว่าคนรุ่นใหม่ในจังหวัดชุมพรของเราเนี่ยหลายๆท่านก็พัฒนาทั้งตัวเองด้วยเป
0: ็
1: นทั้งอะไรนะคิวเกตเดอร์ก็เป็นแล้วก็ยังอีกในหลาย ในหลายๆด้านอ่ะอย่างน้องแขกอย่างเงี้ยเนาะที่เขาแบบว่าถือด้วยว่าเป็นปราชญ์ท่านนึงในเรื่องของกาแฟแต่ว่าลืมไม่ได้เลยก็อย่างเช่นอาจารย์พานิชแล้วก็คุณลุงเหนืออ
0: ีกหลายท่านเนาะลุงเล็กเนี่ยครับก็มีบทบาททุกคนคร
1: ับ ใช่แต่หลายท่านก็จะมีแนวทางที่พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ไปศึกษาเรียนรู
0: ้
1: เพราะว่าแต่ละท่านก็เป็นแต่ละแนวเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปตรงกับแนวไหนใช่ไหมคะมันจะมีความว้าวอะไรเกิดขึ้นในอนาคตอีกไหมคะพูดถึงในเรื่องของโรบัสต้าที่จะพัฒนา
0: ผมว่ามีนะเพราะว่าตอนเนี้ยทุกคนกำลังสนุกทุกคนซุ่มทุกคนมีพลังคร
1: ับ
0: มีพลังในเรื่องโรบัสต้าแล้วมันด้วยทางชุมพรด้วยครับทางผู้ใหญ่ทางรัฐอย่างพี่ยุ้ยด้วยอย่างเงี้ยครับมีผลักดันมีกำลังก็เด็กๆเขาก็มีความพยายามที่จะไปต่อกัน
1: จริงๆเราก็ต้องขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางท่านเกษตรก็ดีเนาะเกษตรจังหวัดหรือว่าพาณิชย์จังหวัดแล้วก็อีกหลายหน่วยงานนะคะที่สนับสนุนแม้แต่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านนายกนพดุสิตท่านก็มอบโอกาสให้ที่ว่าอยากจะสานต่อสิ่งที่เรามีดีๆในบ้านเรานะคะกาแฟโรบัสต้าเราก็เลยจัดโครงการในงาน Amazing Robusta อย่างต่อเนื่องนะคะปีหน้าก็ยังคงมีเหมือนที่ท่านนายกบอกว่าปีหน้าอยากจะย้ายไปที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริแก้มลิงนะคะอยากให้รวมตัวคนกาแฟที่นั่นกันเยอะๆเพราะว่าสถานที่เอื้ออำนวยคุณถือว่าโอเคไหมคะเป็นไปได้ไหม
0: ดีนะครับผมว่าดีเลยแหละเพราะว่ามันสามารถทำกิจกรรมได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าพื้นที่เขามีแล้วอย่างก็คือผมก็คิดว่านักท่องเที่ยวหรือคนที่มาจากที่อื่นเนี่ยจะได้รู้จักหนองใหญ
1: ่
0: เพิ่มขึ้นนะครับว่าเรามีสถานที่ที่แบบส่งคุณค่านะที่น่าจะให้คนข้างนอกได้รู้จักเพิ่มขึ้น
1: แต่ว่าเราอาจจะต้องเร่งในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเนาะให้คนเขาแบบว่าแพลนการเดินทางมาได้แบบเร็วขึ้น
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นพวกเราคนกาแฟก็อาจต้องมานั่งพูดคุยประชุมในเรื่องของการวางผังการจัดงานอะไรอย่างนี้เนาะค่ะทีนี้เหมือนวันนี้ที่โชว์อยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะที่เป็นขวดนี่คืออะไรบ้างคะคุณหนึ่งคะแต่ละเมนูของคุณค่ะที่โชว์อยู่ข้างหน้าเนี่ยอะไรบ้าง
0: ข้างหน้าอันแรกนี่ครับอันแรกนี่เป็นเอสโซเย็น
1: เอสเย็น
0: ไม่ใช่ครับ
1: ตัวนี้เอสเย็นนะคะ
0: ชาเขียวนมผมก็จะมีเมนูสำหรับผู้หญิงอะไรเงี้ยครับมีสำหรับเด็ก
1: อันนี้น่าจะเป็นสายคาเฟ่ที่ชอบขายลูกเช็คอิน
0: อันนี้ก็จะเป็นโคบูครับ
1: โคบู
0: ก็คือเป็นกาแฟ
1: สกัดเย็นเหรอคะ
0: ใช่ครับผมใช่ครับต
1: ั
0: วนี้นะครับที่จะออกให้มีความเป็นพุดดิ้งผลไม้วัยรุ่นจะชอบนะครับครับ
1: วัยรุ่นชอบ
0: แล้วคนพกพาเวลาเดินทางไปไกลครับ
1: ดื่มเช้าวันนี
0: ้
1: ค้างไปถึงอีกเช้าอีก2วันประมาณนั้นหรอแซวนี่แซว
0: ก็จะเป็นชาไทยชาเขียวก็จะเป็นสูตรของที่ร้านครับผสมเอง
1: ค่ะตัวไหนขายดีที่สุด
0: ทุกตัว
1: ถือว่าโอ้โหทุกตัวเลยถ้าเป็นผู้หญิงนะคะส่วนมากผู้หญิงชอบสั่งอะไร
0: ผู้หญิงผมว่าเดี๋ยวนี้
1: เครื่องดื่มเย็น
0: ไหมครับใช่ครับเย็นแต่ผู้หญิงก็ดื่มกาแฟเยอะครับ
1: นะคะก็อยากให้ไปลองชิมกันจังเลยแต่ว่าแรกๆเนี่ยดิฉันก็สงสัยคุณอยู่เหมือนกันนะเพราะคุณมาแนวแบบโรบัสต้าจ๋าแบ
0: บ
1: ดิฟเดิฟอะไรเงี้ย คุณมาเริ่มหัดชงกาแฟพวกนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
0: อันนี้ปกติอ่ะอิ๋วอ่ะถ้าเป็นเมนูอย่างอื่นนะครับ
1: ค
0: ืออิ๋วก็ขายอยู่แล้วอิ๋วก็ทำมีหน้าที่ทำเมนูพวกนี้อยู่แล้ว
1: คร
0: ับผมก็มาพอนี้เมื่อก่อนแล้วกรุงเทพอ่ะอิ๋วจะเป็นคนยืนหน้าบาร
1: ์
0: ร้านมากผมเป็นเชฟ
1: Oh.
0: แล้วคราวนี้พอมาอยู่ชุมพรเราเปลี่ยนหน้าที่กัน
1: สลับ
0: หน้าที
1: ่ okay.
0: เปลี่ยนหน้าที่ผมก็ต้องไปเรียนรู้จากเขาบางส่วน
1: คร
0: ับ
1: แล้วคุณดิวก็ไปเป็นเชฟแทน
0: ครับสลับกัน
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเมนูที่ร้านค่ะถ้าไปที่ร้าน1กาแฟหม้อต้มนอกจากมีกาแฟดีๆให้ได้ชิมแล้วมีเมนูอย่างอื่นไหมคะ
0: ก็จะม
1: ี
0: ช่วงนี้จะเป็นอาหารเช้าครับ
1: เป็นอาหารเช้า
0: ครับเป็นอาหารเช้ามีไข่กระทะมีชุดเบรกฟาสต์ตอนเช้าง่ายๆครับก็ทานมา2คน
1: ใช
0: ่ครับผม
1: แล้วก็คือจริงๆก่อนหน้านี้ดิฉันจะเห็นคุณอิ๋วว่าเขาโพสต์ลงเยอะมากนะคะเมนูอาหารอะไรเงี้ยแต่หลังๆมาน่าจะไม่ไหวใช่ไหม
0: ไม่ไหว
1: ทำไม่ไหวเพราะว่าสองท่านจริง
0: ๆ
1: ค่ะมีเรื่องกาแฟอยากจะเพิ่มเติมอะไรไหมคะตอนนี้11:30 นแล้ว
0: ได้ครับเอาตามนี้เลยครับ
1: ใครสนใจยังไงก็อย่าลืมนะคะไปหาคุณหนึ่งได้นะคะหนึ่งกาแฟหม้อต้มค่ะจากสวทของเราเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปนะคะแล้วก็500เมตรเนาะสังเกตดูจะมีรถสองแถวสีชมพูจอดอยู่นะคะเช้าๆก็จะมีแก๊งพี่ๆที่ออกกำลังกายปั่นจักรยานจอดไปสนทนากาแฟเรื่องราวกาแฟก็ได้หรือคนที่ดื่มกาแฟไม่เป็นเลยก็สามารถพูดคุยถามถ่ายกันได้แนะนำได้ใช่ไหม
0: ครับในเรื่องโรสต้าชุมพรนะครับก็คือร้านผมเนี่ยคือคำเดียวเลยถ้าใครอยากดื่มโรสต้าแท้ๆของชุมพรก็คือที่ร้านเลยครับพร้อมเสิร์ฟก็คือแลกเปลี่ยนผมอาจจะไม่ได้เก่งทุกเรื่องครับก็ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความรู้กับคนที่อยากเรียนรู้ในเรื่องกาแฟมาเรามาคุยมาแลกเปลี่ยนกันได้ครับเพราะว่าผมอยากเป็นกระบอกเสียงนึงให้กับคนชุมพรเพราะผมไม่ใช่คนชุมพรนะครับแต่เราหลงไหลในโรสต้าชุมพรนะครับเราก็เป็นเรามาอาศัยอยู่ชุมพรแล้วก็บุญชรก็บุญชุมพรก็คือมีบุญคุณกับผมแล้วแหละรู้สึกว่าในตัวทั้งจังหวัดทั้งกาแฟเพราะว่าผมได้มามีอาชีพนะครับตรงนี้ก็ส่วนนึงก็เลยอยากเป็นกระบอกเสียงให้กับนักท่องเที่ยวที่มาว่าอยากกินกาแฟชุมพร 100% จริงๆก็คือมาที่ร้านผมครับ
1: เราเคยเห็นในเฟซอะค่ะบางคนจะถามว่ามีร้านไหนที่เป็นกาแฟโรบัสต้าล้วนๆบ้างไหมอยากชิมอะไรอย่างเงี้ยนะรับรองว่าถ้ามาที่ร้านคุณหนึ่งเนี่ยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะว่าร้านกาแฟที่เป็นคาเฟ่เกือบจะทุกร้านนะแทบทุกร้านนะคะที่แบบเป็นห้องแอร์ไงพอเวลาเราไปถามเขาเองเนี่ยบอกว่าใช้กาแฟอะไรคะคือส่วนมากเลยนะ 90% เลยเขาก็จะบอกว่าอาราบิก้าค่ะเลยทั้งนั้นนะคะก็น้อยมากที่จะใช้โรบัสต้านะคะเพราะฉะนั้นก็ลองแนะนำได้ค่ะเผื่อว่าช่วงวันหยุดยาวๆหรือว่าคุณผู้ฟังที่ติดตามแล้วฟังเราอยู่เนี่ยแล้วอยากจะแนะนำเพื่อนให้ได้ชิมกาแฟโรบัสต้าแท
0: ้
1: ๆต้องมาได้ที่ร้านคุณหนึ่งนะคะ
0: ยินดีครับผ
1: มตอนนี้ถามนิดนึงเหมือนกาแฟที่ใช้แต่ของอาจารย์พานิชแต่คะมีส่วนอื่นด้วยไหมคะ
0: คือผมก็จะมีใช้ของแขกบ้างนะครับของน้องแขกบ้างของหญิงสาของน้องปุ้ยเราก็ใช้ครับของภูซางของพี่หน่อยพี่ถวันผมก็ใช
1: ้
0: ครับบางทีเราเอามาเบนเราอยากให้ลูกค้าได้ลองรับรสชาติใหม
1: ่
0: ๆนะครับผมก็ใช้กาแฟของน้องๆพวกนี้ด้วยเหมือนกันครับเราก็ให้เครดิตบางทีผมอาจจะคุยกันในแบบนี้ว่าน้องมีผลิตภัณฑ์ก็เอามาระวางที่ร้านผมที่ร้านผมก็เลยคุยกันไว้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของชุมพรก็คือถ้าใครอยากดื่มกาแฟ
1: เกือบจะทุกสวนเลยใช่ครับ
0: ก็จะมาอยู่ที่ร้านผม
1: ของน้องกล่องมีไหมคะ
0: ของกล่องก็มีครับ
1: น้องกล่องนะคะก็เอามาลงได้ที่ร้านที่หนึ่งนี่แหละแล้วก็ให้ลูกค้าได้รู้จักได้ชิมอาจจะเบรนด์โน่นนี่นั่นแล้วก็ดูซิว่ารสชาติมันจะแบบโดดขึ้นมาอย่างที่เขาแจ้งไว้หรือเปล่า
0: ครับ
1: ผมค่ะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแน่นะคะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ได้ค่ะงั้นในช่วงแรกของเราวันนี้นะคะพูดคุยกันในเรื่องของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะซึ่งก็มาจากทางอำเภอเมืองนะคะคุณหนึ่งกาแฟหม้อต้มนะคะเรียกว่าเป็นร้านโรบัสต้าแท้ๆนะคะอย่าลืมไปลองชิมกันดูนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณนันทิกรบุญยสมิทธ์ค่ะจากหนึ่งกาแฟหม้อต้มมากๆนะคะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับพี่
1: เดี๋ยวเราต้องปล่อยตัวคุณหนึ่งไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าเต็มร้านแล้วนะคะน้องอิ๋วแจ้งมานะคะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวเจอกันช่วงต่อไปค่ะ

7นาฬิกา36นาทีค่ะกุ้งบังขายังคงอยู่กับอบจ.พบประชาชนนะคะและอยู่กับยุ้ยค่ะสกาวรนาคสุวรรณค่ะแจ้งกันนิดนึงแล้วกันนะคะเมื่อเช้านี้ค่ะท่านนายกนพดุสิตนะคะนายกการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเราค่ะไปเป็นประธานในงานกีฬาอำเภอสวีนะคะที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาศักค่ะแล้วก็ในช่วงเช้านะคะมีการประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดนะคะเรียกได้ว่าภายใต้โครงการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดเพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์นะคะที่ห้องประชุมเกาะมาตราชั้น2ค่ะก็มอบท่านนายกก็มอบทางกองสาธารณสุขให้เข้าประชุมค่ะส่วน10นาฬิกานะคะก็มีการเตรียมเป็นการเตรียมสถานที่นะคะของอบจ.เราตอนนี้กำลังมีงานใหญ่ที่จะจัดขึ้นอีกหนึ่งงานก็คืองานแถลงข่าวกีฬาเยาวชนนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นขนชิงธงจังหวัดชุมพรค่ะก็ประชุมในเวลา 13:30 นาทีวันนี้นะคะส่วนในเวลา 14:30 นาทีค่ะมีการเรียกได้ว่าแถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดงานวิชาการเพื่อการผลิตทุเรียนคุณภาพประจำปี2569นะคะอันนี้ก็ท่านรองรุ่งดวงภูมิเมฆค่ะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็จะเข้าร่วมประชุมที่โรงแรมลอฟมาเนียนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมช่วง 17:00 นค่ะเป็นกิจกรรมWonderful Wonderful Night นะคะที่หอประชุมหลวงปู่หนูอชิโตอาคารจามจุรีที่โรงเรียนสวนศรีวิทยานะคะซึ่งท่านนายกนพดุสิตก็จะเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยค่ะแล้วก็มีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนผ่านกิจกรรมถนนคนเดิน Street Art at Patiu นะคะบริเวณถนนเทศบาล3เทศบาลตำบลปทิวค่ะก็จะเป็นท่านรองรุ่งดวงภูมิเมธเข้าร่วมกิจกรรมนะคะส่วนงานสุดท้ายก็จะเป็นคณะศึกษาดูงานค่ะจากโรงเรียนวัดถ้ำเขาล้านอำเภอสวีจำนวน72คนนะคะที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริค่ะอย่างที่นำเรียนเมื่อกี้ว่าแป๊บผ่านไปก็คือ 17:30 นาทีเขาจะมีพิธีเปิดนะคะก็คือสตรีทอาร์ตอำเภอปทิวนั่นเองน่าสนใจมาก ตอนนี้กำลังเป็นกระแสเลยนะเพราะว่าใครที่เล่น Facebook นะคะแล้วก็เปิดดูปทิวสตรีทอาร์ตเนี่ยจะเห็นว่าสวยมากก็คือเป็นอีกหนึ่งจุดของชุมพรนะคะที่เป็นนำงานอาร์ตเข้ามาส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวก็มีหลายภาคส่วนที่เข้ามาให้การสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดชุมพรเองก็ดีหรือว่าวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรแล้วก็ทางเทศบาลตำบลปทิวด้วยนะคะเห็นท่านนายกแม็กเกือบจะทุกภาพทุกเฟรมเลยนะคะก็มีผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านค่ะรวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรด้วยนะคะก็ไปให้กำลังใจตั้งแต่เริ่มวาดโครงนะคะลงโครงแล้วก็ตอนนี้เสร็จสิ้นแล้วแล้วก็สวยมากอยู่บริเวณซอยตรงธนาคารออมสินนะคะเขาบอกว่าที่ไม่ไปว่าตรงบริเวณถนนเส้นหลักเนี่ยเป็นเพราะว่าในตลาดปทิวอ่ะถนนมันจะค่อนข้างแคบนะคะแล้วก็บางทีก็มีตลาดนัดมีอะไรรถค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าตรงซอยที่เป็นสถานที่จริงเนี่ยคือรถไม่จอดแจไม่เยอะมากคนสามารถที่จะเดินเล่นได้อย่างสบายๆแล้วก็หลายจุดเป็นงานศิลปะที่น่าไปถ่ายภาพมากๆเลยนะคะเหมือนมีเป็นขบวนรถไฟแล้วก็ทำเป็นแบบว่าข้างบนก็จะเป็นภาพคนยื่นมือลงมาเหมือนซื้อของอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเองเราต้องเตรียมพร็อพไปด้วยนะคะว่าเราจะขายอะไรบางคนก็ขายไก่เป็นตัวๆเลยนะคะก็แล้วแต่หิ้วไปนี่เอากาแฟโรบัสต้าของคุณหนึ่งไปขายก็ได้นะคะคือแบบไปเป็นพร็อพประกอบในการถ่ายรูปนะคะก็เรียนเชิญเลยละกันค่ะตอนนี้ในยุคของโซเชียลเนาะมันมีเงินลอยอยู่ในอากาศใช่ไหมคะหลายๆท่านที่เป็นฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมก็มีรายได้จากตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมทำการบ้านไปให้ดีนะคะหาพร็อพไปให้พร้อมในการที่จะถ่ายรูปลองเข้าไปดูก่อนก็ได้ค่ะเขาจะมีเพจด้วยนะคะเป็นเพจของทางปทิวสตรีทอาร์ตนี่แหละก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าแต่ละรูปภาพนั้นมีรูปภาพอะไรบ้างแล้วก็เราจะได้เตรียมพร็อพไปถูกในการถ่ายภาพนะคะก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่นำมาฝากกันค่ะส่วนอีกหนึ่งงานค่ะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไว้เลยแล้วกันนะคะ เป็นงานของเครือข่ายท่องเที่ยว
โดยชุมชนของทางอำเภอปทิวนะคะซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยเราก็ได้สัมภาษณ์พี่สมโชคพันธุรัตน์ไปแล้วท่านประธานเครือข่ายของปทิวนะคะเทศกาลชิมหอยแมลงภู่ครั้งที่1ค่ะเรียกได้ว่าจัดกันสุดมันเลยนะคะเปิดโอกาสให้กับคนในพื้นที่ได้มาขายของแล้วก็พยายามจะชูในเรื่องของหอยแมลงภู่หอยแมลงภู่สดๆซึ่งพี่สมโชคบอกว่าตอนนี้มีเยอะมากนะคะที่บริเวณปากอ่าวที่จะออกสู่แม่น้ำตรงเบียดแคมใช่ไหมคะตรงนั้นเป็นท่าเทียบเรือที่ว่าเมื่อก่อนมีร้านเบียดแคมอยู่ตรงนั้นก็มีหลักหอยแมลงภู่จำนวนเยอะเลยงานก็จะเริ่มวันที่22ถึง26กรกฎาคมนะคะโดยมีเทศบาลตำบลบางสนก็เป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่นะคะให้กับท่องเที่ยวชุมชนแล้วเขาก็มีกิจกรรมเยอะมากทั้งในเรื่องของการแข่งขันทำอาหารก็คือว่านำหอยแมลงภู่เนี่ยมาเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารนะคะแล้วก็มีในช่วงของการกินฟรีชั่งน้ำหนักหอยมาเป็นกิโลจำนวนเท่ากันวันนั้นเราคุยกันแล้วนะคะก็คือในจำนวนสัดส่วนที่ตัวเท่ากันแล้วก็แข่งรับประทานเร็วในจับเวลาว่า1กิโลภายในกี่นาทีอะไรประมาณแบบนั้นนะคะใครที่ชื่นชอบก็ไปได้นะคะแล้วเขาก็จะมีอาหารทะเลประเภทอื่นนะคะอาหารทะเลสดๆทั้งจำหน่ายแล้วก็ในเรื่องของร้านค้าด้วยแล้วก็มีดนตรีคอนเสิร์ตฟรีนะคะยังไงก็อย่าลืมค่ะเป็นครั้งที่1ของงานก็หวังว่าจะมีครั้งต่อๆไปนะคะถ้าเกิดว่าประชาชนแล้วก็คนในชุมชนเนี่ยพึงพอใจกับการจัดงานในครั้งนี้ค่ะที่สำคัญเขาพยายามที่จะดึงในเรื่องของกิจกรรมสร้างความสามัคคีในชุมชนนะคะการแข่งขันกีฬามีมวยทะเลนะคะวันนั้นเท่าที่จำได้ที่สัมภาษณ์มีมวยทะเลแล้วก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับการประกอบอาหารแข่งขุดมะพร้าวหรืออะไรประมาณนี้นะคะค่อนข้างเ

ก็คือติดตามชมทาง Facebookนะคะก็ไลฟ์สดทางสวทชุมพรแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรถ้าเกิดว่ามีเรื่องราวข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์นะคะในการให้อบจ.ชุมพรของเราเนี่ยสื่อสารไปก็ใช้ช่องทางนี้ได้ค่ะให้เกิดประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งรายการอบจ.ผู้ประชาชนเนี่ยเรามีตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะหลังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นค่ะพบเจอกับพวกเราได้หมุนเวียนสลับกันไปกันมานะคะแต่ว่าจะเจอกับยุ้ยเนี่ยเฉพาะวันพฤหัสกับวันศุกร์2วันเท่านั้นนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ดูเวลาแล้วนะคะอาจจะต้องทิ้งท้ายกับงานเพลงเพราะๆที่ติดค้างคุณผู้ฟังเอาไว้แบบว่าขอเข้ามาแล้วฟังได้ครึ่งนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะเชื่อว่าหลายท่านก็มีแผนการเดินทางที่จะไปท่องเที่ยวบ้างหรือไปทำธุระปะปังบ้างนะคะก็อย่าลืมค่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวที่บ้านเราด้วยนะคะมีหลายจุดที่สามารถจะไปท่องเที่ยวได้อย่างที่ได้นำเรียนมานะคะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะวันนี้ดิฉันสกาวรัตน์นาคสุวรรณค่ะพร้อมด้วยคุณประวิตรยังอมรนะคะขออนุญาตลาคุณฟังไปก่อนกับเพลงเพราะๆแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: FM 100 เมกะเฮิรตซ์ก่อติดข้าวสั้นการทำงานของอบจ.ชุมพรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ล่างข้าว11 นาฬิกาถึงเที่ยงอบจ.พบประชาชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์รายการอบจ.พบประชาชนพ่อกวางเพลง
1: นายกวางเพลง
0: มีเรื่องไรก็คุยกันได้

0: 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: วันนี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
3: รัฐมนตรีเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI บนเวทีโลกชูคุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันเช็คสิทธิ์ได้แล้ววันนี้ผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายจังหวัดประชาชนไปรอคิวที่ธนาคารแต่เช้าเพื่อตรวจสอบสิทธิ์กองปราบขยายผลคดีโกงสอบจ่อแจ้งข้อหาเพิ่ม11คนขณะที่บ่ายนี้จับตาประชุมถอดถอนบรรจุข้าราชการล็อตแรก 3,621 คนคะแนนผิดปกติชัดเจนเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI บนเวทีโลกชูคุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันเช็คสิทธิ์ได้แล้ววันนี้ผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายจังหวัดประชาชนไปรอคิวที่ธนาคารแต่เช้าเพื่อตรวจสอบสิทธิ์กองปราบขยายผลคดีโกงสอบจ่อแจ้งข้อหาเพิ่ม11คนขณะที่บ่ายนี้จับตาประชุมถอดถอนบรรจุข้าราชการล็อตแรก 3,621 คนคะแนนผิดปกติชัดเจนรัฐบาลของนายโดนัลด์ทรัมป์ประกาศแผนการใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดกับนักศึกษาต่างชาติหวังจำกัดการเข้าเมืองและการคุมเข้มชายแดนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้ครับศุกร์ที่17กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่6 นาฬิกาสามารถเช็คสิทธิ์ได้แล้วนะครับสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งหลายจังหวัดประชาชนไปรอคิวที่ธนาคารตั้งแต่เช้าเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองครับช่วงเช้ามีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569หรือบัตรคนจนซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติมีจำนวนทั้งสิ้น 9,510,000 คนครับใช้งบปี70รองรับ 42,000 ล้านบาทจากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 18,820,000 คนไม่ผ่านเกณฑ์ 9,314,253 คนโดยประกาศผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่6 นาฬิกาที่ผ่านมาซึ่งครั้งนี้ได้พิจารณาในกลุ่มที่ตกหล่นและกระทรวงมหาดไทยสำรวจพบเพิ่มเติมด้วยโดยไม่มีการนำเกณฑ์สิทธิ์ลดหย่อนพ่อแม่ไม่นำหนี้สินเกษตรกรวงเงิน 100,000 บาทมาใช้พิจารณาหากใครตรวจแล้วไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ครับจนถึง31 กรกฎาคมและจะมีการประกาศผลการยื่นอุทธรณ์21 กันยายนกรณีมีการแก้ไขเอกสารต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่16สิงหาคมผู้มีบัตรเดิมครับสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ส่วนผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติใหม่จะต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งก็ได้แก่ธนาคารออมสินกรุงไทยธกส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับ
2: ส่วนบรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยเช้าวันนี้นะคะที่อุทัยธานีค่ะประชาชนจำนวนมากเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารธกส.นะคะตั้งแต่เปิดก่อนเปิดทำการเลยนะคะ

0: พื่อจะไปตรวจสอบสิทธิ์ส่วนใหญ่บอกว่าไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะหรือว่าถึงจะมีแต่ก็ใช้งานแอปพลิเคชันแล้วก็ระบบตรวจสอบสิทธิ์ไม่คล่องนะคะก็เลยอยากจะมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ธนาคารค่ะทางคาขณะที่ธนาคารเองก็จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแจกบัตรคิวจัดระเบียบผู้มาใช้บริการอย่างเป็นระบบพร้อมให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยตรวจสอบสิทธิ์แก่ประชาชนทุกคนเพื่อให้การให้บริการเป็นไปอย่างรวดเร็วลดความแออัดนะคะส่วนที่โคราชค่ะที่หน้าธกส.แล้วก็ธกส.สาขาอำเภอพิมายนะคะมีชาวบ้านจำนวนมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุมารอคิวส่วนใหญ่บอกว่าต้องการฟังจากปากเจ้าหน้าที่โดยตรงค่ะเพื่อจะยืนยันซึ่งก็ได้รับสิทธิ์กันเป็นส่วนใหญ่นะคะก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลเช่นคุณตาทวนอายุ72ปีบอกว่ารู้สึกดีใจที่ตนได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนแรกก็รู้สึกกังวลกลัวว่าจะไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะซึ่งก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลเพราะเงินที่ได้จะนำไปเสียค่าไฟค่าน้ำแล้วก็นำไปซื้อของกินของใช้ในครัวเรือนนะคะส่วนคนที่พลาดหวังไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นคุณลุงมานพอายุ66ปีบอกว่าที่ผ่านมาตนก็ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ครั้งนี้ไม่ได้ซึ่งตนคิดว่ารอบนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุไม่น่าจะตั้งกฎเกณฑ์เยอะค่ะบางคนมีที่นาแต่ฐานะยากจนไม่ได้ร่ำรวยก็ไม่ได้รับสิทธิ์ทำให้คนจนนั้นเข้าไม่ถึงสิทธิ์ที่ควรจะได้รับค่ะ
1: มีอีกประเด็นหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องของการโจรโกงสอบท้องถิ่นนะครับกองปราบครับขยายผลคดีนี้นะครับแจ้งข้อหาเพิ่ม11คนเอี่ยวโกงสอบปมผู้สอบผ่านกว่า 5,000 คนรอเคาะเรียกสอบครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าวันนี้ครับชุดสืบสวนประชุมติดตามความคืบหน้าทางกองปราบอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขยายผลผู้เกี่ยวข้องหากมีหลักฐานเชื่อมโยงถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายและส่งสำนวนที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ดำเนินการต่อส่วนที่มีผู้สอบผ่านและได้รับการบรรจุไปกว่า 5,000 คนทั่วประเทศที่กำลังถูกตรวจสอบความผิดปกติของคะแนนและคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.เตรียมเสนอรายชื่อทั้งหมดให้คณะกรรมการกลางพิจารณาเพิกถอนการบรรจุนั้นในส่วนของกองปราบครับยังไม่สามารถเรียกมาสอบปากคำได้ทั้งหมดต้องรอความชัดเจนจากมาตรการทางปกครองของกระทรวงมหาดไทยและแนวทางของปปช.ก่อนทางนี้เตรียมความพร้อมแนวทางรองรับไว้แล้วหากในอนาคตจำเป็นต้องสอบปากคำผู้สอบทั้งหมดอาจต้องให้พนักงานสอบสวนแต่ละพื้นที่ทุกประเทศเป็นผู้สอบตามประเด็นเดียวกันก่อรวบรวมข้อมูลส่งกลับไปยังส่วนกลางและปปช.ขณะที่มีรายงานนะครับว่าคณะทำงานชุดทำคดีของกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.สอบปากคำผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามสว.เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติตามTOR เพราะเบื้องต้นทราบว่าผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจเด็ดขาดจากอธิการบดีของมสว.ครับในการบริหารจัดการเซ็นสัญญาหรือว่าดีลงานกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ซึ่งการสอบปากคำครั้งนี้เป็นรูปแบบของการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ใช่การดำเนินคดีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ขอรูปแบบสัญญาจ้างต่างๆจากผู้อำนวยการสำนักทดสอบรวมถึงสัญญาจ้างที่เป็นพันธะผูกพันระหว่างสท.และมสว.ซึ่งในสัญญาจ้างฉบับนี้มีประเด็นสำคัญที่ปปช.ทักท้วงแต่ผู้อำนวยการสำนักทดสอบไม่ได้แจ้งข้อมูลบางส่วนกับบอร์ดผู้บริหารมสว.เบื้องต้นทราบมาว่าผู้อำนวยการสำนักทดสอบอยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัยซึ่งนอกจากผู้อำนวยการสำนักทดสอบแล้วเจ้าหน้าที่ยังสอบปากคำผู้บริหารและก็สายปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพิมพ์ที่เป็นชุดจัดทำข้อสอบร่วมด้วยขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานหลังสท.แจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องความผิดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อมูลกระดาษคำตอบซึ่งเป็นเอกสารราชการโดยกลุ่มข้าราชการที่ถูกพบในบ้านหลังหนึ่งที่นนทบุรีครับซึ่งพยานหลักฐานที่ปรากฏในวันจับกุมจะถูกขยายผลเพื่อดำเนินคดีเบื้องต้นทราบว่าตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้สอบปากคำนายชัดพิสุทธิ์หรือว่าเต้ยรวมถึงอยู่ระหว่างการเร่งสอบสวนเส้นทางการเงินบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นความผิดอาญาที่ต้องดำเนินคดีทันทีโดยไม่ต้องตรวจสอบว่าผู้กระทำความผิดเข้าข่ายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่เพราะหากจะรอการทำคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามมาตรา157ก็มองว่าอาจจะเป็นการดำเนินการที่ล่าช้าเพราะว่ากระบวนการต้องเข้าสู่ขั้นตอนของปปช.ครับวันนี้กองปราบปรามจะเน้นดำเนินคดีอาญาเป็นหลักเช่น กรณีการพบผู้เกี่ยวข้องในที่เกิดเหตุ11 คนอาจจะถูกดำเนินคดีอาญา

0: แต่ก็หาร่วมกันแก้เอกสารทางราชการก่อนขยายผลว่าเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่หากพบเชื่อมโยงจึงจะส่งเรื่องไปยังปปช.ครับ
1: ขณะที่บ่าย2วันนี้นะคะจะมีการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นค่ะโดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานที่ประชุมก็จะเคาะมติเพิกถอนข้าราชการล็อตแรก 3,621 คนนะคะหลังพบคะแนนผิดปกติเพิ่มขึ้นชัดเจนเพื่อพิจารณามติก่อนค่ะก่อนจะเพิกถอนการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นส่วนกลุ่มที่เหลือ 400,000 คนจะนับคะแนนใหม่ทั้งหมดนะคะก่อนจัดลำดับคะแนนผู้สอบแข่งขันได้และจุในลำดับถัดไปโดยไม่มีมติแล้วก็จะส่งรายชื่อไปยังจังหวัดนั้นๆเพื่อเพิกถอนรายชื่อค่ะส่วนการตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมด 800,000 แผ่นของผู้เข้าสอบกว่า 400,000 คนกระทรวงมหาดไทยจะเป็นการหลักประสานหน่วยงานกลางที่น่าเชื่อถือและมีความพร้อมเช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานกพ.ตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมดนะคะเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมซึ่งจะใช้เวลาในการตรวจสอบ15วันค่ะโดยการประชุมวันนี้เป็นที่จับตานะคะภายหลังปรากฏข้อมูลแถลงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยนายอันสิทธิ์บอกว่าเนื่องจากมีการประกาศรายชื่อผู้มีคะแนนผิดปกติ 5,814 รายแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกมีคะแนนเพิ่มขึ้นชัดเจนประมาณ 3,621 รายค่ะกลุ่มที่2มีคะแนนดีอยู่แล้วแต่ว่าคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ 1,713 รายและกลุ่มที่3ผู้ที่มีคะแนนต่างกันเพียง1คะแนนแต่เอกสารกระดาษคำตอบไม่ชัดเจนประมาณ480รายหลังจากเกิดการประกาศที่ผิดพลาดจนทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงจึงได้หารือผู้เกี่ยวข้องแล้วว่าเมื่อกสท.เป็นผู้มีมติประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ก็ต้องเป็นผู้มีอำนาจเพิกถอนคำสั่งบรรจุเช่นกันโดยได้หารือร่วมกันแล้วว่าต้องดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเพราะเรื่องนี้ถือเป็นความอุกอาจจึงต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการเร่งเพิกถอนให้เร็วเพื่อให้ผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเองมีกว่า 9,000 คนนั้นมีคะแนนตรงกับคะแนนดิบและรายชื่อที่ประกาศได้รับความเป็นธรรมค่ะส่วนผู้ที่กระทำผิดตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อมั่นว่าตำรวจจะสามารถสรุปผลได้เช่นเดียวกับทางปปช.โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งมาประกอบพิจารณาร่วมกันนะคะอีกประเด็นที่สังคมจับตาก็คือรายชื่อกลุ่มแรก 3,621 รายจะมีการเปิดเผยต่อสาธารณะหรือไม่นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าเมื่อมีที่ประชุมมีมติแล้วจะมีการแจ้งไปยังแต่ละจังหวัดและจังหวัดก็จะส่งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้บรรจุโดยไม่มีมติออกมาแล้วก็ต้องดำเนินการเพิกถอนซึ่งถือเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมี2แนวทางแต่ตามกฎหมายต้องไปแจ้งยังแต่ละจังหวัดที่มีการบรรจุส่วนท้ายที่สุดแล้ว 3,621 รายสื่อมวลชนก็น่าจะได้รับทราบแล้วค่ะอีกประเด็นที่จับตาตามในโซเชียลก็คือนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสนิทกับนายวินผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบนายนิรัตยอมรับว่ารู้จักกับนายวินแต่ไม่เคยจ้างงานนายวินและนายวินก็ไม่เคยมาของานตนค่ะ
0: 12 11 นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามีภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่จีนครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนักทีมชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
0: ติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่จีนนะครับนายกรัฐมนตรีเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI บนเวที

0: โลกชูคุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเกิดเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026ภายใต้หัวข้อ AI Partnershipfor a brighter future โดยมินิสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศองค์การระหว่างประเทศภาคธุรกิจและภาควิชาการเข้าร่วมครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าโลกกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่โดย AI ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในทุกด้านซึ่งนายกรัฐมนตรีเสนอว่าธรรมาภิบาล AI ควรตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ3ประการได้แก่คุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันโดย AI ต้องรับใช้มนุษยชาติคุ้มครองสิทธิมนุษยชนความเป็นส่วนตัวและก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ขณะเดียวกันก็พร้อมรับมือความเสี่ยงที่จะเกิดจากอคติการปลดล็อกศักยภาพ AI ที่ดีต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสถาบันที่เชื่อถือได้ประชาชนที่มีทักษะและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลรวมไปถึงกฎระเบียบที่คาดเดาได้เป็นที่ต้องการของทุกประเทศเพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมขณะเดียวกันครับก็ได้ให้ความมั่นใจว่าจะปกป้องความเชื่อมั่นสาธารณะด้วยส่วนการสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันการประเมินความก้าวหน้า AI ที่แท้จริงจะดูได้จากความเจริญของมนุษยชาติครับ
1: นายกอนุทินยังนำทัพนักลงทุนไทยครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์บุกจีนด้วยนะคะผู้บริหารระดับสูงกว่า153คนจาก48บริษัทค่ะนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าในการเดินทางเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีและคณะครั้งนี้นายกจะเป็นประธานเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนแห่งที่4ของ BOI ที่นครเฉิงตูซึ่งถือว่าเป็นสำนักงานสำคัญที่จะดูแลเรื่องการส่งเสริมการลงทุนในภูมิภาคจีนฝั่งตะวันตกซึ่งถือว่ามีความสำคัญกับเศรษฐกิจจีนในปัจจุบันและมีบริษัทที่ศักยภาพสูงในด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและพลังงานสะอาดหลายบริษัทในพื้นที่นี้ค่ะนอกจากนี้ในการเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนในนครเฉิงตูครั้งนี้ก็ยังมีกิจกรรมสำคัญก็คือการร่วมรับประทานอาหารกลางวันและหารือระหว่างนายกกับกลุ่มนักธุรกิจไทยชั้นนำกว่า153คนจาก48บริษัทโดยจะมีนักธุรกิจ110คนร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนายกถือว่าเป็นการนำทัพนักธุรกิจไทยมายังประเทศจีนครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ค่ะนายนฤทธิ์บอกว่ากิจกรรมนี้นะคะมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นายกรัฐมนตรีได้พบปะและรับฟังประสบการณ์การทำธุรกิจในจีนจากภาคเอกชนโดยตรงเนื่องจากหลายบริษัทมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีการลงทุนในจีนอยู่แล้วโดยข้อมูลและข้อเสนอแนะเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับท่านนายกในการนำไปหารือเพื่อผลักดันความร่วมมือและขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนในโอกาสต่อไปค่ะกิจกรรมครั้งนี้จะมีนักธุรกิจที่มีประสบการณ์ทำธุรกิจในจีนมาถ่ายทอดประสบการณ์การลงทุนและการทำธุรกิจในจีนนะคะก็อย่างเช่นนายสุภชัยเจรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์นายสราวุธอยู่วิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจกระทิงแดงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างธุรกิจจีนและธุรกิจไทยโดยมีบริษัทไทยที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ลงทะเบียนมาแล้วมีบริษัทไทยลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ประมาณ40กว่ารายนะคะทาง BOI ก็จัดพื้นที่เฉพาะเพื่อให้บริษัทไทยกลุ่มนี้ได้พบปะและเจรจากับธุรกิจฝั่งจีนที่มีความสนใจในรูปแบบเดียวกันเพื่อจะสร้างโอกาสในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันในอนาคตค่ะสำหรับกลุ่มนักธุรกิจที่เข้าร่วมโต๊ะอาหารกับนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ก็ครอบคลุมอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สำคัญหลายด้านนะคะเช่นองค์กรพันธมิตรและยักษ์ใหญ่ภาคการผลิตนำโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยจีนรวมถึงผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนเช่นกลุ่ม CP กลุ่มกระทิงแดงบริษัทปตท.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งกลุ่มสหฟาร์มกลุ่มมิตรผลเครือซีเมนต์ไทยบริษัทบ้านปูบริษัทเอเนอร์จีแอปบริษัทอมตะและ WHA ค่ะนอกจากนี้ยังมีกลุ่มสถาบันการเงินและบริการที่มีตัวแทนจากธนาคารพาณิชย์หลักของไทยเช่นเคแบงค์ธนาคารกรุงเทพรวมถึงกลุ่มค้าปลีกและการแพทย์อย่างเดอะมอลล์กรุ๊ปไทยเบเวอเรจและ BDMS ด้วยค่ะ
0: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ให้สัมภาษณ์ระหว่างร่วมคณะกับนายกรัฐมนตรีเยือนจีนด้วยนะครับว่าความโดดเด่นของการเดินทางเยือนจีนครั้งนี้ครับก็คือการผนึกกำลังกับภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่ขนทัพร่วมเดินทางไปเป็นจำนวนมากเพื่อร่วมเวทีจับคู่ธุรกิจ กับนักลงทุนจีนเพื่อเจรจาดึงดูดการลงทุนครั้งใหญ่เข้าสู่ประเทศไทยและแสดงศักยภาพความพร้อมของประเทศ

0: โดยมีบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับประเทศร่วมเดินทางไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครือเจริญพหุพันธ์กลุ่มอมตะสหพัฒน์รวมถึงกลุ่มธนาคารพาณิชย์ชั้นนำทิศทางการลงทุนปัจจุบันเปรียบเสมือนจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญของโลกวันนี้เสาหลักเปลี่ยนจริงๆมีคลื่นการลงทุนลูกใหม่เหมือนคลื่นการลงทุนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี1980ตอนนั้นเป็นคลื่นการลงทุนจากญี่ปุ่นแต่วันนี้มันคือคลื่นลูกใหม่คือ AI พลังงานสะอาดดิจิตอลและระบบอัตโนมัติโดยรัฐบาลยังคงพุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและหุ่นยนต์ครับ12:19 เดี๋ยวพักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100 บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ค่ะเป็นการประชุมที่ชี้ขาดคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะปุณใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.นะคะว่าต้องพ้นจากตำแหน่งหรือไม่หลังจากมีเรื่องถูกร้องเรียนว่ามีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมซึ่งอาจจะนำไปสู่การพ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.หากคณะกรรมการสรรหามีมติว่าขาดคุณสมบัติค่ะซึ่งล่าสุดทางที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แล้วนะคะว่านายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกสทช.มีมติต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่พ.ศ. 2553ค่ะซึ่งก็ถือว่าได้สละสิทธิ์การเข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.นะคะนายวิษณุบอกว่าการกระทำที่ผ่านมาของนายแพทย์สรณะเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหยิบยกแต่ละเรื่องไปพิจารณาว่ามีผลอย่างไรค่ะส่วนจะต้องให้เสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าหรือไม่นายวิษณุก็บอกว่าฝ่ายสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภารับเรื่องมาจากช่องทางไหนก็ส่งกลับไปช่องทางนั้นค่ะ
1: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนำกำลังทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวใช้คนไทยถือครองที่ดินซื้อบ้านอยู่อาศัยในพัทยาพบโฆษณาเป็นหมู่บ้านชาวรัสเซียอ้างไม่รู้จักคนไทยที่เป็นโนมินีถือหุ้นบริษัทแต่ว่าบางรายอาศัยมากว่า20ปีครับพบนิติบุคคลเข้าขายใช้โนมินีกว่า 14,000 รายโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินพูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนำกำลังตำรวจฝ่ายปกครองกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมที่ดินกว่า200นายครับเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าว4เฟสอาเฟส4ครับในพื้นที่ชลบุรีเข้าค้นพื้นที่ 41.33 บริษัทมูลค่าความเสียหาย235ล้านบาทเป้าหมายสำคัญก็คือหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งในพัทยาอำเภอบารมุงจังหวัดชลบุรีเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ใช้โนมินีคนไทยจดทะเบียนบริษัทและมีชาวบ้านต่างชาติถือครองบ้านและที่ดิน8หลังหนึ่งในนั้นก็คือบ้านของนายอีกอร์ชาวรัสเซียครับข้อมูลสืบสวนพบว่ามีสัดส่วนถือหุ้นบริษัทที่แจ้งทะเบียนซื้อบ้าน 49% เมื่อตำรวจเข้าไปตรวจสอบก็พบนายอีกอร์อยู่ในบ้านหลังนี้และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลอย่างดีเลยครับนายอีกอร์ชาวรัสเซียอ้างว่าอยู่เมืองไทยมา20ปีไม่มีภรรยาเป็นคนไทยแต่ครอบครัวชาวรัสเซียอยู่เมืองไทยมีลูกสาวเดินทางไปกลับไทยรัสเซียตนเองกลับรัสเซียปีละ 3-4 ครั้งและเพิ่งกลับมาไทยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและเจ้าตัวทราบว่าไม่สามารถถือครองที่ดินได้และทราบว่าตัวเองถือหุ้น 49% ยอมรับว่าส่วนตัวไม่ได้รู้จักกับคนไทยที่ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนซื้อบ้านหลังนี้ 51% แต่ว่านักบัญชีหรือว่าทนายความของตนเองอาจจะรู้จักเพราะทนายความหามาให้ครับจากนั้นเข้าตรวจสอบบ้านเป้าหมายอีกหลังหนึ่งเป็นบ้านของชาวรัสเซียนะครับชื่อว่ายูซุฟจดทะเบียนบริษัทซื้อบ้านโดยใช้คนไทยเป็นโนมินีด้วยเหมือนกันครับซึ่งครอบครัวนี้มีบ้านถึง6หลังในหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดของกลางเป็นเอกสารและก็ใบปลิวโฆ

0: ษณาซื้อขายบ้านใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ใบภาษีพลตำรวจโทสำนานบอกว่าในหมู่บ้านนี้มีเป้าหมาย8หลังคือบริษัทในเครือของนายอีกอร์2หลังแล้วก็เครือข่ายของนายยูซุฟ6หลังซึ่งพบว่าชาวรัสเซีย2กลุ่มนี้ใช้คนไทยเป็นโนมินีซื้อบ้านอยู่ในหมู่บ้านหรูโครงการใหญ่แล้วก็ประกาศขายบ้านอ้างโฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวรัสเซียดังนั้นเจ้าหน้าที่ยอมไม่ได้ครับที่จะประกาศขายโฆษณาว่าเป็นหมู่บ้านรัสเซียและในหลายประเทศจึงต้องนำมาสู่การปฏิบัติการจับกุมส่วนคนไทยที่ถือหุ้น 51% จากการตรวจสอบก็พบว่าหลายคนไม่มีตัวตนและจะต้องตรวจสอบว่ามีการจดแจ้งบริษัทเป็นเท็จด้วยหรือไม่สืบสวนเพิ่มเติมครับพบกลุ่มชาวรัสเซียใช้เว็บไซต์ในรัสเซียประกาศขายแล้วก็ให้เช่าบ้านพร้อมเรียกหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีว่าเป็นหมู่บ้านของชาวรัสเซียเมื่อตรวจสอบพบว่ามีการร่วมกับคนไทยและผู้ทำบัญชีจัดตั้งบริษัทถือครองบ้านเดี่ยวในโครงการสพัทยา6โครงการรวม775หลังมูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาทผ่านนิติบุคคล495บริษัทตรวจสอบเชิงลึกพบว่า435บริษัทเป็นนิติบุคคลต่างด้าวโดย19บริษัทเข้าข่ายใช้โนมินีและอีก14บริษัทเป็นนิติบุคคลต่างด้าวที่ถือหุ้นเกิน 50% แต่ถือครองที่ดินรวมกลุ่มเป้าหมาย33บริษัทแม่บ้านทำงานบ้านรัสเซียก็เล่าให้ฟังบอกว่าเห็นชาวรัสเซียเข้ามาอาศัยในพื้นที่นานแล้วและหมู่บ้านนี้มีทั้งชาวรัสเซียและคนไทยพักปะปนกันไม่ได้เป็นชาวรัสเซียทั้งหมดส่วนบ้านที่ตนเองดูแลนั้นเจ้าของเป็นคนไทยทำงานอยู่ที่กรุงเทพและไม่ได้พักอาศัยเป็นประจำจึงจ้างให้ตนเข้ามาดูแลทำความสะอาดบ้านไม่ทราบว่าคนรัสเซียประกอบอาชีพอะไรบ้านที่ประกาศขายและให้เช่าไม่ทราบว่าเป็นทรัพย์สินของคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติเพราะหลายหลังใช้บริษัทในหน้าหรือว่าเอเจนซี่เป็นผู้ดำเนินการแทนครับ
1: ช่วงสายที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุคอนกรีตถล่มทับคนงานค่ะโดยเป็นแผ่นคอนกรีตขนาดใหญ่กว้าง1เมตรยาว6เมตรนะคะล้มทับคนงานที่ซอยสุขุมวิท 66/1 แขวงบางนาเหนือเขตบางนากรุงเทพค่ะกู้ภัยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบแผ่นปูนคอนกรีตล้มทับคนงานมีผู้ติดค้าง2คนนะคะนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับทรัมป์ออกกฎหมายคุมเข้มนักศึกษาต่างชาติครับรัฐบาลของนายโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศแผนการใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดกับนักศึกษาต่างชาติซึ่งจะมีข้อจำกัดมากมายเช่นห้ามอยู่ในสหรัฐอเมริกาแต่ว่าสมาคมนักศึกษาก็แย้งว่าเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นและจะเกิดปัญหาตามมาครับกระทรวงความมั่นคงแห่งมัธยภูมิประกาศคำเตือนอย่างเป็นทางการในแผนการนี้ตามนโยบายของทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกันยายนบอกว่ามีเป้าหมายเพื่อต่อต้านการละเมิดวีซ่าที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติผ่านการตรวจสอบโดยในกฎระเบียบใหม่นี้มีทั้งการกำหนดให้นักศึกษาต่างชาติไม่ให้พำนักเกิน4ปีนอกจากนี้ได้รับอนุญาตจากนอกจากจะได้รับอนุญาตจากรัฐบาลจากที่ก่อนหน้านี้นักศึกษาต่างชาติที่ถือวีซ่า F1 และวีซ่าแลกเปลี่ยน J1 สามารถพำนักได้จนกว่าจะจบการศึกษาตามที่สถาบันการศึกษารับรองนอกจากนั้นครับจะจำกัดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแล้วก็การโอนย้ายระหว่างมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยก็จะถูกจำกัดด้วยเช่นกันหลังสำเร็จการศึกษาหรือว่าเปลี่ยนประเภทวีซ่านักศึกษาจะมีเวลา30วันในการเก็บสัมภาระและเดินทางออกจากประเทศจากเดิมที่มีระยะเวลาผ่อนผัน60วันกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิแจ้งว่าเป็นเวลาหลายสิบปีนักศึกษาต่างชาติหลายพันคนใช้ระบบตรวจคนเข้าเมืองในทางที่ผิดโดยการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรต่างๆอย่างไม่มีกำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการจะต้องออกจากสหรัฐสมาคมนักศึกษานานาชาติองค์กรไม่แสวงผลกำไรให้คำแนะนำแก่โรงเรียนเกี่ยวกับการรับนักเรียนต่างชาติก็ได้วิพากษ์วิจารณ์กฎระเบียบใหม่นี้ครับโดยบอกว่าแผนการนี้เป็นเรื่องที่ผิดพลาดและไม่จำเป็นแล้วก็จะก่อให้เกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติตามมาครับ
1: สถานการณ์ไฟป่าในแคนาดาทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะโดยมีไฟป่าทั่วประเทศสูงถึง858จุดค่ะภาพจากโดรนเผยให้เห็นกลุ่มควันหนาทึบและแผ่ปกคลุมน่านฟ้าเหนือเมืองหลวงในเมืองเทมเซนเตอร์รัฐออนทาริโอก่อนที่กระแสลมจะพัดพามลพิษข้ามแดนเข้าสู่สหรัฐแผ่เป็นบริเวณกว้างตั้งแต่แถบมิดเวสต์ไปจนถึงตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เมืองใหญ่อย่างโทรอนโตมินิแอโพลิสและมิลวอกกี้เผชิญ ินกับดัชนีคุณภาพอากาศที่อยู่ในระดับอันตรายโดยมีรายงานพื้นที่ที่มีคุณภาพอากาศย่ำแย่ครอบคลุมถึง10รัฐไล่ตั้งแต่รัฐมินนิโซตาไปจนถึงรัฐแมริแลนด์ทางตอนใต้ค่ะวิกฤตหมอกควันครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการใช้ชีวิตของประชาชนนะคะโดยเมืองดีทรอยต์ถูกจัดอันดับโดยบริษัท

0: QR ให้เป็นเมืองที่มีคุณภาพอากาศย่ำแย่ที่สุดในโลกในวันพฤหัสบดีโดยดัชนีมลพิษที่สูงถึง600ซึ่งเกินกว่าระดับที่สำนักงานป้องกันสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐกำหนดไว้ว่าเป็นอันตรายถึง2เท่าค่ะด้านนครนิวยอร์กนะคะท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยหมอกควันสีส้มและมีกลิ่นฉุนรุนแรงซึ่งนายโชลานมามดานีนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กเตือนว่ามลพิษเป็นอันตรายต่อประชาชนทุกคนไม่ใช่เฉพาะกลุ่มเสี่ยงพร้อมสั่งการให้แจกจ่ายหน้ากากอนามัย KN95 ฟรีตามห้องสมุดและสถานีตำรวจค่ะวิกฤตทางอากาศที่เกิดขึ้นสร้างความกังวลอย่างมากต่อการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศนะคะระหว่างแชมป์เก่าอาร์เจนตินาและแชมป์ยุโรปสเปนซึ่งมีกำหนดจะฟาดแข่งกันวันอาทิตย์นี้ที่สนาม MetLife Stadium ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งเป็นระบบเปิดค่ะท่ามกลางแฟนบอลกว่า 82,500 คนรวมถึงผู้ชมอีกครึ่งแสนที่จะมารวมตัวกันที่เซ็นทรัลปาร์คในย่านแมนฮัตตันด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการเดินหายใจของสมาคมโรคปอดแห่งสหรัฐเตือนนะคะว่าสภาพอากาศที่ทั้งร้อนและเต็มไปด้วยมลพิษจะเป็นการซ้ำเติมร่างกายและสร้างความตึงเครียดอย่างรุนแรงต่อระบบหัวใจของนักเตะซึ่งอาจจำเป็นต้องเพิ่มการพักดื่มน้ำมากกว่า2ครั้งต่อเกมเพื่อความปลอดภัยพร้อมแนะนำให้แฟนบอลที่มีปัญหาสุขภาพหรือมีภูมิคุ้มกันบกพร่องพิจารณาขายตั๋วไปและเลือกชมการแข่งขันอยู่ที่บ้านดีกว่าค่ะอย่างไรก็ตามสำนักงานอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะคะว่าสภาพอากาศอาจจะเริ่มคลี่คลายเนื่องจากจะมีฝนตกหนักลงมาช่วยชะล้างกลุ่มควันในวันเสาร์ก่อนที่มวลความกดอากาศสูงหรือแนวขบวนความเย็นจะพัดผ่านเข้ามาในเช้าวันอาทิตย์ซึ่งคาดว่าก็จะช่วยขับไล่หมอกควันไปได้ค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: ปักใต้บ้านเรา
0: ปักใต้บ้านเรา

ีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวปักใต้บ้านเราผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะเริ่มต้นเวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้วันศุกร์ที่17 กรกฎาคม 2569ค่ะสัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์อสมทพัทลุงแม่ข่ายดิฉันกฤชนิพานิลเขตจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะแล้วก็นำข่าวสารจากทั่วทั้งภาคใต้ผ่านการเล่าจากนักจัดรายการนะคะทุกสถานีของอสมทนะคะที่ท่านกำลังติดตามรับฟังกันอยู่นะคะวันนี้เริ่มต้นกันที่จังหวัดพัทลุงกันเช่นเคยนะคะเมื่อวานนี้ที่จังหวัดพัทลุงนะคะได้มีการเปิดงานสับปะรดผลไม้และของดีอำเภอป่าบอนครั้งที่ยกระดับสินค้าเกษตรสร้างรายได้สู่ชุมชนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะคะได้เปิดงานสับปะรดผลไม้และของดีอำเภอป่าบอนครั้งที่27ประจำปี2500

69ส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพสร้างโอกาสทางการตลาดและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานซึ่งการจัดงานครั้งนี้ก็เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในอำเภอป่าบอนเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพโดยเฉพาะสับปะรดป่าบอนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของพื้นที่ตลอดจนผลไม้และสินค้าเด่นของอำเภอให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและสร้างรายได้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในท้องถิ่นภายในงานก็จะมีกิจกรรมหลากหลายนะคะทั้งขบวนรถปลุกชาติขบวนของดีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการประกวดผลผลิตทางการเกษตรการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนการแสดงศิลปวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงท้องที่ท้องถิ่นการประกวดลายแดนซ์และมหรสพตลอดการจัดงานในโอกาสนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงก็ได้ชมการแสดงนางรำจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจำนวน427คนพร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตรและเยี่ยมชมนิทรรศการรวมถึงบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเกษตรกรและผู้ร่วมงานการจัดงานสับปะรดผลไม้และของดีอำเภอป่าบอนถือว่าเป็นเวทีสำคัญในการยกระดับสินค้าเกษตรของจังหวัดพัทลุงสร้างมูลค่าเพื่อให้ผลผลิตในพื้นที่แล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนที่จังหวัดพัทลุงเช่นเดียวกันนะคะนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้มีการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการเกษตรในพื้นที่อำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงพร้อมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและวิสาหกิจชุมชนต้นแบบเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานปัญหาและแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรของจังหวัดจุดแรกนะคะได้มีการเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนพึ่งจิ๋วและพึ่งโพรงไทยม่วงทวนตำบลหันเทาซึ่งดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงชันโรงตามมาตรฐาน GAP การผลิตรังชันโรงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งเช่นลิปสติกสบู่รวมถึงสาธิตการเก็บรังและแยกรังชันโรงเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนจากนั้นลงพื้นที่ไร่นาสวนผสมของนายใจสุวรรณกิจเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี2561ตำบลฝาละมีซึ่งเป็นแปลงเรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสานถ่ายทอดองค์ความรู้และการจัดการพื้นที่การวางระบบน้ำการปลูกพืช3อย่างประโยชน์4อย่างการเลี้ยงปลาการเลี้ยงผึ้งและการผลิตปุ๋ยหมักใช้เองเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการลงพื้นที่ครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของจังหวัดพัทลุงในการส่งเสริมเกษตรวิสาหกิจชุมชนและศูนย์เรียนรู้การเกษตรให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้พัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสร้างรายได้ที่มั่นคงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงเดินหน้าคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคพาร์กินสันเฉลิมพระเกียรติตั้งเป้าดูแลกว่า 1,000 คนโดยมีนางสาวสอนนงสงสมพันธ์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงนะคะพร้อมด้วยนายโชคชัยรักเกื้อเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงเดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจคณะแพทย์บุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครตลอดจนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการพร้อมชื่นชมความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนการให้บริการเชิงรุกด้านสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดพัทลุงซึ่งโครงการดังกล่าวก็มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพาร์กินสันตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับการประเมินอาการจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพและวางแผนการรักษาอย่างเหมาะสมหากตรวจพบความผิดปกตินะคะจะสามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างทันท่วงทีซึ่งจะช่วยชะลอการดำเนินของโรคลดความรุนแรงของอาการและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในระยะยาวสำหรับโรคพาร์กินสันนะคะก็เป็นโรคความเสื่อมของระบบประสาทที่พบได้มากในผู้สูงอายุโดยผู้ป่วยมักมีอาการมือสั่นเคลื่อนไหวช้ากล้ามเนื้อแข็งเกร็งและการทรงตัวผิดปกติการคัดกรองและวินิจฉัยตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพการดำเนินโครงการครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สภากาชาดไทยหลากาชาดจังหวัดพัทลุงโรงพยาบาลพัทลุงและหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานบริการเชิงรุกน้อมนำในพระมหากรุณาธิคุณและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการ

0: แพทย์ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงอันเป็นการยกระดับสุขภาพและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนจังหวัดพัทลุงอย่างยั่งยืน
1: ที่จังหวัดตรังนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้เป็นประธานประชุมชี้แจงข้อมูลการเวนคืนที่ดินโครงการขยายทางวิ่งท่าอากาศยานตรังนะคะพันจาโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้นะคะซึ่งเป็นโครงการปรับปรุงขยายทางวิ่งท่าอากาศยานตรังประจำปีงบประมาณ2569ณอาคารท่าอากาศยานตรังโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังอย่างพร้อมเพรียงการประชุมในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมแก่ประชาชนรวมถึงเจ้าของกรรมสิทธิ์นะคะที่ดินในพื้นที่โครงการเกี่ยวข้องกับขั้นตอนแนวทางการประเมินราคาชดเชยตลอดจนกรอบระยะเวลาการดำเนินงานตามกฎหมายเวนคืนที่ดินเพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของจังหวัดตรังเป็นไปอย่างเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สุดต่อส่วนรวมพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะเน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะเร่งสร้างการรับรู้รับฟังข้อห่วงใยของประชาชนอย่างรอบด้านและดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์การชดเชยอย่างสมเหตุสมผลตามกรอบกฎหมายทั้งนี้โครงการปรับปรุงขยายทางวิ่งท่าอากาศยานตรังนะคะถือเป็นโครงการยุทธศาสตร์สำคัญในการยกระดับศักยภาพสนามตรังสู่การเป็นท่าอากาศยานนานาชาติซึ่งจะช่วยรองรับจำนวนผู้โดยสารสายการบินและการเติบโตทางเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ในฝั่งอันดามันในอนาคตนะคะขอบคุณคุณเก๋นะคะจากอสมทจังหวัดตรังนะคะส่งข่าวเข้ามานะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนนะคะร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเมืองประวัติศาสตร์ในงานโครงการยกระดับประเพณีวัฒนธรรมนครเมืองแห่งศิลป์ศรัทธาอารยธรรมระหว่างวันที่1ถึง5สิงหาคม2569ณศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชและสนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่ายกระดับทุนทางวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างยั่งยืนภายในงานนะคะจัดเต็มด้วยกิจกรรมทางศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและความบันเทิงตลอด5วันเริ่มต้นด้วยพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองการแจกข้าวสารแก่ประชาชนการเปิดโรงทานการจัดนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นการสาธิตงานช่างและหัตถกรรมการจำหน่ายสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมนิทรรศการวัตถุมงคลเมืองนครรวมถึงการแสดงสตรีทอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตจากศิลปินและเยาวชนของจังหวัดอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือการแสดงแสงสีบริเวณศาลหลักเมืองและสนามหน้าเมืองจะแสดงทุกคืนตลอดการจัดงานถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ความศรัทธาและอัตลักษณ์ของนครศรีธรรมราชผ่านเทคโนโลยีแสงสีสุดตระการตานอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนะคะที่น่าสนใจได้แก่การแข่งขันนกกรงหัวจุกชิงแชมป์แห่งประเทศไทยการประกวดพระเครื่องและวัตถุมงคลการประกวดสุดยอดเมนูสร้างสรรค์อาหารถิ่นสู่สากลขบวนแห่ศาลหลักเมืองย้อนยุคการแสดงโขนการแสดงเพลงบอกมโนราตัวอ่อนการแสดงแบบผ้าไทยภูษาศิลป์ผ้าถิ่นเมืองนครสู่สากลตลอดจนพิธีมอบรางวัลการประกวดในสาขาต่างๆสำหรับวันที่3สิงหาคม2569จะมีพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการพร้อมขบวนแห่ศิลปะวัฒนธรรมจำนวน9ขบวนการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมชุดศาลหลักเมืองนครและการแสดงดนตรีร่วมสมัยจากศิลปินชื่อดังสร้างสีสันและความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงานตลอดทั้ง5วันผู้ร่วมงานก็จะได้สัมผัสวิถีชีวิตศิลปะความเชื่อและมรดกภูมิปัญญาของชาวนครศรีธรรมราชอย่างใกล้ชิดผ่านกิจกรรมที่ผสมผสานความศักดิ์สิทธิ์และความงดงามของวัฒนธรรมและความร่วมมือไว้ในงานเดียวกันจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนครนะคะนครเมืองแห่งศิลป์ศรัทธาอารยธรรมระหว่างวันที่1ถึง5สิงหาคม2569ณศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชและสนามหน้าเมืองเพื่อร่วมสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมสร้างแรงศรัทธาและร่วมขับเคลื่อนนครศรีธรรมราชสู่การเป็นแห่งศิลปะเมืองแห่งศิลปะศรัทธาและอารยธรรมภาคใต้อย่างยั่งยืนนะคะขอบคุณคุณดิวิรงรองนะคะนักจัดรายการจากอสมทจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะส่งข่าวเข้ามานะคะไปต่อกันที่

0: ที่จังหวัดสงขลานะคะโดยคุณแจ็คลักษณัยเจริญชีพค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่บูรณาการทุกหน่วยงานปรับระบบจราจรเพิ่มป้าย

0: ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้าใจการใช้งานด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่พร้อมมอบนโยบายให้ด่านศุลกากรและหน่วยงานในระบบ 4IQ บูรณาการการทำงานร่วมกันปรับปรุงแนวทางปฏิบัติและยกระดับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางการขนส่งสินค้าและภาคการท่องเที่ยวหลังการเปิดทดลองใช้งานด่านแห่งใหม่เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและสร้างความสับสนของผู้ใช้บริการในวันแรกการประชุมมีนายบรรทูลอู่เจริญนายด่านศุลกากรสะเดาดร.สิทธิพงษ์สิทธิพัทรประภานายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาพันตำรวจเอกพัฒนชัยปาลสุวรรณผู้กำกับการสภ.สะเดาผู้แทนตรวจคนเข้าเมืองสงขลาหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนทั้งนี้การประชุมดังกล่าวสืบเนื่องจากการเปิดทดลองใช้งานด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่เป็นวันแรกซึ่งพบปัญหาการจราจรสะสมและเกิดคอขวดโดยเฉพาะในช่วงของเวลา8:00 น.ถึง 14:00 น.ซึ่งเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเข้าประเทศไทยเป็นจำนวนมากแม้ด่านจะเปิดให้บริการรวม8ช่องทางแต่เนื่องจากเป็นสถานที่ใหม่ผู้ใช้บริการจำนวนมากยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับเส้นทางและการจัดช่องเดินรถประกอบกับป้ายแนะนำเส้นทางยังไม่เพียงพอส่งผลให้ต้องใช้เวลารอคิวผ่านพิธีการนานกว่าปกติจนกลายเป็นประเด็นที่ถูกแชร์กันในโซเชียลมีเดียฝั่งมาเลเซียทางด้านของนายบรรทุนอู่เจริญนายด่านศุลกากรสะเดาได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมได้กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน3ประการประกอบด้วย1การปรับปรุงระบบจราจรและป้ายนำทางโดยเร่งติดตั้งป้ายจราจรและป้ายแนะนำเส้นทางเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกจุดพร้อมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์รวมถึงแผ่นพับแนะนำเส้นทางเข้าออกทั้งด่านเก่าและด่านใหม่เพื่อแจกจ่ายแก่นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการ 2. เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ปรับแผนการปฏิบัติงาน 3 จุดสำคัญได้แก่อาคารตรวจสินค้าอาคารตรวจผู้โดยสารและบริเวณด่านเก่าเพื่อในความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้บริการอย่างใกล้ชิดซึ่งจากการดำเนินมาตรการในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาพบว่าสถานการณ์การจราจรเริ่มคลี่คลายสามารถระบายรถได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้เรื่องที่3คือการเร่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานด่านเดิมโดยย้ำว่าแม้พรมแดนด่านหลักจะย้ายไปยังด่านแห่งใหม่และปิดประตูศุลกากรเดิมแล้วแต่การปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรณด่านเก่ายังคงดำเนินการได้ตามปกตินักท่องเที่ยวและรถยนต์จากประเทศมาเลเซียยังสามารถเข้ามาประทับตราหนังสือเดินทางและดำเนินพิธีการที่เกี่ยวข้องได้ขณะที่ด่านตรวจพืชเดิมได้ยุติการให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ทั้งหมดได้ย้ายไปปฏิบัติงานที่ด่านแห่งใหม่แล้วทางด้านดร.สิทธิพงษ์สิทธิพัทรประภานายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาได้กล่าวแสดงความกังวลต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจในพื้นที่ด่านนอกโดยระบุว่าปัจจุบันด่านเก่าลดช่องทางการให้บริการเหลือเพียงขาเข้าและขาออกฝั่งละ2ช่องทางขณะที่รถโดยสารสาธารณะและรถบัสไม่สามารถใช้เส้นทางผ่านด่านเก่าได้ส่งผลให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เปลี่ยนไปใช้ด่านแห่งใหม่ทั้งหมดทำให้บรรยากาศการค้าขายของผู้ประกอบการในพื้นที่ด่านนอกซบเซาและรายได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดทางผู้แทนภาคเอกชนและชุมชนจึงเสนอให้ภาครัฐพิจารณาเพิ่มช่องทางการให้บริการที่ด่านเก่าเป็น 3-4 ช่องทางเพื่อในความสะดวกและช่วยดึงนักท่องเที่ยวกลับเข้าสู่พื้นที่ชุมชนด่านนอกควบคู่กันกับการพิจารณาจัดทำจุดกลับรถบริเวณเส้นทางหลังด่านแห่งใหม่เพื่อลดระยะเวลาการเดินทางและเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการที่เดินทางกลับประเทศมาเลเซียทางด้านของนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามข้อสรุปของที่ประชุมอย่างเป็นรูปธรรมติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิดและบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การใช้งานด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่มีประสิทธิภาพสูงสุดลดผลกระทบต่อผู้เดินทางผู้ประกอบการและภาคการท่องเที่ยวพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปปรับปรุงการบริหารจัดการและสร้างความเชื่อมั่นต่อการเดินทางผ่านด่านชายแดนไทยมาเลเซียในระยะยาวลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ขอบคุณคุณแจ็คลักษณะเจริญชีพนะคะจากอสมทสงขลานะคะที่จังหวัดชุมพรค่ะนางทิพรัตน์บัวสวน

ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชุมพรนะคะได้กล่าวถึงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีซึ่งเป็นกลไกสำคัญการพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีความรู้ความสามารถนะคะที่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนและสามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างเข้มแข็งนะคะซึ่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชุมพรได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพรโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทงบอุดหนุนเป็นเงินจำนวน 200,000 บาทจึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีด้านการส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้แก่สตรีส่งเสริมโอกาสในการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เสริมสร้างพลังสตรีและจิตอาสาตลอดจนอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งสร้างการมีส่วนรับรู้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์นอกจากนี้นะคะโครงการดังกล่าวยังเป็นการรวมพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของประสงค์นิกรชาวจังหวัดชุมพรที่ต่างพร้อมใจการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยความประณีตและความตั้งใจเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการถวายความอาลัยและร่วมถวายความเคารพในวาระสำคัญของชาติอันเป็นการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สำหรับการดำเนินโครงการนะคะแบ่งออกเป็น2กิจกรรมได้แก่กิจกรรมอบรมให้ความรู้การเป็นวิทยากรประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์และกิจกรรมสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อขยายผลสู่ทุกอำเภอของจังหวัดชุมพรโดยครั้งนี้นะคะเป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้การเป็นวิทยากรประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์มีผู้เข้าร่วมจำนวน80คนประกอบด้วยสตรีและผู้นำสตรีสมาชิกเหล่ากาชาดเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้แทนส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอซึ่งผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะเป็นวิทยากรแกนนำในการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ไปยังทุกอำเภอของจังหวัดชุมพรอันจะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในวงกว้างและสำหรับกิจกรรมสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดำเนินการในวันที่22กรกฎาคม2569ณหอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรกลุ่มเป้าหมายจำนวน300คนประกอบด้วยสตรีผู้นำสตรีสมาชิกเหล่ากาชาดและส่วนราชการระดับจังหวัดอำเภออีกด้วยที่จังหวัดยะลานะคะเทศบาลนครยะลาร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาเตรียมความพร้อมจัดงานวิ่งระดับโลกยะลามาราธอน2026ในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569เพื่อมุ่งสู่การรับรองมาตรฐานโรดเรสเลเวลจากสมาคมกรีฑาโลกเพื่อให้การจัดการแข่งขันเป็นไปตามมาตรฐานสากลและคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของนักวิ่งทั้ง8,519 คนที่เดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลกเทศบาลนครยะลาจึงมีความจำเป็นต้องประกาศปิดการจราจรบนเส้นทางจัดการแข่งขัน 100% ในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569โดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะ 2:30 น.ถึง 10:00 น.ถนนเลียบแม่น้ำปัตตานีตลอดสายถนนเลียบชัยตลอดสายถนนพุทธภูมิวิถีตลอดสายเวลา 2:30 น.ถึง 11:00 น.ปิดการจราจรเส้นทางในเขตเมืองถนนพิพิธภักดีช่วง3แยกวัดพุทธภูมิวงเวียนหอนาฬิกาวงเวียน1 2และ3ถนนคนฮิรันทั้งนี้เทศบาลนครยะลาขออภัยในความไม่สะดวกนะคะณโอกาสนี้และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวยะลาร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับนักวิ่งและผู้ติดตามที่มาร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับเมืองยะลาในครั้งนี้ร่วมกันสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลนครยะลาโทร073-223-666ค่ะไปยังที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะคะนายสุประโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตได้เป็นประธานเปิดโครงการคุยแยกเปลี่ยนขยะให้เป็นทรัพยากรเรียนรู้ลงมือทำสร้างการเปลี่ยนแปลงเริ่มได้ที่เราพร้อมร่วมพบปะผู้เข้าร่วมโครงการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครภูเก็ตนะคะจัดขึ้นที่ห้องประชุมชั้น2ศูนย์การเรียนรู้ลานมังกรเทศบาลนครภูเก็ตโดยมีคณะผู้บริหารผู้อำนวยการกองสาธารณสุขหัวหน้าส่วนเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครภูเก็ตคณะครูนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตเข้าร่วมสำหรับโครงการคุยแยกเปลี่ยนขยะให้เป็นทรัพยากรเป็นแนวคิดของเทศบาลนครภูเก็ตในการจัดการขยะเน้นการมีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรู้จักและช่วยกันลดปริมาณขยะเริ่มต้นจากการพูดคุยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

0: ุ้ยเพื่อเรียนรู้ประเภทขยะและคัดแยกอย่างถูกวิธีเพื่อนำขยะกลับมาสร้างมูลค่าเพิ่มและหมุนเวียนใช้ใหม่ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมุ่งเน้นการเปลี่ยนมุมมองจากขยะคือภาระให้เป็นขยะคือทรัพยากรโดยมีองค์ประกอบสำคัญคือคุ้ยสร้างตระหนักความรู้แลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อปรับทัศนคติในชุมชนหรือองค์กรให้เห็นความสำคัญของการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางคุ้ยสำรวจและเรียนรู้วิธีการจัดการขยะในชีวิตประจำวันเช่นการคัดแยกขยะเปียกขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายเพื่อให้เข้าใจกระบวนการจัดการอย่างแท้จริงแยกการคัดแยกขยะแต่ละประเภทออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อนำไปจัดการต่อได้อย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการทำปุ๋ยหมักการขายหรือการรีไซเคิลส่วนที่จังหวัดระนองนะคะณโรงแรมไอเฟลอินระนองตำบลบางริ้นอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองค่ะนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบหมายให้นายประกาศสิทธิ์พรประสิทธิ์ปลัดจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและการปฏิบัติด้านแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัดประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการนะคะและผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจังหวัดระนองนะคะเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญด้านการเดินเรือการประมงการท่องเที่ยวทางทะเลจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นการฝึกซ้อมในครั้งนี้นะคะไม่เพียงเป็นการทดสอบแผนและระบบการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งนำบทเรียนจากการฝึกไปพัฒนาและปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการนี้พลเรือตรีสุรศักดิ์สุวรรณเกษาผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายอำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3และรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดระนองกล่าวรายงานนะคะว่าการฝึกซ้อมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเผชิญเหตุสาธารณภัยและเหตุฉุกเฉินทางทะเลพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการอำนวยการติดต่อสื่อสารการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยการคัดแยกผู้บาดเจ็บการลำเลียงและการส่งต่อผู้ป่วยให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านการแพทย์ฉุกเฉินรวมทั้งเป็นการทดสอบแผนเผชิญเหตุของจังหวัดเพื่อประเมินความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องมืออุปกรณ์และระบบการสื่อสารการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนสำหรับการฝึกซ้อมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคม2569โดยวันแรกเป็นการบรรยายให้ความรู้และการฝึกซ้อมบนโต๊ะส่วนวันที่2เป็นการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ท่าเรือจังหวัดระนองซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานพยาบาลหน่วยกู้ชีพหน่วยกู้ภัยและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการสาธารณภัยของจังหวัดระนองให้มีความพร้อมรองรับทุกสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อไปช่วงนี้นะคะขอบคุณศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะสำหรับการผลิตรายการข่าวปักใต้บ้านเรานะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.นะคะขอบคุณนะคะทุกสถานีวิทยุเครือข่ายอสมทภาคใต้นะคะที่ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะสัปดาห์นี้หน้าที่ของดิฉันกฎชนิพานิลเขตจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงนะคะเป็นแม่ข่ายสัปดาห์หน้าจะเป็นจังหวัดไหนนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้เลยนะคะสำหรับในช่วงเวลาเดียวกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ไปไหน
2: ไปใต้
1: ไปไม่ไปไหนนะ
2: ไปปักใต้บ้านเรา
3: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
1: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพศ

0: พอร์ต 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลเซธอบอลลันไม่เชื่อคำอ้างกัมพูชาหลังยิงปืน3นัดใกล้ฐานทหารไทยย้ำกองทัพตอบโต้ตามหลักปฏิบัติพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทเสนาธิการทหารบกกล่าวถึงกรณีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ล่าสุดมีการยิงปืนจากฝั่งกัมพูชา3นัดเข้าใกล้เขตฐานทหารไทยว่าได้ยิงตอบโต้ไปตามแนวทางที่ยึดถือแต่กัมพูชามีการติดต่อเข้ามาเพื่อพูดคุยกันระหว่างผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ซึ่งฝ่ายไทยได้ท้วงติงว่าเหตุการณ์แบบนี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีกหากเกิดขึ้นต้องปฏิบัติตามแถลงการร่วมไทยกัมพูชาหากยังล่วงล้ำหรือผิดไปจากข้อตกลงจะดำเนินการตามขั้นตอนส่วนกัมพูชาได้แจ้งสาเหตุหรือไม่ว่า3นัดเกิดจากเหตุใดเสนาธิการทหารบกกล่าวว่าเขาบอกเราก็เชื่อไม่ได้จะบอกว่าเสียวินัยกำลังพลมีปัญหาหรือไปดื่มสุราอะไรก็ตามเราไม่เชื่อถือเรื่องนี้มีการดำเนินการและได้ตอบโต้ไปส่วนการประชุมกองเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชากองทัพภาคที่2ของไทยและภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาหรือ RBC ที่ได้แจ้งไปว่าตั้งแต่เดือนเมษายน2569จนถึงปัจจุบันได้ยินเสียงระเบิดรวม19ครั้งนั้นเสธบกล่าวว่าไทยได้แจ้งกัมพูชาไปเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดเกาะเรื่องละเอียดอ่อนหากเกิดขึ้นตามแนวชายแดนถึงแม้จะอยู่ในเขตกัมพูชาก็ตามดังนั้นไม่ควรเกิดขึ้นกำลังพลกัมพูชาต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นส่วนใดซึ่งไทยท้วงติงไปแล้วชาวลำปางไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนใหญ่ติดปัญหามีรถและมีรถหลายคันเข้ายื่นอุทธรณ์แล้วกว่า800คนรัตนาธนคำรายงานค่ะ
1: ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางชาวบ้านต่างพากันมายื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังประกาศผลไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนใหญ่ติดในเรื่องของรถยนต์และมีรถหลายคันซึ่งตลอดครึ่งวันมีประชาชนมายื่นอุทธรณ์แล้วกว่า800คนซึ่งขณะนี้ก็ยังคงพบว่ามีประชาชนยังคงเดินทางมารับบัตรคิวเพื่อยื่นเรื่องอุทธรณ์กันอย่างต่อเนื่องจากการสอบถามชาวบ้านบางส่วนระบุว่าปัจจุบันมีเพียงรถจักรยานยนต์1คันแต่ในฐานข้อมูลกับระบุว่ามีทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์บางคนบอกว่าเดิมเคยมีรถจักรยานยนต์2คันแต่ขายไปเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ในฐานข้อมูลยังคงมีรถจักรยานยนต์เท่าเดิมทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านทรัพย์สินซึ่งหากประชาชนประสบปัญหานี้ต้องไปทำการยกเลิกและอัปเดตข้อมูลให้ถูกต้องก่อนจึงจะสามารถนำหลักฐานไปยื่นอุทธรณ์รับสิทธิ์ได้ซึ่งทำให้ประชาชนหลายคนโดยเฉพาะชาวบ้านจริงๆซึ่งถึงกับน้ำตาคอและฝากถึงรัฐบาลว่าขอให้ตรวจสอบความถูกต้องให้กับประชาชนด้วยซึ่งเงินสวัสดิการมีความจำเป็นและสำคัญต่อครอบครัวมากรัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
0: ชาวเชียงใหม่หลายคนเดินทางไปธนาคารเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและยืนยันสิทธิ์รวมถึงการขอเอกสารทบทวนการพิจารณาคุณสมบัติกันเป็นจำนวนมากหลังการประกาศผลคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยชาวเชียงใหม่หลายคนต่างเดินทางไปที่ธนาคารเพื่อตรวจสอบผลและยืนยันสิทธิ์ขณะที่ผู้มีคุณสมบัติไม่ผ่านต้องนำเอกสารขอทบทวนการพิจารณาคุณสมบัติไปติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตรวจสอบสิทธิ์ที่ไม่ผ่านเงื่อนไขต่อไปโดยชาวเชียงใหม่ที่คุณสมบัติไม่ผ่านหลายคนระบุว่ารู้สึกเสียใจเพราะเคยใช้บัตรสวัสดิการมาโดยตลอดและไม่มีรายได้การใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสามารถช่วยเหลือเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือนลดค่าใช้จ่ายได้แต่เมื่อถูกตัดสิทธิ์รู้สึกใจหายและยื่นเรื่องอุทธรณ์ต่างๆก็กลายเป็นเรื่องยุ่งยากเป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชนจึงอยากให้รัฐบาลทบทวนถึงมาตรการเงื่อนไขให้ชัดเจนและไม่เป็นการตัดสิทธิ์คนจนโดยส่วนใหญ่ที่พบว่าคุณสมบัติ

0: ไม่ผ่านเงื่อนไขเนื่องจากมีกรรมสิทธิ์การถือครองรถยนต์ทั้งที่ส่วนใหญ่มีกรรมสิทธิ์เพียงแค่รถมอเตอร์ไซค์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
12: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
13: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
14: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
16: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมด

0: เป็นรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: Mcot Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดยดีเจโอณรมน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันค่ะยามบ่ายกับช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะข่าวสารสาระต่างๆที่นำมารายงานฝากคุณผู้ฟังกันที่นี่ติดตามรับฟังกันได้นะคะ mcot

0: เรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สองคลื่นความถี่คุณผู้ฟัง 104.75 เดิมก็อสมทหลังสวนนี่แหละนะคุณผู้ฟังแต่ช่วงนี้ก็ไม่ว่าคุณจะฟัง 90.75 ก็ดี 104.75 ก็ได้นะคะก็ติดตามรับฟังกันค่ะกับข่าวสารสาระต่างๆที่เราจะนำมารายงานฝากคุณผู้ฟังกันที่นี่นะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศเป็นยังไงกันบ้างเจอฝนกันบ้างไหมคะคุณผู้ฟังนะคะบางช่วงก็อาจจะเจอฝนนะคะบางช่วงก็แดดจ้ากันเลยทีเดียวแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยฝนในภาคใต้บ้านเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะน้อยนะคะวันนี้วันศุกร์ละศุกร์ที่17กรกฎาคม2569ค่ะวันนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกบ้านเราหรือฝั่งอ่าวไทยนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสนะคะขออภัยเมื่อสักครู่ฝนฟ้าคะนองเนี่ยภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยร้อยละ30นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนะคะและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยในช่วงที่เจอฝนกันนะคะขับรถก็ด้วยความระมัดระวังค่ะคุณผู้ฟังเพื่อความปลอดภัยใครใช้รถใช้ถนนการเดินทางต่างๆเนี่ยก็นะคะระมัดระวังกันด้วยด้วยความห่วงใยกันนะคะแล้วก็สภาพอากาศค่ะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะคะในช่วงนี้สภาพอากาศนะคะก็ยังคงมีฝนค่ะแต่ว่าฝนไม่เยอะนะคุณผู้ฟังประมาณ 30% ของพื้นที่ค่ะนะคะตลอดทั้งสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์นี้ก็ฝนน้อยนะคะสัปดาห์หน้านี่ก็อาจจะมีกลางๆสัปดาห์ค่ะยังไงเดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดข้อมูลกันต่อนะคะและนี่คือในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนช่วงแรกสำหรับเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศแล้วก็ใครนะคะที่ยังไม่ได้เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตอนนี้ก็เริ่มทยอยนะคะเช็คสิทธิ์กันได้แล้วแต่ว่าบางคนนะคะก็อาจจะไปรอที่ธนาคารใช่ไหมคะจริงๆก็สามารถที่จะเช็คนะคะชื่อเนี่ยผ่านเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะคะหรือว่าที่แอปไทยดีใช่ไหมคุณผู้ฟังนะหลายๆช่องทางค่ะก็เอามารายงานฝากกันนะคะในช่วงแรกของเราช่วงนี้ค่ะ
1: สนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
2: หอม
3: เข้มถึงใจ
4: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
5: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
4: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่077620009 0936763606 ID Line 0622365272
6: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
0: คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะโอฝากเรื่องราวดีๆค่ะจากผู้ที่อยู่ดูแลสนับสนุนรายการของเรานะคะก็ฝากปุ๋ย Black Cat เอาไว้ในใจพี่น้องชาวสวนพี่น้องเกษตรกรด้วยค่ะวันนี้นะคะจะมีสวนทุเรียนสวนผลไม้นะคะสวนส้มโอนะคะใช้ได้หมดเลยแล้วก็ยางพารานะคะปาล์มน้ำมันค่ะวันนี้กับปุ๋ย Black Cat นะคะก็เป็นตัวช่วยที่ดีค่ะในการเจริญเติบโตของพืชนะคะลดความเครียดในฤดูทุกฤดูกาลเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ถ้าใช้อย่างต่อเนื่องนะคะจะลดการใช้ปุ๋ยทางดินลงได้ถึง 40% แล้วก็ผลผลิตเพิ่มขั้นต่ํา 30% นะคะดังนั้นทำให้ช่วยลดต้นทุนได้นะคะพืชได้รับสารอาหารดูดซึมงานดูดซึมไปใช้ได้ไวนะคะภายใน45นาทีค่ะแล้วก็ปุ๋ย Black Cat นะคะตัวนี้ตัวเดียวจบไม่ต้องผสมฮอร์โมนตัวอื่นๆให้สิ้นเปลืองนะคะคุณผู้ฟังถ้าสำหรับจะใช้กับทุเรียนนะคะแล้วก็ฝากกันเอาไว้ว่าใช้กับBlack Cat 1นะคะยาเชื้อราที่ปลอดภัยทั้งคนแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าวันนี้จะเป็นโรครากเน่าควนเน่าฟิวซาเรียมไฟท็อปเทอร่านะคะเชื้อราแบคทีเรียใบหงิกนะคะในพริกนะคะราแป้งราน้ำค้างใช้ได้เลยสำหรับ Cat 1นะคะก็ฝากกันเอาไว้วันนี้สนใจสอบถามที่อสมทชุมพรค่ะหรือที่บริษัทเกตประทานพรได้เลย0634596939นะคะ0634596939ค่ะแล้วก็อยากจะดื่มกาแฟอร่อยๆนะคะวันนี้โอแนะนำสำหรับกาแฟเขาทะลุค่ะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุเป็นกาแฟคุณภาพพันโรบัสต้านะคะกาแฟ

0: ของชุมพรนะคะกาแฟที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับการดื่มกาแฟแก้วโปรดของคุณหอมเข้มกลมกล่อมนะคะจากไร่สู่ถ้วยเลยค่ะกาแฟคุณภาพพันโรบัสต้ากาแฟเขาทะลุนะคะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุวันนี้สนใจก็สอบถามได้นะคะที่0936763606นะคะตัวแทนจำหน่ายชมรมสากลชุมพรหรือเครือข่ายสากลทั่วประเทศก็ได้หรือว่าร้านค้าใกล้บ้านคุณก็ได้นะคะวันนี้ฝากกาแฟดีๆกันเอาไว้ด้วยสำหรับกาแฟเขาทะลุของเรานะคะฝากกันเรียบร้อยสำหรับเรื่องราวดีๆของเราในช่วงนี้ค่ะสนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ
1: ปุ๋ยแบล็คแคทลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ยแบล็คแคทธาตุอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ยแบล็คแคทโดยบริษัทเกตประธานพรจำกัดสอบถามโทร0634596939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมท.ชุมพร

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
0: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

0: MCOT Radio Network เสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market MCOT Green Market
1: คุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะอสมทเพื่อชุมชนค่ะในช่วงของ MCOT Green Market นะคะวันนี้ค่ะทางรายการเราจะไปพูดคุยกันนะคะกับคุณชะอ้อนคชาเศษนะคะหรือป้าเอียดนะคะท่านเป็นอสมตำบลบ้านควรค่ะเป็นสมาชิกของกลุ่มแท้ชีโร่หลังสวนแล้วก็ยังเป็นคณะกรรมการท้องถิ่นรักโลกตำบลบ้านควรอำเภอหลังสวนด้วยวันนี้นะคะที่เชิญป้าเอียดมาพูดคุยกันในรายการเนี่ยเนื่องจากว่าได้ไปเห็นนะนะคะสิ่งดีๆค่ะที่เกิดขึ้นก็เลยอยากจะนำมาเล่านำมาต่อยอดค่ะให้กับคุณผู้ฟังนะคะสามารถที่จะเอาไปปรับใช้ได้นะคะสิ่งที่ไปพบเห็นคืออะไรนะคะนั่นก็คือหมอนค่ะหมอนที่ทำจากวัสดุเหลือใช้โดยเฉพาะเอาหลอดนะเอาหลอดเนี่ยมาทำเอ๊ะเขาทำกันแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวต้องให้ป้าเอียดนะคะขออนุญาตเรียกป้าเอียดนะคะป้าเอียดคะ
2: ค่ะ
1: ได้เล่าได้พูดคุยกันในช่วงนี้นะคะทักทายป้าเอียดอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะป้าเอียดคะอยากจะให้เล่าสักนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหมอนที่ทำจากหลอดก็คือวัสดุที่เหลือใช้แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นอีกอย่างนึงที่เรามาช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่คือแทนที่เราจะทิ้งให้มันเป็นขยะเราก็เอามาปรับนะคะแล้วก็ก่อนอื่นเลยถามที่มาที่ไปก่อนอันนี้ป้าเอียดไปพบเห็นไปเจอมาที่ไหนยังไงแล้วเอามาใช้มาทำทุกวันนี้คะ
2: ไม่ได้เจอด้วยตัวเองพอดีพี่อสมในหมู่บ้านเขาไปดูงานมาไปดูงานกับอบต.ทีนี้เขามาเล่าให้ฟังว่าไปเจอก็ทำไอ้หมอนหลอดทำยังไงเขามานั่งเล่าว่าใช้หลอดน้ำขิงถ้าเป็นที่นอนนั้น8กิโลถ้าเป็นหมอนหนุนมันอยู่ที่ว่ามันหลอดบางหรือหลอดหนาก็ต้อง800กรัมหรือ700อยู่ที่ว่าถ้าว่าใช้หมอนหนุนใช้หลอดบางหลอดนิ่ม
1: ค่ะ
2: ถ้าว่าไอ้รองนั่งหรือว่านวดหลังใช้เป็นหลอดชาไข่มุกมันหนามันจะถ้านิ่มมันเป็นไอ้หมอนเนี่ยมันสรรพคุณก็คือเป็นใช้ผู้สำหรับผู้ป่วยติดเตียงแต่นี่เรามาคิดว่าไม่ต้องให้ติดเตียงก่อนใช้
1: ค่ะ
2: เรานั่งทำงานแบบว่าตอนนี้ที่อบต.เขาไอ้เจ้าหน้าที่ก็

0: าไปรองนั่งแล้วก็นวดหลังลูกหนึ่งทำที่รองนั่งเพราะว่าเลือดลมมันจะเวียนมันจะไม่ถ้าเป็นเก้าอี้ธรรมดาอาจจะแนบชิดไงแต่ตอนนั้นเลือดลมมันเดินไม่คล่อง
1: อืมค่ะก็คือไปศึกษาดูงานมาแล้วก็เอาปรับมาปรับประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตำบลบ้านควร
0: ไปตามสภาพถ้าเราที่ได้มาคือที่นอนกับหมอหนุนแต่ทีนี้บังเอิญที่ว่าเพื่อนอสมหมู่อื่นเขาพูดว่าหลานลูกทำงานอยู่เนี่ยร้านมีหลอดสมมติว่ายังสักปีไอ้เป็นเขาว่ามีเยอะเลยข้างบ้านเราเอามาดูบังเอิญที่ว่าได้รู้มาจากเนี่ยไปดูงานมาแล้วทีนี้องค์ทีนี้มันเป็นหลอดชาไข่มุกมันหลอดใหญ่แล้วก็มันหนาทีนี้ก็เลยทำเอามาแล้วทำปุ๊บมารองนั่งเพราะมันก็ดีนะ
1: ค่ะมันยืดหยุ่นดีใช่ไหมคะ
0: แต่ต้องตัดให้อย่าให้มันทีนี้ต้องตัดให้ประมาณเซนนึงถ้าเป็นไอ้หลอดไอ้เนี่ยประมาณเซนนึง
1: ใช
0: ่รองนั่งหนุนหลังแต่ที่ไปรูมามันหนุนกับที่นอนที่นอนนั้น8กิโลที่นอนนั้นทีนี้ก็มันได้อย่างแต่ว่านวดมือคนที่ผู้ป่วยเขาเรียกยังไงอ่ะพูดกับภาษาหมอไม่รู้เรื่องที่ว่าเวลาคน
1: นิ้วล็อก
0: ก็ผู้ป่วยติดเตียงเขาหลงลืมมันทำเป็นตุ๊กตาเขาเล่นแต่ว่าเราใส่หลอด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยกำลังจะดำเนินการอยู่กับหมอจุ๋มก็คุยกันทางผู้เกี่ยวข้องทางโรงพยาบาล
1: ค่ะ
0: หมอก็อยู่เคสนี้ก็มาคุยกันแล้วว่าตอนนี้ใช้เอาเป็นตุ๊กตาเรมอนแล้วก็ใช้หลอดค่ะ
1: อ๋อก็คือพัฒนาต่อยอดไปจากเดิมเนี่ยเป็นที่นอนเป็นหมอนเป็นที่รองนั่งแต่ตอนนี้จะกำลังจะทำเป็นตุ๊กตาใช่ไหมคะ
0: ตุ๊กตาเวลาเราไปเยี่ยมคนไข้
1: ค่ะ
0: ก็ได้บริหารมือหรือว่าคนหลงๆชอบจับโน่นจับนี่เล่นให้เขาเล่นให้มันได้บริหารมือไปด้วย
1: ค่ะดีเลยทีนี้ถามละเอียดนิดนึงว่าใช้ระยะเวลาในการทำนานไหมคะคือเมื่อก่อนเนี่ยมันหลอดเนี่ยใกล้จะหมดอายุและก็เลยเอามาใช้ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นหลอดที่เราเจอนะคะเวลาไปดื่มเครื่องดื่มตามร้านอะไรแบบนี้สามารถเอามาใช้ได้ไหมต้องล้างทำความสะอาดตากแดดก่อนไหมอะไรแบบนี้ค่ะมีข้อแนะนำไหมคะ
0: ค่ะถ้าเราเจอคือเราก็เก็บมาบางเนี่ยก็บริจาคเก็บมาเรามาแช่น้ำยาฆ่าเชื้
1: อ
0: แล้วเอาไปตากแดด
1: ค่ะ
0: พอเป็นลูกสมมุติว่าเราใช้ไปสักระยะหนึ่งเราก็มาซักทั้งลูกเลยแล้วก็เอาไปตากแดดได้เลยแช่น้ำยาแล้วก็ตะแคงไปตะแคงมาน้ำในหลอดก็คึงไม่ได้มันก็เอามาตากแดดมันก็แห้งมันก็ได
1: ้
0: ซักทั้งลูกถ้าว่ามันหมดอายุมันจะเบนเรารู
1: ้
0: เราก็ผ่าเอาออกเราก็หาใหม่มาแต่ถ้าหาด้วยตัวเองเราก็แต่ไปเรื่อยๆนั่นก็เก็บแต่ว่าส่วนมากก็ซื้อมาเพราะว่ามันกว่าจะได้สักลูกอ่ะ
1: ค่ะมันต้องใช้หลอดเนี่ยประมาณกี่กิโลนะคะเราถึงจะได้หมอนหนึ่งใบได้ที่นอนได้ที่รองนั่งคือต้องใช้เยอะมากถูกไหมคะ
0: ค่ะเพราะว่าถ้าไอ้หมอนหนุนต้องอยู่ที่ขนาดลูกด้วยว่าเราก็ตั้งไว้ที่กิโลหนึ่งถ้าเป็นหลอดนิ่มนะหลอดน้ำขิงถ้าเป็นหลอดชาไข่มุกก็ประมาณ700 กรัม
1: อ๋อค่ะ
0: ก็โตค่ะที่รองนั่งก็ประมาณสัก400 กรัมหรือไม่ถึง500เป็นที่รองนั่งมันบางฝ่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทำเป็นลูกคลื่นเป็นเหมือนที่นอนนั่นแหละที่รองนั่งอ่ะ
1: ค่ะก็คือขนาดของหมอนที่นอนที่รองนั่งเนี่ยมันจะไม่เท่ากันดังนั้นปริมาณหลอดที่เอาไปใช้เนี่ยก็แล้วแต่นะคะก็มีตั้งแต่700 กรัมจนถึง1 กิโลกรัมน
0: ะคะ
1: ค่ะแล้วก็เวลาหลอดบางแบบเนี่ยมันจะมีปลายแหลมเราต้องตัดปลายแหลมทิ้งเพราะว่าเคยทำตอนแรกๆใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่มันมีปัญหาว่าไปทิ่มหลังทิ่มก้นอะไรอย่างเงี้ย
0: ลองด้วยตัวเองนั้นก็โรงเรียนปิดเทอมแล้วทีนี้เอาให้หลานเพื่อนนั้นเพื่อนบอกว่าเอาไปช่วยทำให้มั่งเอาไปสกัดสอบนึงแล้วพอตอนเอามานะสองเซนก็มีก็ต้องเลือกตัดพอทีนี้เอาไปแหลมก็ไม่ได้ตัดออกไม่ได้บอกเขา ทีนี้เลยเหลือไอ้สามลูกนั้นก็บอกว่าขอซื้อได้ไหมที่พาไปเวลา

0: ไปสาธิตที่ไหนไปเป็นวิทยากรก็บอกว่าขอซื้อนะแบบว่าไม่ได้เป็นตัวอย่างเขาก็อยากจะได้บอกว่าไม่ได้มันมีที่เหล็มมันใช้ไม่ได้เลยใช้เป็นตัวอย่าง
1: ค่ะนะคะก็คือพอ

0: นี่อะไรอาจจะเป็นอันเนี้ยทั่วไปเขาบอกว่าเออดีนะ
1: คนทำงานคนนั่งทำงานประจำ
0: ที่สิทธิ์นั่นแหละขายดีแต่ว่าไม่มีเวลาแต่ว่างๆก็นั่งตัดใส่ถุงไว้นั่งตัดใส่ถุงไว
1: ้ค่ะแล้วระยะเวลาในการทำแต่ละใบเนี่ยใช้เวลานานไหมคะถ้าสมมติเลยว่าละเอียดตัดหลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีผ้ามาเย็บเป็นหมอนแล้วเนี่ยใบหนึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเย็บในการตัดหลอดอะไรเนี่ยสักกี่อาทิตย์ถึงจะเสร็จสำเร็จหนึ่งใบอย่างเงี้ยค่ะ
0: หนึ่งใบอยู่วันนึงก็เสร็จ
1: ถ้
0: าเราแบบว่าเรานั่งตัดถ้าว่างนั้น
1: ทำอย่างเดียวเลยนะทำอย่างนี้อย่างเดียว
0: สองลูกได้วันนึงสองลูกได้ถ้ามีโปรกเรียบร้อยตัดวันประมาณสองลูกได้หรืออาจจะถึงสามลูก
1: ค่ะนะคะก็ถือว่าใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้สำหรับใครที่อาจจะสนใจแบบนี้ไปทำไปประยุกต์ดัดแปลงได
0: ้ค่ะหลอดสมมุติว่าได้หลอดมาก็ตัดประมาณ1เซนเอาสมมุติว่าหลอดถ้าเก็บมาต้องค่าต้องเอาไปล้างไปแช่น้ำยาฆ่าเชื้อแล้วก็เอาไป
1: ตากแดดให้แห้งให้มันไม่เปียก
0: แต่นั่นแหละถ้าสมมุติว่าผู้ป่วยติดเตียงจะใช
1: ้ค่ะ
0: บางทีอาจจะไม่ได้ใช้เพราะว่าเราเก็บโหลดกว่าจะได้สักลูกเราไปซื้อมาก็แพ็คหนึ่งก็ประมาณ70-65ถ้าเป็นที่รองนั่งน
1: ะ
0: แพ็คมันแพ็คใหญ่แล้วข้างในแพ็คเล็กมันอีกมันเป็น10เอาได้เราแบบหลวมๆก็แพ็คหนึ่งก็15บาท
1: ค่ะอันนี้ต้นทุนและอ่ะต้นทุนสำหรับอันนี้เป็นที่นั่งนะคะสำหรับรองนั่งสี่เหลี่ยมธรรมดานี่แหละนะคะประมาณหนึ่งไม้บรรทัดได้ไหมละเอียดสำหรับที่รองนั่ง
0: รองนั่งมันกว่านะ
1: เอากว่านะคะ
0: สองต้องสองคืบไอ้เท่าก้นเรานะถ้าว่าไอ้แพ็คนึงมันพอถ้าไอ้ที่รองนั่งมันไม่ถึงแต่ถ้าหนุนหลังนั้น
1: ค่ะ
0: ได้หนุนหลังแต่บางคนก็ชอบรถอยู่ที่ว่าความชอบเขาไปเช็คราคาแล้วว่า65บาทอย่างมากอย่างครึ่งก็70
1: ค่ะแล้วละเอียดทำแล้วขายราคาเท่าไหร่ล่ะคะเพราะว่าแต่ละแบบเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกัน
0: ค่ะก็ไอ้ถ้าเป็นไอ้เนี่ยไอ้ที่ทำอยู่ที่โรงนั่งกับไอ้หมอนไอ้
1: หมอนหลอด
0: หนุนหลังน่ะก็150 180
1: ค่ะอันนี้คือราคาจำหน่ายนะคะ
0: 2คู่นึงก็350
1: ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องสั่งจองเลยใช่ไหมคะเพราะว่าทำไม่ทันและไม่มีเวลา
0: ทั้งไม่มีเวลาแต่ถ้าว่าทำแบบจิตอาสาได้ก็กำไรลูกก็30กว่าบาทนั่นน่ะได้ขนาดนั้นเพราะว่าซื้อหมดผ้าก็ต้องซื้อ
1: ใช่ค่ะนะ
0: นั่นแหละ
1: ผ้าก็ต้องซื้อแล้วก็ต้องไปจ้างเย็บด้วยไหมคะหรือว่าเย็บเอง
0: เย็บเองได้แต่ไม่ได้เย็บซื้อมาเลย
1: อ๋อซื้อสำเร็จมาเลย
0: ซื้อสำเร็จ
1: แล้วก็เอาหลอดมาใส่แล้วก็ค่อยเย็บปิดใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็เพราะว่าซื้อผ้ามันก็แพง
1: ไ
0: ม
1: ่
0: ได้ทีนี้ไปซื้อไปปลอกหมอนที่ว่าร้าน20เอามาตัด2ท่อนได้2ลูก45บาทได้2ลูก
1: ค่ะอันนี้เป็นการดัดแปลงแล้วก็ปรับปรุงนะคะเผื่อว่าใครได้ฟังป้าเอียดคุยวันนี้แล้วก็พ่อแม่อยู่บ้านว่างๆหางานให้ท่านทำเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเอาไว้ใช้เองอะไรเงี้ยมันก็จะเพลินด้วยนะละเอียดเน
0: า
1: ะ
0: ใช่นวดไอ้เขาที่ว่านวดหลังแล้วนั่งลงนั่งสนใจกันมาก
1: ใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะไปดูงานที่ละเอียดนะคะหรือสนใจเนี่ยติดต่อละเอียดช่องทางไหนอะไรยังไงดีคะ
0: ก็เนี่ยทางเบอร์นี้มาก็ได้เตรียมไปให้ว่าจะมาเจอกันที่ไหนตอนนี้หมอชุพาเที่ยวออกไปไม่ใช่ว่าสอนแนะนำตามหมู่บ้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในเขาได้ทำใช้เอง
1: อืมใช่ค่ะเพราะว่าหลายๆคนนะคะมีเวลาเลิกจากงานหรือว่าหยุดวันหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยลองทำสักใบนึงลองดูนะคะไปซื้อหลอดใหญ่ๆมาหรือหลอดเล็กชอบขนาดไหนแบบไหนก็ตัดเป็นขนาด1เซนค่ะแล้วก็เอามาใส่นะคะแล้วก็เย็บปิดให้เรียบร้อยลองดูนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยทำอาจจะยึดเป็นอาชีพได้เลยนะเพราะของแบบนี้มันไม่เน่าไม่เสีย
0: ใช่ได้ได้แล้วก็ใช้เราไปซื้อมาเขาใช้ได้เป็นปีนะมันก็อยู่ในร่มมันใช้ได้นานอยู่
1: ใช่ค่ะหรือบ้านใครที่หมอนเนี่ยมันเก่าแล้วนุ่นมันเสื่อมสภาพแล้วก็เอานุ่นออกแล้วก็เอาหมอเอาหลอดเนี่ยใส่เข้าไปแทนอย่างนั้นก็ได้นะคะใช่ไหมคะ
0: อันนี้ก็ไอ้แฟนไอ้ ของนายกสุ

0: ำนั้นมาเจอบ้านของนั่นน่ะเป็นน้องนายกเสิร์ฟเขามาเจอบ้านน้องที่ไอ้ทานสถานีโครงการนานเขาชอบเขาซื้อคนเดียวสี่ลูกเลย
1: ค่ะโอ้คือไม่ค่อยเห็นที่ไหนไงคะพระเอียดโอก็เพิ่งเห็นนะคะเพราะว่าจริงๆไปร่วมกิจกรรมกับอบต.บ้านควรเนี่ยมาหลายปีแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการกำจัดขยะในท้องถิ่นนะคะแล้วก็ขยะรีไซเคิลอะไรต่างๆเนี่ยแต่อันเนี้ยนะคะพระเอียดทำมาเข้าสู่ปีที่3แล้วนะดังนั้นก็จะคิดพัฒนาต่อยอดต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ
0: ค
1: ่
0: ะจะทำเรื่อยๆ
1: อ
0: ีกอย่างนึงมันพูดทางไอ้มันไม่ได้แต่มันต้องจริงจริงที่ว่าเอาเศษผ้ามาใช้นี่ดีมากไม่ต้องเอาไปเผาไปอะไรเศษผ้ากับผ้าเช็ดเท้า
1: อ๋อใช่ยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เอามาทำเป็นพรมเช็ดเท้าผ้าเศษวัสดุที่เหลือๆใช่ไหมคะ
0: เสื้อยืดเก่าๆแล้วเผามันก็เราเอามาทำตัดเป็นชิ้นเอามาทำตอนแรกไปอบรมมาก็ใช้เป็นห่วงถุงเท้าแต่ทีนี้มันนึกว่าเออเศษผ้าม่านนี่ไปผูกนี่มันใช้ไม่ได้นะมันซีดซีดก็เลยเอามาตัดนั่งทำดูแต่ที่พาไปก็ดูมันผืนเล็กเพราะว่าไม่ต้องลำบากเวลาขนย้าย
1: ค่ะ
0: เอวดีมากแล้วก็สนใจสองอย่างเนี่ยแต่ว่าเป็นหมอนนี่ก็ทำได้
1: ใช่
0: ชาวบ้านสามารถทำใจเองได
1: ้ค่ะแล้วพรมเช็ดเท้าเนี่ยเราใช้เศษผ้าเรามาเย็บหรอคะหรือว่าเราทำยังไงคะละเอียด
0: ไม่แค่ผูกปมผูกตายแล้วก็เวลาเราทำก็ให้มันไปอยู่อีกวังนึงไอ้ปมอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันจะเป็นสองหน้าเลยหน้าอีกหน้ามันเรียบอีกหน้ามันขรุขระแล้วก็สวยมากเลยไอ้ที่เป็นปมมันสวย
1: ค่ะเอาดังนั้นใครอยากรู้เนี่ยก็ติดต่อไปที่ละเอียดหรือว่าไปดูงานหรือสอบถามไปที่อสม.ตำบลบ้านควรได้หรือที่อบต.บ้านควรก็ได้อันนี้เนี่ยจะมีการเปิดสอนใช่ไหมคะเป็นครั้งคราวหรือคุณอาจจะไปค้นหาวิธีในโลกออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวนี้โอว่าน่าจะมีหาไม่ยาก
0: มีออนไลน์มีที่ว่าถักไอ้ผ้าเช็ดเท้าเนี่ยมีออนไลน์มี
1: ดีกว่าเอาเศษผ้าเสื้อยืดบางทีมันใช้ไม่ได้แล้วดีกว่าเอาไปทิ้งก็เอามาทำเป็นพรมเช็ดเท้าแบบนี้ได้นะคะแล้วมันก็จะเป็นหลากสีสันด้วยอันนี้ละเอียดทำขายด้วยไหมคะสำหรับพรมเช็ดเท้า
0: ขายค่ะตอนนี้ทั้งขายทั้งแจกก็เหลือไม่กี่ผืน
1: ค่ะดังนั้นใครสนใจนะคะทั้งหมอนหลอดที่นั่งที่รองนั่งที่พนักพิงที่ทำจากหลอดนะคะหรือจะเป็นพรมเช็ดเท้าเนี่ยก็ติดต่อละเอียดไปได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์087-281-3102ได้เลยนะคะแต่ว่าอาจจะต้องโทรไปบ่อยๆหน่อยนะละเอียดกลัวเป็นเบอร์มิจฉาชีพ
0: ใช่ใช่
1: นะก็โทรไปสอบถามขอซื้อนะอาจติดต่อว่าช่องทางนะคะเพราะว่าละเอียดเนี่ยไม่ได้มีช่องทางการจำหน่ายที่ในโลกออนไลน์นะคะ
0: ใช่ใช
1: ่ค่ะก็คือติดต่อโดยตรงเลยนะคะหรือจะติดต่อผ่านทางอบต.บ้านควรก็ได้นะคะ
0: ค่ะ
1: ช่วงสุดท้ายประหยัดมีอะไรฝากเพิ่มเติมไหมคะสำหรับคนที่สนใจที่อยากจะลองทำอะไรล่ะวัสดุที่มันเหลือใช้เหลือทิ้งที่มันทิ้งไปแล้วเราก็ต้องเอากลับมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์เนี่ยประหยัดมีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมช่วงท้ายตรงนี้ไหมคะ
0: อยากให้ทุกคนนึกนำไปทำไปใช้ด้วยตัวเองเพราะมันเกิดประโยชน์มากกับตัวเองและคนอื่นคุณและเป็นญาติเป็นสามารถนำไปใช้ถ้าว่าสนใจก็ติดต่อมาทางเบอร์นี้ได้เลย
1: ค่ะนะคะวันนี้ทางรายการต้องขอบคุณมากเลยนะคะละเอียดค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค
1: ่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะ
0: ค่ะ
1: นั่นคือเสียงของละเอียดค่ะนางชะอ้อนคาชาเศษนะคะท่านเป็นอสม.ตำบลบ้านควรด้วยเป็นสมาชิกกลุ่มแท้ชิโร่หลังสวนด้วยเป็นคณะกรรมการท้องถิ่นรักโลกตำบลบ้านควรด้วยวันนี้เรียกได้ว่าเป็นวัสดุแบบ DIY นะคะมาดัดแปลงค่ะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคุณผู้ฟังก็นำมาฝากกันในช่วงนี้อสมท.เพื่อชุมชนนะคะ MCOT Green Market นั่นเองค่ะ
2: MCOT Green Market
1: กลับเข้ามาในช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะอสมท.เพื่อชุมชนนะคะขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามรับฟังให้กำลังใจกันนะคะสำหรับในช่วงนี้โอ๋นฤมลตันบินค่ะดำเนินรายการแต่ยังไม่ได้ไปไหนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะโอ๋ยังคงอยู่ดูแลเป็นเพื่อนกันต่อนะคะยังไงก็สามารถที่จะร่วมพูดคุยแล้วก็ติดตามรับฟังรายการดี

ดีของเรากันได้นะคะคุณผู้ฟังในช่วงเวลาดีๆของเราตรงนี้นะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้เนี่ยวันนี้นะคะทีมงานอสมทชุมพรเราเนี่ยก็จะไปร่วมกิจกรรมค่ะกับงานแถลงข่าวนะคะการจัดงานวิชาการเพื่อการผลิตทุเรียนคุณภาพประจำปี2569ทุเรียนชุมพรก้าวสู่ความท้าทายแห่งอนาคตนะคะที่โรงแรมลอฟมาเนียนะคะกิจกรรมก็น่าจะเริ่มในช่วงเวลาบ่าย 2:30 นะคะก็ติดตามรายละเอียดกันนะคุณผู้ฟังว่าเขาจะมีอะไรยังไงเนี่ยที่น่าสนใจนะคะก็จะได้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันหรือใครที่สนใจก็ไปติดตามข้อมูลได้ทางเพจอสมทชุมพรแล้วก็เพจอสมทหลังสวนได้ทั้ง2เพจเลยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่องทาง TikTok ด้วยนะคะอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 นะคะก็จะได้นำรายละเอียดข้อมูลข่าวสารเนี่ยมาฝากคุณผู้ฟังกันนะแต่ช่วงนี้เวลาหมดแล้วนะลากันไปก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันต่อค่ะ

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลกำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดเก่าแต่ระเบิดทำงานไม่เต็มที่เจ็บเล็กน้อย2นายบนฐานภูผาจังหวัดศรีสะเกษปลอดภัยไม่สูญเสียอวัยวะกองทัพภาคที่2เปิดเผยว่าเมื่อเวลา 10:30 นาทีวันนี้ได้รับรายงานจากกองกำลังสุรนารีว่ากรณีกำลังพลของกองร้อยทหารราบที่122กองพันทหารราบที่12ประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดเก่าซึ่งทำงานไม่เต็มที่ทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยระหว่างภารกิจปรับปรุงพื้นที่การยิงภายในฐานปฏิบัติการภูผาจังหวัดศรีสะเกษส่งผลทำให้มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บ2นายก่อนส่งลำเลียงส่งโรงพยาบาลกันทรลักษณ์ทุกนายปลอดภัยไม่สูญเสียอวัยวะมีเพียงอาการจุกแน่นจากแรงระเบิดรองผบ.ตร.ลุยเด็ดขาดขยายผลคดีกุมารจีนพบผู้ต้องสงสัยสวมสิทธิ์กว่า60รายเร่งออกหมายจับที่เหลือพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีขบวนการรับแจ้งเกิดและสวมสิทธิสัญชาติไทยให้ชาวต่างชาติหรือกุมารจีนว่าจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่เขตและเวชระเบียนที่ถูกจับกุมพบว่ามีการรับแจ้งเกิดหรือเกี่ยวข้องกับการตรวจรับแจ้งเกิดประมาณ162ถึง164รายแต่เมื่อนำข้อมูลมาตรวจสอบพบว่ามีผู้ที่เข้าข่ายต้องสงสัยประมาณ62ถึง64รายโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินคดีไปแล้วประมาณ40หมายยังเหลืออีกประมาณ22หมายที่ต้องดำเนินการต่อไปและขณะนี้เริ่มมีผู้เกี่ยวข้องทยอยประสานงานเพื่อขอสละสัญชาติและสอบถามแนวทางแก้ไขปัญหาโดยตำรวจได้หารือร่วมกันกับกรมการปกครองเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจได้เข้าสู่การตรวจสอบพร้อมดำเนินการเพิกถอนสัญชาติไทยหากได้มาด้วยมิชอบแต่ในส่วนของความผิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเสนอข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อพิจารณาต่อไปขณะที่คดีมีส่วนเดิมยังเหลือการดำเนินการอีกประมาณ 20-22 รายขณะนี้ขยายผลไปแล้วประมาณ 4-5 โรงพยาบาลซึ่งให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูลหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนชาวต่างชาติ2รายที่เข้ามาแสดงตัวเองว่าจะสละสัญชาติเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าการแจ้งเกิดหรือการดำเนินการมีวัตถุประสงค์อะไรใครเป็นผู้แนะนำและมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่หากมีความคืบหน้าจะชี้แจงอีกครั้งซึ่งเจ้าหน้าที่ที่จับกุมมาได้ยังคงให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาและไม่ให้การอะไรเพิ่มเติมกระทรวงยุติธรรมมอบเงิน3ล้านเยียวยาคดีพระถูกเด็ก11ขวบขับรถชนกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับจังหวัดมุกดาหารและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดมอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัวพระสงฆ์ที่มรณภาพจากเหตุเด็ก11ขวบขับรถชนพระขณะเดินธุดงค์โดยเป็นการเยียวยารูปละ 300,000 บาทรวมเป็นเงิน3ล้านบาทตามพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาทั้งนี้ภายหลังรับมอบเงินครอบครัวออยแสงศิลป์เรียกร้องครอบครัวของเด็ก11ขวบให้ติดต่อมารับผิดชอบบ้างเพราะตั้งแต่หลวงพ่อคารมพ่อของตนถูกรถชนมรณภาพยังไม่มีใครติดต่อมาด้านครอบครัวของเด็ก11ขวบประกอบด้วยตายายและแม่เมื่อทราบข่าวต่างร้องไห้ยกมือไหว้ผ่านสื่อกราบขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตขณะที่ตำรวจกล่าวถึงความคืบหน้าด้านคดีว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนยังไม่ได้แจ้งข้อหาใครรวมถึงครอบครัวของเด็ก11ขวบด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆ

0: ับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
3: ้นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MQuad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ นฤมล

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันยามบ่ายอีกหนึ่งช่วงนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะสุขใจไปกับเพลงนะคะอยู่กับโอ๋ณรมนที่นี่ค่ะ Mcord Radio Network อสมร.ชุมพร 90.75 และ 104.75 2คลื่นความถี่ค่ะคุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันได้นะคะหลายๆคนก็บอกว่า 104.75 เนี่ยเมื่อก่อนคืออสมท.หลังสวนใช่ค่ะปัจจุบันก็ยังคงสามารถติดตามรับฟังกันได้นะคะคุณผู้ฟัง2คลื่นความถี่เนี่ยครอบคลุมชัดเจนในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรแล้วก็ใกล้เคียงด้วยนะคะสำหรับในช่วงยามบ่ายๆแบบนี้ค่ะมาเติมเต็มให้กำลังใจนะคะส่งมอบความสุขความสบายใจด้วยงานเพลงเพราะๆนะคะติดตามรับฟังกันค่ะใครอยากฟังงานเพลงไหนก็ทักทายกันได้นะคะคุณผู้ฟัง0776415 67ค่ะ0776415 67นะคะวันนี้เนี่ยก็ทีมงานอสมทชุมพรเราก็มีภารกิจที่จะไปร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวิชาการเพื่อการผลิตทุเรียนคุณภาพประจำปี2569นะคะทุเรียนชุมพรก้าวสู่ความท้าทายแห่งอนาคตนะคะเขาก็มีกิจกรรมงานแถลงข่าวค่ะคุณผู้ฟังในช่วงบ่าย2โมงนี่แหละนะคะดังนั้นเดี๋ยวมีรายละเอียดข้อมูลอย่างไรเนี่ยนำมารายงานฝากคุณผู้ฟังกันเพราะว่าทุเรียนชุมพรเนี่ยหลายๆคนก็ติดอกติดใจแล้วก็ขึ้นชื่อใช่ไหมคะแล้วก็ทุเรียนหมอนทองชุมพรเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ด้วยแล้วก็มีหลายๆคนที่กินทุเรียนชุมพรแล้วติดอกติดใจนะคะคุณผู้ฟังดังนั้นก็ต้องมาส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีส่งเสริมการตลาดด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ผลผลิตทุเรียนในชุมพรบ้านเราก็ออกสู่ท้องตลาดนะคะมากจริงๆเนาะดังนั้นก็ต้องรักษาคุณภาพแล้วก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยหายเหนื่อยจากการที่ต้องลงทุนลงแรงนะคะได้กำไรเยอะๆนะได้ผลผลิตมากๆแต่ก็ต้องมีคุณภาพนะคะก็เดี๋ยววันนี้มีรายละเอียดข้อมูลอย่างไรเดี๋ยวค่อยสรุปมาให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับทราบกันเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการจัดงานจัดกิจกรรมด้วยนะคะก็มารายงานพูดคุยกันคุณผู้ฟังในช่วงแรกตรงนี้นะคะสุขใจไปกับเพลงของเราเดี๋ยวเราพักฟังเพลงอ่ะแล้วค่อยกลับมาคุยกันต่อนะคะ

คุณผู้ฟังคะสำหรับในช่วงนี้ขออนุญาตนะคะที่ไม่ได้เปิดช่วงคุณขอมาเราจัดให้นะคะก็เป็นว่าไม่ว่ากันนะแต่คุณก็ยังคงแนะนำงานเพลงกันได้ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้อย่างที่แจ้งได้รับทราบกันไปว่ามีภารกิจนะคะดังนั้นเนี่ยช่วงเปิดสายหน้าไมค์นะคะขออนุญาตงด1วันนะอย่าว่ากันนะคะแต่แฟนๆรายการเรายังคงติดตามรับฟังกันได้อย่างตลอดต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็สุขใจไปกับเพลงเนี่ยเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับเสียงเพลงนะคะแล้วก็ผ่อนคลายสบายใจกันด้วยเพลงที่เปิดนะคะก็ร้องตามไปด้วยนะเพลงไหนสนุกสนานเนี่ยก็โยกย้ายสายสะโพกได้คุณผู้ฟังนะคะในช่วงบ่ายๆแบบนี้หลายๆคนก็อยากจะมีการผ่อนคลายนะคะถ้านั่งทำงานอยู่นานๆก็ลุกขึ้นเดินบ้างจิบน้ำบ้างนะคะหรือใครที่ปวดเมื่อยๆนะคะบิดเอวบิดซ้ายบิดขวานะคะยกแขนขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยนะมันช่วยได้นะคุณผู้ฟังถ้าเกิดใครที่นั่งอยู่เฉยๆตลอดเนี่ยไม่ดีนะแต่ก็เอาเป็นว่าคือบางคนเนี่ยอาจจะออกกำลังกายหนักๆไม่ได้ก็ออกเบาๆได้นะคะอย่างเช่นเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเวลารับประทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งนั่งนะคะให้ลุกขึ้นเดินไปเดินมาสัก5นาทีนะคะเพื่อช่วยย่อยแต่ว่าไม่ได้ออกกำลังกายหนักๆนะเขาช่วยเดินเพื่อย่อยค่ะสมัยก่อนเนี่ยบอกว่าเอ้ยถ้ากินข้าวเสร็จเดี๋ยวนั่งเอาไว้ก่อนแล้วก็ค่อยลุกขึ้นเดินเดี๋ยวมันจะไม่จุกนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็ไปดูมาแล้วมันจะมีหลากหลายนะคะบอกว่าอาจจะนั่งแล้วก็เขย่งเท้าก็ได้อย่างเงี้ยมันโอ้เนี่ยจัดรายการอยู่ก็เขย่งเท้านะคะหรือว่าบางทีก็อะไรล่ะเขาเรียกว่ามือเนี่ยก็ขยำไม่ใช่ขยำก็คือยังไงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบิดเข้าบิดออกก็ได้นะแล้วแต่หรือว่าจีบมือก็ได้อะไรเงี้ยคุณผู้ฟังนะเป็นการบริหารนิ้วบริหารมือนะคะคุณผู้ฟังอย่านั่งแช่นานอย่าถูไถ่ไถ่แต่โทรศัพท์นะคะวิทยุเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนกันได้ตลอด24ชั่วโมงเปิดทิ้งเปิดขว้างได้นะคะบางทีมีข่าวอะไรมีเพลงอะไรอะไรเงี้ยก็ได้ฟังผ่านหูบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมคะคุณผู้ฟังมันเป็นเสน่ห์อย่างนึงนะอ่ะดังนั้นเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงกันก่อนละกันค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะเข้าสู่ในช่วงนี้นะคะโอ้มีเรื่องราวดีๆค่ะที่อยากจะมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังกันนะคะนั่นก็คือหนึ่งในผู้สนับสนุนรายการของเราในช่วงนี้นั่นเองค่ะกับเสริมสิริฟาร์มาซีนะคะจัดให้ครบเรื่องยาค่ะทั้งแผนปัจจุบันนะคะแผนไทยค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินนะคะอุปกรณ์การแพทย์ค่ะสมุนไพรไทยเราเนี่ยก็มีทั้งยาต้มยาบดนะคะครบจบทุกเรื่องเลยค่ะที่เสริมสิริฟาร์มาซีนะหลายๆคนบอกว่าหาร้านบดยาไม่ได้มาเสริมสิริฟาร์มาซีได้เลยแล้วอยู่ตรงไหนนะคะก็อยู่ในพื้นที่ของอำเภอหลังสวนค่ะถนนสะพานบ้านด่านอำเภอหลังสวนนะคะติดกับบ้านท่านวรรณรัตน์คชรักษ์ค่ะอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะรั้วติดกันเลยค่ะนะแล้วก็สังเกตง่ายๆก็จะมีป้ายร้านยาอยู่หน้าร้านนะคะซึ่งก็พร้อมให้บริการค่ะด้วยความเป็นกันเองนะสำหรับที่ร้านเสริมสิริฟาร์มาซีเนี่ยให้คำปรึกษาแนะนำค่ะเรื่องของการใช้ยาเปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์เลยนะคะสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้064-662-6546นะคะ064-662-6546หรือ081-968-6542ค่ะ081-968-6542นะคะโดยเภสัชกรน้องปั้นนะคะดูแลดีให้คำปรึกษานะคะมั่นใจได้เลยค่ะสะดวกครบจบนะคะกับร้านยาใกล้บ้านคุณนะคะเสริมสิริฟาร์มาซีอำเภอหลังสวนเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้นะคะใครที่มีรายละเอียดข้อมูลสงสัยนะคะก็อย่าลืมติดต่อสอบถามกันไปได้นะคะคุณผู้ฟังก็ฝากสิ่งดีๆกันเอาไว้ค่ะสำหรับเสริมสิริฟาร์มาซีอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรในช่วงนี้ด้วยนะคะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot app

0: พลิเคชันติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cod Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
6: ห่วงใยใส่ใจดูแลกันอาหารและน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลโรคด้วยค่ะคนเราจึงควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ทานผักผลไม้สมุนไพรเช่นขิงตะไคร้ซึ่งมีแร่ธาตุและวิตามินที่จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและดื่มน้ำสะอาดให้ได้วันละ8แก้วตามที่ร่างกายต้องการด้วยนะคะ M-Cod Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
0: M-Cod Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ M-Cod Radio Network

คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะบอกเล่าสิ่งดีๆกันต่อเลยละกันค่ะสำหรับนะคะใครที่ชีวิตเนี้ยต้องเจอกับค่าน้ำมันที่สูงขึ้นนะเศรษฐกิจที่ผันผวนค่ะงานหนักที่รออยู่แต่ไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนนะคะไฮรักทาวโวค่ะกระบะจาก Toyota ก็เอาอยู่ด้วยเครื่องใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันนะคะอย่างขุมพลัง 2.8 GD Super Power ที่มาพร้อมกับหัวฉีดอัจฉริยะ iArt นะคะช่วยให้ประหยัดถึง 7.5% ค่ะแล้วก็ช่วยลดต้นทุนนะคะให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลพร้อมรองรับการเติมน้ำมัน B20 ด้วยแล้วก็ในทุกรุ่นด้วยนะคะแล้วก็ต่อให้ต้องเจอกับสภาพถนนแบบไหนไฮลักคันนี้ก็เอาอยู่ค่ะด้วยเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud นะคะที่ช่วยให้ขับนุ่มเกาะถนนแน่นเข้าโค้งได้หนึบมั่นใจในทุกการเดินทางเอาอยู่แล้วก็คุ้มขนาดนี้พร้อมเป็นเจ้าของกันแล้วหรือยังนะคะถ้าพร้อมแล้ว Toyota เขาจัดโปรพิเศษให้คุณค่ะนะคะซื้อ Hilux วันนี้ผ่อนเริ่มต้น 6,770 บาทต่อเดือนนะคะพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1รีบมาเป็นเจ้าของแล้วก็ทดลองขับได้แล้วนะคะที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศค่ะจนถึง31สิงหาคมนี้นะคะอ่ะฝากสิ่งดีๆกันเอาไว้เรียบร้อยช่วงนี้ค่ะ

สำหรับในช่วงนี้นะคะเรามีเรื่องราวดีๆคุณผู้ฟังทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตนะคะใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยนะคะแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาตินะคะชนิดจุลินทรีย์ฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนะคะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตค่ะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดนะคะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้

ทันทีค่ะการใช้งานก็ง่ายนะคะดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรนะคะฉีดพ่นลงดินสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่เลยนะคะโปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองนะคะทั้งหมด

กับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network

0: คุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะเร็วเนาะสำหรับในช่วงนี้ค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังการให้กำลังใจกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวส่งเพลงเพราะๆให้คุณได้ฟังกันทิ้งท้ายกันไปก่อนแล้วก็ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงค่ะจากสำนักข่าวไทยช่วงหน้านะคะก็อยู่เป็นเพื่อนกันต่อเพราะว่ายังคงมีเพลงเพราะๆนะคะให้คุณได้ฟังกันต่อเนื่องค่ะในช่วงของจิ๊กโกยามบ่ายนะคะกับน้องโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดสำหรับโอนฤมลตันบินในช่วงนี้ค่ะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะดูแลรักษาสุขภาพด้วยมีความสุขกันมากใครใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังกันนะคะใครจะเดินทางใกล้ๆอย่างไรก็แล้วแต่ค่ะก็ขอให้ปลอดภัยทุกๆเส้นทางนะคะแล้วก็มีความสุขกับการทำงานมีความสุขนะคะกับการฟังเพลงที่นี่ MCOT Radio Network อสมทอชุมพร 90.75 และ 104.75 นะคะช่วงนี้ลากันไปก่อนนะคะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ
1: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

มท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกรรมาธิการงบ70วุฒิสภาสรุปภารกิจสัปดาห์แรกเน้นกระทรวงการคลังย้ำตรวจสอบงบประมาณทุกบาทให้เกิดผลลัพธ์ถึงประชาชนนายสุทนกล้าการขายสวในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2500

0: 70วุฒิสภาแถลงสรุปการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการในสัปดาห์แรกว่าจากการพิจารณาของคณะกรรมาธิการที่มีนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสบเป็นประธานกรรมาธิการเน้นกรอบการทำงานในการวิเคราะห์เชิงนโยบายภาพและควบคู่กับการติดตามประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณโดยเฉพาะงบของกระทรวงการคลังซึ่งเป็นกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุดในประเทศซึ่งกรรมาธิการได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงเพราะเห็นถึงความสำคัญของการบริหารหนี้สาธารณะและรักษาวินัยการเงินการคลังการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐการขยายฐานภาษีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบภาษีและการคลังการบริหารสินทรัพย์ของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงการบริหารเงินคงคลังและการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้กรมประมงย้ำผลตรวจปลากระป๋องเป็นตัวอย่างคนละล็อตเปิดรับตรวจซ้ำหากประชาชนกังวลนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงกล่าวว่ากรณีที่มีความสับสนเกี่ยวกับผลการตรวจปลากระป๋องว่าเป็นชิ้นส่วนของปลานิลหรือปลาหมอคางดำตัวอย่างปลากระป๋องที่กรมประมงตรวจและเผยแพร่ผลก่อนหน้านี้เป็นสินค้าคนละล็อตและคนละยี่ห้อกับตัวอย่างที่นายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนและมูลนิธิชีววิถีนำไปตรวจวิเคราะห์จึงไม่สามารถนำผลมาตรวจเปรียบเทียบได้โดยตรงทั้งนี้การตรวจสอบตัวอย่างที่มาคนละล็อตการผลิตย่อมมีโอกาสให้ผลการตรวจวิเคราะห์แตกต่างกันได้หากต้องการเปรียบเทียบผลอย่างถูกต้องจำเป็นต้องใช้ตัวอย่างในล็อตเดียวกันพร้อมยืนยันว่าการตรวจชนิดสัตว์น้ำของกรมประมงเป็นไปตามมาตรฐานในห้องปฏิบัติการสากลกรมประมงพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนหากภาคเอกชนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนทั่วไปมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องล็อตใดสามารถส่งตัวอย่างมายังห้องปฏิบัติการของกรมประมงเพื่อตรวจพิสูจน์ได้ไทยมาเลเซียเตรียมเปิดด่านการค้าสัตว์น้ำสิ้นเดือนนี้รอผลตรวจประเมินร่วม 21-23 กรกฎาคมนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อจำกัดการค้ากุ้งและปลากระพงระหว่างไทยกับมาเลเซียภายหลังทางการมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้ง5ชนิดจากไทยตั้งแต่1มิถุนายนว่าขณะนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะกลับมาเปิดด่านการค้าสัตว์น้ำได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ทางนี้กรมประมงของไทยได้ประสานงานกับกรมประมงของมาเลเซียในระดับปฏิบัติการและบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการส่งเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมตรวจประเมินด่านนำเข้าและกระบวนการผลิตระหว่าง 21-23 กรกฎาคมหากผลการตรวจผ่านเกณฑ์ที่ทั้งสองฝ่ายกำหนดจะสามารถกลับมาเปิดการค้าสัตว์น้ำได้ตามปกติโดยไม่มีข้อจำกัดด้านโควต้าภายในกรอบเวลา30วันตามเป้าหมายที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เคยระบุไว้เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาภายหลังการเปิดด่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะยังคงใช้มาตรการตรวจสอบคุณภาพสัตว์ยังคงใช้มาตรการตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำนำเข้าอย่างเข้มงวดทั้งด้านมาตรฐานความปลอดภัยแหล่งที่มาของสินค้าหากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ไม่ได้มาตรฐานจะไม่อนุญาตให้นำเข้าโดยเด็ดขาด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
2: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
3: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
4: บริษัท Honda ชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Honda ในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Honda ทุกรุ่น Honda Scoopy Honda Wave ดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัท Honda ชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ Honda ต้องที่บริษัท Honda ชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775111488
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
7: โอยามบ่ายซุปเปอร์เฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังกันในบรรยากาศของวันศุกร์อย่างนี้นะครับช่วงเวลาของรายการจิโกยามบ่ายอยู่ดูแลกันเหมือนเดิมที่ FM 90.75 MHz FM 104.75 MHz และทาง MCOT Connect นะครับโทรศัพท์มือถือของคุณก็สามารถที่จะฟังวิทยุอสมทชุมพรได้นะครับเพียงคุณเข้าไปที่ Play Store นะครับแล้วไปดาวน์โหลดพิมพ์คำว่า MCOT Connect นะครับเพื่อที่จะโหลดแอป MCOT Connect มาฟังสถานีวิทยุอสมทชุมพรได้เช่นกันนะครับอยู่ดูแลกันตรงนี้ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับก็จะมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตย้อนยุคนะครับวันนี้วันศุกร์ฟังเพลงเพื่อชีวิตเก่าๆกันนะครับก็จะมีให้ได้ฟังกัน2ชั่วโมงสำหรับเพลงเพื่อชีวิตเก่านะครับแล้วก็จะมีเพลงไทยลูกทุ่งอีก1ชั่วโมงเป็น3ชั่วโมงนะครับไป3โมงถึง6โมงเย็นนั่นเองนะครับโดยในช่วงแรกตรงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการกันด้วยนะครับขอบคุณบริษัทโตโยต้าชุมพรนะครับเรื่องราวของรถยนต์ที่เขาเรียกว่าเป็นรถสุดยอดแห่งการนิยมก็แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโตโยต้ารถกระบะนะครับรถเก๋งรถนั่งอเนกประสงค์ต่างๆนะครับกระบะบรรทุกตอนเดียวตอนครึ่ง4ประตูขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อกระบะไฟฟ้าเราก็มีนะครับที่บริษัทโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับช่วงเวลาของเพลงเพราะตรงนี้นะครับยังมีหลายเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงของจิโกยามบ่ายช่วงนี้ด้วยครับ

0: Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
2: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์เฮด
3: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

ใครที่ชื่นชอบงานเพลงเก่าๆนะครับโดยเฉพาะงานเพลงเพื่อชีวิตเก่าๆเนี่ยนะครับก็ติดตามกันได้ในวันศุกร์อย่างนี้นะครับตั้งแต่บ่าย 3:00 ถึง 5:00 เย็นนะครับก็จะย้อนยุคกันนำเพลงเพื่อชีวิตเก่าๆมาให้ได้ติดตามรับฟังกันในช่วงของจิโกยามบ่ายนะครับขอบคุณอีกครั้งนึงกับ Toyota ชุมพรที่ร่วมสนับสนุนรายการในชั่วโมงแรกตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปต่อเนื่องกันนะครับยังมีหลายเพลงเลยทีเดียวนะครับที่นำมาฝากกันตรงนี้ครับ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Cot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: จิ๊กจิ๊กโกยามบ่าย
6: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
5: จิ๊กโกยามบ่าย

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมในการใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux TravelGreater together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063334

อย่าเป็นเพื่อนกันอยู่ดูแลกันนะครับขอบคุณไปถึงผู้สนับสนุนรายการในช่วงนี้กับบริษัท Honda ชุมพรจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆนะครับวันนี้เป็นเจ้าของกันได้แล้วที่บริษัท Honda ชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านคุณนะครับเรามีบริการหลังการขายมีส่วนอะไรที่ได้มาตรฐานแถมมีบริการแบบทันสมัยกันด้วยนะครับที่ Honda ชุมพรนะครับดาว0บาทมีจริงนะครับไม่ว่าจะเป็น Wave 125i Wave 110i Scoopy i PCX Giono และอีกหลายๆรุ่นก็ดาว0บาทมีจริงพร้อมรับของแจกและของแถมมากมายที่ Honda ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อในช่วงนี้ครับ

เวลาหมดในชั่วโมงแรกกับจิโกยามบ่ายนะครับเดี๋ยวไปพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยฟังในเรื่องราวของข่าวสารบ้านเมืองอัปเดตกันสักครู่หนึ่งนะครับชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ดูแลกันต่อกลับมาฟังเพลงเพื่อชีวิตกันต่อนะครับทาง 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์สักครู่เดียวครับ

0: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: 1,621 คนขอให้รอผลประชุมนายอันสิทธิ์สัมพันธระปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทวาระสำคัญคือการพิจารณาเพื่อถอนรายชื่อผู้ที่บรรจุข้าราชการท้องถิ่นกลุ่มแรกจำนวน 3,621 คนซึ่งพบมีการแก้ไขคะแนนให้ผ่านการสอบโดยทันทีที่มาถึงนายอันสิทธิ์เปิดเผยสั้นๆแก่ผู้สื่อข่าวว่าขอให้รอผลการประชุมสำหรับการประชุมมีนายวันชัยจันพรประธานกสทนานิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายบุญทรงนายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นต้นนิรัตน์ยืนยันไม่มีแพ้ไม่หวั่นถูกฟ้องกลับหากสทเพิกถอนผู้ที่บรรจุ 3,621 รายนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวถึงกรณีหากผู้ถูกเพิกถอนใน 3,621 คนจากการทุจริตสอบท้องถิ่นมีการฟ้องร้องกลับจะสามารถทำได้หรือไม่ว่าต้องถามกลับว่าแล้วทำข้อสอบได้หรือไม่ก่อนจะเป็นหมอก็ต้องสอบให้ได้ก่อนใช่หรือไม่ยืนยันว่ามีหลักฐานในการจะเพิกถอนไม่ใช่แพะอย่างแน่นอนส่วนใครจะเป็นผู้มีอำนาจในการเพิกถอนเนื่องจากก่อนหน้านี้มีความไม่ชัดเจนนั้นนายนิรัตน์กล่าวว่าใครเป็นผู้ลงนามในการบรรจุหน่วยงานนั้นต้องเป็นผู้เพิกถอนใครทำให้เกิดปัญหาก็ต้องแก้ไขเองส่วนจะใช้กฎหมายก็ได้ในการดำเนินการในวันนี้จะมีการประชุมร่วมกันเพื่อความชัดเจนส่วนหากคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนจะมีผลทันทีในวันนี้เลยใช่หรือไม่นายนิรัตน์ระบุว่าก็ต้องถูกเพิกถอนตั้งแต่วันแรกแล้วแต่เพื่อความชัดเจนรอปลัดกระทรวงมหาดไทยกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนวันที่23กรกฎาคมจะมีการประชุมของคณะกรรมการกลางเพื่อพิจารณาในส่วนอื่นอีกหรือไม่นายนิรัตน์ระบุว่าต้องรอดูวันนี้จะมีเรื่องใดที่กสทจะส่งให้คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาหรือไม่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีช่วยกลุ่มหลุดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไทยช่วยไทยพลัสแทนนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าหลังประกาศผลสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ผ่านการตรวจสอบกว่า9ล้าน 5 แสนสิทธิ์และเปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่าน4ช่องทางได้แก่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมไม่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกและถูกห้ามสมัครไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในช่วงที่ผ่านมามีประมาณ6ล้านคนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่21กรกฎาคมนำกลุ่มดังกล่าวให้การช่วยเหลือผ่านไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพียงเข้าไปกดยืนยันการใช้สิทธิ์เหมือนกับประชาชนที่ใช้จ่ายในปัจจุบันหรือยืนยันผ่านธนาคารของรัฐเพื่อเพิ่มเริ่มการใช้จ่ายในวันที่1สิงหาคมจนถึงเดือนกันยายนโดยผู้ลงทะเบียนไม่ต้องรีบเร่งหรือว่าแย่งกันลงทะเบียนตอน6นาฬิกาเพราะจะได้รับสิทธิ์แน่นอนโดยใช้เพียงเลขบัตรประจำตัวประชาชนและทำรายการยืนยันรับสิทธิ์ผ่านระบบตามรายละเอียดที่กำหนดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าสู่ระบบรับสิทธิ์ได้ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์รัฐจะต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าติดขัดในส่วนใดของข้อมูลเพื่อช่วยให้ได้รับสิทธิ์ทั่วถึงและถูกต้อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
6: ยังไงอ่ะ
5: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียว
6: แค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: สนับสนุนโดย
10: อะไร
8: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจ็ดคุณเฟิร์ม

0: ชัยยากับไบโอฟาร
1: ์มหานคร LTM FM 95
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงใช้ก็น้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงใช้ก็น้อย
4: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
5: ้ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcard Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcard Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
2: ้ Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: Mcot Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
7: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเ
8: ปอร์เฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
7: จิ๊กโกยามบ่าย

กลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันต่อในชั่วโมงที่2นะครับจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตย้อนยุคนะครับในชั่วโมงที่2ก็จะมีหลายเพลงอยู่เหมือนกันนะครับที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันตรงนี้นะครับฟังเพลงแนวนี้แล้วทำให้นึกถึงสมัยเป็นวัยรุ่นอย่างงี้นะเมื่อก่อนเพลงแนวนี้จะเป็นเพลงที่ฮอตฮิตมากๆนะครับมีขอกันเข้ามาบ่อยๆอะไรเงี้ยนะครับแต่มายุคหลังๆเนี่ยก็จะมีนักร้องเพื่อชีวิตใหม่ๆออกมานะครับทำให้หลายๆคนบอกว่าลืมแล้วนะครับลืมว่าเคยมีเพลงแบบนี้อยู่มาก่อนแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็เอานำมาย้อนยุคให้ได้ฟังกันในช่วงของจิโกยามบ่ายนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการในช่วงนี้ด้วยนะครับกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผลการเกษตรนะครับวันนี้ช่วงนี้เนี่ยนะครับก็ยังใส่ปุ๋ยกันได้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นปาล์มน้ำมันเงาะทุเรียนมังคุดพืชสวนพืชได้ทุกชนิดนะครับรวมไปถึงยางพาราด้วยนะครับต้องมีการใส่ปุ๋ยมีการบำรุงนะครับเลือกปุ๋ยที่ดีเลือกปุ๋ยที่มีคุณภาพกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับมีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลนะครับที่ร้านสอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณนะครับก็ไปถามหาปุ๋ยตราพระรามเดินดงได้นะครับเรามีประสบการณ์การจำหน่ายกว่า20ปีเป็นประการฉะนั้นมั่นใจในเรื่องราวของคุณภาพกันได้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะครับ

0: ุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
1: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
2: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ไว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
3: โกยามบ่าย
4: ซุปเปอร์ฮิต
5: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
3: จิ๊กโกยาม

อยู่ดูแลกันอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับช่วงของจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตย้อนยุคนะครับโดยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดองที่สนับสนุนรายการในชั่วโมงนี้นะครับก็พยายามเลือกเพลงเพราะเก่าๆมาให้ได้ฟังกันนะครับรวมถึงมีเพลงที่คุณผู้ฟังถามถึงเข้ามาก็เปิดให้ฟังกันในช่วงนี้ครับจิโกยามบ่ายเช่นเดิมครับ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถม

0: ันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
2: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: จิกโกยามบ่ายซุปเปอร์เฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
4: จิกโกยามบ่าย

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคลาบแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: M-Court Radio Network
1: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
2: โกยามบ่าย
3: ซุปเปอร์ฮิต
4: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
2: จิ๊กโกยามบ่าย

ดูแลกันตรงนี้นะครับจิโกยามบ่าย 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์สะดวกคลื่นไหนก็ได้นะครับถ้าชุมพรโซนบนเนี่ยฟังที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์แต่ถ้าเป็นชุมพรโซนล่างฟังที่ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับฟังกันได้ยาวๆฟังกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับกับเครือข่ายของอสมทนะครับรวมถึงทาง Mcord Connect นะครับฟังผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณที่แอปพลิเคชัน Mcord Connect ก็สามารถที่จะรับ

ับก็มาในช่วงท้ายชั่วโมงที่2ตรงนี้กับจิโกยามบ่ายนะครับแนะนำสถานที่เลยนะครับจะสัมมนาที่ไหนดีต่อใจผู้เข้าร่วมประชุมนะครับต้องที่นี่เลย The Beat Resort and Residence นะครับเป็นสถานที่จัดงานสัมมนาจัดเลี้ยงพร้อมให้บริการห้องพักติดทะเลห่างจากสนามบินชุมพรเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะครับมีห้องทากิทากินะครับที่มีพื้นที่รองรับการจัดประชุมสัมมนาได้หลากหลายรูปแบบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง250ท่านเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถปรับรูปแบบห้องประชุมได้หลากหลายรูปแบบอีกด้วยนะครับมีคาเฟ่บิสโต้ตอตูนะครับพร้อมให้บริการช่วงพักเบรกแวะทานอาหารของหวานและเครื่องดื่มพร้อมชมวิวทะเลสุดสายตาบรรยากาศสบายๆนะครับปิดท้ายด้วยความประทับใจด้วยห้องพักวิวทะเลและวิวสวนนะครับห้องกว้างสะอาดตกแต่งสวยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับวันนี้ที่ The Beatresort and resident นะครับโทรสอบถามได้นะครับจองได้ที่0654313005นะครับ0654313005กับ The Beat Resort and Resident นั่นเองนะครับเอาละเวลาหมดในชั่วโมงที่2เดี๋ยวพักฟังข่าวแป๊บหนึ่งนะครับชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงไทยลูกทุ่งกันต่อสักครู่เดี๋ยวครับ

0: 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux Travel Greater Together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: นี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ีสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันจับตาประธานกสทช.สรสิทธิ์หรือไปต่อสู่คดีมติกรรมการสรรหาภายหลังคณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.มีมติเป็นที่สุดวินิจฉัยชี้ขาดว่าศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขาดคุณสมบัติตามกฎหมายกสทช.ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์และไม่มีสถานะเป็นกรรมการตั้งแต่ต้นแหล่งข่าวกสทช.กล่าวว่าแม้มติของคณะกรรมการสรรหาจะถือเป็นที่สุดไม่มีหน่วยงานใดคัดค้านแล้วแต่หากประธานกสทช.มั่นใจหลักฐานตัวเองจริงและมีหลักฐานใหม่เพิ่มก็สามารถยื่นหลักฐานใหม่เพิ่มและขอให้พิจารณาใหม่ได้เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาที่ลงมติไปแล้วพิจารณาใหม่ขณะเดียวกันวิถีทางตามกฎหมายปกครองยังคงเปิดช่องให้ต่อสู้ได้โดยขั้นตอนจากนี้มติจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องถูกส่งกลับไปยังหน่วยงานต้นเรื่องคือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อซึ่งคาดว่าประธานกสทช.กำลังเร่งประสานงานเพื่อชี้แจงหรือขอความชัดเจนเพื่อดำเนินการแต่หากคณะกรรมการสรรหาหรือสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งมติชี้ขาดนี้ไปยังประธานกสทช.โดยตรงจะถือว่ามีคำสั่งทางปกครองเกิดขึ้นทันทีซึ่งจะทำให้ประธานกสทช.มีสิทธิ์ยื่นฟ้องต่อศาล

0: ปกครองเพื่อขอเพิกถอนมติและยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ในระหว่างพิจารณาคดีด้านนางสาพักมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ภายหลังคณะกรรมการสรรหากสทช.มีมติเอกฉันท์ว่านายแพทย์สรณะบุญบายชัยพฤกษ์ประธานกสทช.มีลักษณะต้องห้ามว่าคณะกรรมการพิจารณาเรื่องคุณสมบัติของประธานกสทช.มาแล้ว3ครั้งซึ่งตลอดการประชุมที่ผ่านมาค่อนข้างพบอุปสรรคทั้งไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลโดยสาระสำคัญของหนังสือของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภายืนยันว่านายแพทย์สรณะได้ลาออกตั้งแต่วันที่8เมษายนแต่เอกสารของอว.และมหาวิทยาลัยมหิดลยืนยันว่ายังประกอบวิชาชีพอยู่เท่ากับเอกสารทั้ง2ฉบับขัดแย้งกันจึงนำส่งให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาซึ่งหากพิจารณาตามเอกสารของอว.จะพบว่านายแพทย์สรณะขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้นเพราะยังคงประกอบวิชาชีพและได้รับค่าตอบแทนตำแหน่งประธานกสทช.เป็นตำแหน่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมหน้าที่ต่อไปคือนายกรัฐมนตรีต้องนำเรื่องนี้ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อนำไปสู่การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดถอนประธานกสทช.โฆษกกตเผยกรรมาธิการประนอมภาพบังคับขอขยายเวลาสรรหาประธานจาก19กรกฎาคมเป็น14สิงหาคมนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้าการแต่งตั้งประธานคณะกรรมาธิการประนอมภาพบังคับโดยกรรมาธิการประนอมภาพบังคับไทยกัมพูชาฝ่ายละ2คนตามกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าโดยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสว่าเดิมจะครบกำหนดการสรรหาในวันที่19กรกฎาคมนี้แต่ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบขยายระยะเวลาการสรรหากรรมาธิการคนที่5เพื่อทำหน้าที่ประธานกรรมาธิการตามข้อเสนอของกรรมาธิการทั้ง4คนเป็นภายในวันที่14มิถุนายนขอไปค่ะเป็นวันที่14สิงหาคม2569เพื่อให้มีการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายมากที่สุดย้ำว่าบุคคลที่จะมาเป็นประธานกรรมาธิการมีความต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางกฎหมายระหว่างประเทศมีประสบการณ์การทูตมีความเป็นกลางเข้าใจในบริบทสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นอย่างดีและรอบด้านเพื่อหาทางออกที่ยั่งยืนทั้งสองฝ่ายยอมรับได้พร้อมที่แจ้งว่าการเลือกประธานกรรมาธิการเป็นอำนาจของกรรมาธิการทั้ง4คนการที่ใช้เวลามากขึ้นเพื่อสรรหาบุคคลที่เป็นที่ยอมรับก็จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานเพื่อแสวงหาทางออกที่ยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกความ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลซ์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดอ้วยชัย2โทรสั่งเลย061-854-7822
2: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
3: ้ Medco Energy เราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเมดโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเมดโคเอเนจีผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
4: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
5: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

กลับมาเจอกันต่ออีก1ชั่วโมงนะครับจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งฟังกันต่อที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมยังมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งกับบรรยากาศวันศุกร์อย่างนี้มาให้ได้ฟังกันนะครับแนะนำเพลงเหมือนเดิมทาง0776415567นะครับอยู่เป็นเพื่อนกันกับบรรยากาศในช่วงเย็นๆหลังเลิกงานนะครับ5โมงกว่าๆเป็นต้นไปจนถึง6โมงเย็นเลยทีเดียวนะครับส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านสำหรับใครที่กำลังขับรถกำลังเดินทางกลับบ้านนะครับหรือว่าทานข้าวไปด้วยฟังเพลงไปด้วยก็ได้นะหรือบางคนบอกว่าวันศุกร์อย่างนี้ต้องสังสรรค์สักหน่อยหนึ่งนะครับเปิดเพลงฟังแล้วก็นั่งจิบเย็นๆเบาๆสบายๆกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านกันต่อไปด้วยนะครับช่วงเวลาของจิโกยามบ่ายมีเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆให้ได้ฟังกันต่อในช่วงนี้ครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้มีภัยสำหรับเด็กๆมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับคุณผู้ปกครองสังเกตไหมครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับมันมีขนมแปลกๆมาจำหน่ายแบบจะเป็นประเภทเยลลี่บ้างละนะครับเป็นประเภทน้ำหวานบ้างละหรือว่าจะเป็นขนมลูกอมต่างๆนะครับสังเกตให้ดีนะครับเวลาที่เด็กๆลูกๆหลานๆซื้อมาเนี่ยนะครับเพราะว่าสิ่งของเหล่านี้เนี่ยนะครับของกินเหล่านี้นี่แหละอาจจะไม่มีอย.นะครับอาจจะเป็นสิ่งที่นำเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็ไม่สะอาดไม่ถูกหลักอนามัยนะครับกินเข้าไปแล้วอาจจะเกิดปัญหาอาหารเป็นพิษนะครับบางคนถึงขนาดปวดท้องท้องเสียต้องเข้าโรงพยาบาลเลยก็ดีก็มีเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ฝากเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเวลาลูกหลานไปซื้อขนมอะไรมาเนี่ยนะครับสังเกตให้ดีว่าขนมนี้มันเป็นขนมที่มีอย.หรือเปล่าขนมที่มีการผลิตที่ไหนอะไรเงี้ยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อลูกหลานคุณได้นะครับนำมาฝากนำมาแจ้งเตือนกันในช่วงนี้ด้วยครับ
0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
1: ้ MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

อยู่ดูแลกันกับบรรยากาศของเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆนะครับฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมช่วงเย็นของหลายๆท่านไปด้วยนะครับพักผ่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์อาจจะได้หยุดงานกันสำหรับบางท่านนะครับส่วนใครที่ต้องทำงานตามปกติหรือเป็นเจ้าของกิจการเองก็ขอให้รวยๆยิ่งๆขึ้นไปกันด้วยนะ เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับนำเพลงเพราะมาฝากกันในช่วงนี้ครับ

อยู่ดูแลกันอยู่เป็นเพื่อนกันกับช่วงของจิโกยามบ่ายนะครับฟังเพลงไทยลูกทุ่งทั้งใหม่ทั้งเก่าปะปนกันไปนะครับอยู่ดูแลกันที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับจิโกยามบ่ายอยู่ดูแลกันอย่างนี้นะครับนำเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับใครชื่นชอบฟังเพลงแนวนี้ก็ติดตามกันได้ 5:00 น. ถึง 6:00 น. ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยทีเดียวครับ

เอาละครับเวลาหมดแล้วนะครับช่วงท้ายชั่วโมงตรงนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะครับเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะและพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันในช่วงหน้าก็จะมีรายการดีๆจากอสมทให้ได้ฟังกันต่อนะครับผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับโชคดีและมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cord Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจM-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
4: ้คุณกำลังฟัง M-Cord Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มพอดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมคิดต่างเห็นต่างอย่างมีเหตุผล
5: คิดต่างเห็นต่างโดยไม่ใช้อารมณ์
4: คิดต่างเห็นต่างบนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ
5: ไม่เกินสิทธิเสรีภาพที่มีและไม่ล้ำสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
4: MCOT Radio Network รักประเทศไทย
6: ด้วยความสามัคคี
7: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
8: ขอโทษครับ
9: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
10: ขอบคุณค่ะ
9: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
0: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับสองมุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
11: โอ้โหนานทีปีหนนะ
12: เป็นยังไงคะ
11: จะได้จัดรายการช่วง
12: เย็นวันศุกร
11: ์ท้ายวันทำงานกันก็
12: คุณนรงค์ขอแรก
11: ขอแรกนะฮะ
12: นรงค์ขอแรกได้เห็น
11: ภารกิจ
12: ติดเด้งก็พอดีว่าไปหาหมอที่ศิริราชเมื่อวันอังคารก็เลยอ่ะสลับกันไป
11: คุณนรงค์ไปไทย PBS
12: เหรอไม่แน่ใจเลยอ่ะไปทำอะไรอะคะ
11: เห็นแต่คุณอรวรรณ
12: อ๋อโอ้ยเรื่องนั้นนะพี่ไพศาลอ่านในไลน์กลุ่มของผู้สื่อข่าวที่รู้จักทั้งสองฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรเลยอ่ะ
11: ผมคิดว่าคงยังมีคนตั้งใจทำให้มันเป็นเรื่อง
12: มันไม่มีอะไรจริงๆอย่างคนของอสมทอ่ะใครก็พูดว่าแบบเขาน่ารักมากเขาไม่ใช่คนกลางแล้วเขาก็สนิทกันแล้วเขาก็เล่นกันแล้วมันพลาดแล้วเขาก็ขอโทษคือดิฉันคุณหน้าเขาทางหน้าจอก็จะเห็นโดยเฉพาะผู้ช่วยของไทยพีบีเอสเขาจะอยู่ข้างหลังแหล่งข่าวตลอดเดียนก็อ๋อคนนี้นี่เอง
11: ถือไมค์ก็ถือไม
12: ค์ใช่ค่ะนี่งงมากว่าเป็นเรื่องใหญ่ขนาดองค์กรต้องนู่นนี่นั่นมีเพจไปปั่นพี่เด้งบุรดมอ่ะเขารู้จักดี เนี่ยก็ทราบจากเขาแหละว่ามันไม่มีอะไรแล้วเขาไม่ใช่คนอย่างนั้นจริงๆไปถึงขั้นนั้นได้ยังไงค่ะ
11: ครับโอเคเรียบร้อยละเป็นที่เข้าใจ
12: ค่ะ
11: มันไม่มีเหตุก็ไม่ควรให้เป็นเหตุนะ
12: ค่ะเกือบไปแล้วไหมเป็นเหยื่อเขานั่นน่ะ
11: วันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่องนะคุณอันอาจจะต้องค่อยทำความเข้าใจอธิบายกันไปด้วยว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้น
12: ตั้งแต่ในแพทย์สรณบุญใบชัยพฤกษ์แล้วก็มีตั้งแต่เนี่ยแกก็ออกแก่กับที่ฉันไม่เท่าไหร่อ่ะที่โกรธโกรธเนี่ยป้าเนี่ย
11: ใ
12: ช่ไปปล่อยโฮหน้าธกส.หลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แกเรียนนิดเดียว
11: แล้วตกสำรวจ
12: ตกสำรวจ
11: ไม่ผ่านคุณสมบัติ
12: นอกจากเป็นผู
11: ้ไป
12: ก็ไปดูพอเห็นว่าตัวเองไม่ได้สิทธิ์ก็ร้องไห
11: ้
12: ทุกคนล่ะค่ะพอไปปุ๊บไม่ได้ก็ร้องไห้แล้วทุกคนก็จะพูดเหมือนกันแหละว่าท
11: ุ
12: กคนจะพูดเหมือนกันว่าแบบยักจนลำบากทีคนรวยได้ทีตัวเองจนไม่ได้จะตายอยู่แล้วทุกคนก็จะพูดเหมือนกันไม่มีใครพูดเลยว่าแบบที่ผ่านมาก็แบบได้มาก็แอบยืมอยู่เหมือนกันงวดนี้เขาตรวจดีนะฉันได้หลุดไม่มีใครพูดอย่างนั้นนะคะ
11: คุณสิริกัญญาเขาประมวลเหตุการณ์ได้ค่อนข้างดีนะดูจะสอดคล้องกับที่ผมก็ได้ติดตามแล้วก็เห็นว่ามันก็เป็นอย่างที่คุณสิริกัญญาเขาวิจารณ์นี่แหละ
12: ค่ะ
11: คุณสิริกัญญาตันสกุลเขาบอกว่าอย่างนี้
12: ไม่มีอะไรรองรับเลย
11: พบว่ามีประชาชนจำนวนมากถูกตัดสิทธิ์นะฮะจากการคัดกรองที่เข้มงวดขึ้นส่งผลให้ผู้มีฐานะยากจนและเดือดร้อนจริงจำนวนหนึ่งถูกตัดสิทธิ์โดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่มีการประกาศผลลงทะเบียนพบว่ามีประชาชนจำนวนมากร้องเรียนว่าข้อมูลคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเช่นถูกระบุว่ามีรถยนต์ทั้งที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีข้อมูลถือครองที่ดินเกินเกณฑ์รวมถึงกรณีรถจักรยานยนต์ที่มีชื่อบุตรหลานร่วมถือครองทำให้ไม่ผ่านคุณสมบัติรับสิทธิ์จึงเป็นการถามตัวโตว่าความพยายามของรัฐบาลที่ต้องการจะกรองคนออกไปให้ได้มากที่สุดวันนี้กลับกลายเป็นกรองคนที่เดือดร้อนจริงออกไปด้วยหรือไม่ต้องรอดูว่ากระบวนการอุทธรณ์จะมีผลรวดเร็วแค่ไหนซึ่งที่ผ่านมาคนที่ลงทะเบียนทางไหนก็ต้องไปอุทธรณ์ทางนั้นและไปที่ธนาคารกันเต็มไปหมดส่วนที่เราระบุไว้บนเว็บไซต์ว่าข้อมูลจากหน่วยไหนผิดก็ให้ติดต่อไปที่หน่วยงานนั้นตอนนี้กรมการขนส่งทางบกที่เป็นเจ้าของข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองรถยนต์ก็สายไหม้ไปแล้วโทรไม่ติดกี่เบอร์ที่ให้ไว้ก็ติดต่อไม่ได้เป็นการสะท้อนถึงการทำงานของกระทรวงการคลังโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังที่ยังไม่ได้เตรียมความพร้อมในกลไกของการอุทธรณ์ให้เรียบร้อยจำเป็นที่จะต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นแต่หน่วยงานอื่นยังไม่ได้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับการอุทธรณ์ในวันนี้ก็กลายเป็นความสับสนอลหม่านโกลาหลกันอยู่ในขณะนี้จึงอยากให้รัฐบาลรีบเร่งแก้ไขปัญหาหาตัวคนที่เดือดร้อนจริงให้เจอก็อย่าให้เขาต้องมาหลุดตาข่ายจากการกรองที่มันถี่เกินเข้มงวดเกินไปจนทำให้คนที่เดือดร้อนจริงไม่ได้รับประโยชน์แล้วก็มองว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ยเกิดจากรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังพยายามลดงบประมาณส่วนนี้ลงและกรองคนให้เหลือน้อยที่สุดสังเกตจากตัวงบประมาณปีที่ปีนี้ตั้งไว้เพียงแค่ 42,000 ล้านบาทจากปกติใช้อยู่ 50,000 กว่าล้านบาทดังนั้นรัฐบาลคิดเอาไว้แล้วตั้งแต่ต้นว่าจำเป็นที่จะต้องลดจำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เหลือประมาณ9ไม่เกิน10ล้านคนตรงนี้สะท้อนว่ารัฐบาลเองอยากแก้ไขความผิดพลาดในอดีตที่ปล่อยให้มีคนได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเยอะเกินไปและมีคนที่ไม่ได้จนจริงแต่พอประกอบกับปัญหางบประมาณด้วยทำให้การคัดกรองเข้มงวดกลายเป็นว่าคนที่เดือดร้อนจริงไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากสวัสดิการนี้
12: ที่คุณ ที่คุณสิริกัญญาพูดเนี่ยนะคะมันก็มีความถูกอยู่แต่มันก็
11: คืออย่างนี้ผมเห็นด้วยกับตรงที่ว่าเออมันโกลาหลไปหมดแล้วตอนเนี้ยธนาคารที่เข้าไปลงทะเบียนก็โกลาหลกันไปหมดเสร็จแล้วมันเหตุมันเป็นเพราะคุณสมบัติตรงไหนเนี่ย
12: ก
11: ็ต้องไปตามแก้ตรงนั้นปรากฏว่าเยอะที่สุดเลยนะที่เขาเช็คจากธนาคารที่เขาไปถามนะก
12: ็
11: ค
12: ือ
11: ว่ารายงานว่าถือครองรถยนต์เนี่ยเกินกว่าที่กำหนดในคุณสมบัติมอเตอร์ไซค์ก็ให้คันเดียวแสดงว่าอาจจะพบว่ามี2คันซึ่งบางคนเขาก็บอกว่าโอ้โหไอ้คันนึงเนี่ย30ปีแล้วนะไม่ได้ใช้แล้วเพราะมันพังไปหมดแต่ก็เขาก็ยอมรับว่าเขาไม่ได้ไปยกเลิกเล่มแสดงว่าในไอ้บันทึกเนี่ยของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขายังเป็นเจ้าของรถไอ้คันแรกที่เขาซื้อมามอเตอร์ไซค์คันแรกแล้วพอซื้อคันที่2ไปปั๊บมันกลายเป็นมี2คันมันจะมีกรณีอย่างนี้ด้วยซึ่งต้องไปอุทธรณ์ไปทำเรื่องยกเลิกไอ้คันแรกให้จบก่อน
12: ค่ะซึ่งก็ทำได้นะคะพี่ไพศาลคะคุณเอกนิติจริงๆวันนี้ตามท่านนายกไปที่ประเทศจีนนะคะคุณเอกนิตินี่ให้สัมภาษณ์ระหว่างร่วมคณะของท่านนายกเลยอยู่ที่เซี่ยงไฮ้บอกว่าประเด็นการพิจารณาและสรุปผลการตรวจเนี่ยยื่นมาทั้งหมด 18,820,000 คนผ่านไป 9,510,000 คนคุณสิริกัญญาบอกว่าจะให้ตรงตามเป้าเพื่อเพราะว่ามีเงินแค่ 42,000 ล้านอะไรคุณเอกนิติบอกว่า
11: ไอ้ที่
12: ถ
11: ู
12: กต
11: ั
12: ดสิทธิ์ถูกตัดสิทธิ์ไป 9,300,000 เนี่ยสาเหตุเป็นผลจากการที่รัฐบาลได้ปรับปรุงระบบคัดกรองให้มีความจริงจังและรัดกุมมากขึ้นแล้วก็นำข้อมูลไปตรวจไข้กันหมดเลยค่ะไปไข้กับกรมที่ดินดูที่ดินถือครองไปไข้กับกรมการขนส่งทางบกดูเรื่องการจดทะเบียนถูกไหมคะ
11: ครอบครอง
12: ไปไข้กับพวกธนาคารดูเรื่องบัญชีเงินกู้เงินฝากคุณสิริกัญญาที่ฉันไม่เห็นด้วยกับคำพูดที่ว่าตรวจกรองตรวจเข้มเกินไปไม่มีคำว่าเกินไปค่ะกฎระเบียบตั้งไว้ยังไงก็ตามนั้นค่ะดิฉันเคยถูกรุ่นน้องคนหนึ่งที่เป็นโปรดิวเซอร์รายการดิฉันพอถึงเวลาแล้วเขาก็ต้องไปประกอบพิธีทางศาสนาและดิฉันก็พูดว่าเขาเป็นคนเข้มมากเขาเป็นคนเคร่งก็พี่อันพูดคำว่าเคร่งไม่ได้นี่เป็นปกติค่ะคนที่ไม่ทำคือคนที่ต่ำกว่าเส้นสิ่งที่เขาทำคือเส้นปกติที่เขาต้องทำพี่อันพูดคำนี้ไม่ได้ว่าเขาเคร่งเขาไม่ได้เคร่งคนที่ไม่ทำอย่างนั้นต่างหากล่ะคือคนที่ไม่ปกตินั่นคือปกติเขาที่คุณสิริกัญญาพูดก็เหมือนกันไม่ใช่เคร่งค่ะเป็นแนวปฏิบัติปกติตามเกณฑ์ที่วางไว้ที่เจ้าหน้าที่ต้องทำจะบอกว่ากรองละเอียดเกินไปไม่ได้เดียนคิดว่าคำพูดนี้ไม่ถูกต้องค่ะมีเกณฑ์แล้วต้องไปตามเกณฑ์นะคะแล้วก็สาเหตุที่หลุดก็เพราะรัฐบาลไขว้และถ้าเดียนจะพูดก็คือคราวที่แล้วที่รั่วไปก็เพราะว่าไม่ตรวจกรองให้ดีถึงมีคนที่ไม่ควรได้ไปเยอะคนไทยจะจนเลยกันขนาดนั้นเดียนก็เห็นกับตาว่าไม่ควรได้ก็ได้กันเยอะมากสิ้นเดือนเนี่ยเดียนต้องไปต่างจังหวัดไปลพบุรีเนี่ยพูดจริงโอ้ยอย่าให้พูดเลยว่าใครบ้างที่ได้ไม่ควรได้เลยค่ะพี่ไพศาลแล้วก็ดีแล้วที่เขาไขว้กันอย่างนี้จนกรองออกไปนะคะฐานข้อมูลการเสียภาษีหรือการถือครองที่ดินรายได้การถือครองรถยนต์ทำให้สามารถคัดกรองผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงออกไปแล้วเจตนารมณ์เนี่ยก็คือต้องการสกรีนอย่างจริงจังเอาคนจริงๆพูดจากใจว่าอยากจะช่วยคนที่ลำบากจริงๆเพราะว่างบประมาณมันก็มีจำกัดจริงๆอันนี้ถ้าเดียนพูดเองคุณสิริกัญญาก็พูดถูกว่าเขามีเงินแค่นั้นเพราะฉะนั้นเขาต้องช่วยคนลำบากจริงๆจึงอยากให้บัตรนี้เป็นบัตรของคนที่ไม่มีอะไรเลยจริงๆเช่นผู้สูงอายุที่ติดเตียงไม่มีรายได้เพื่อให้ช่วยความช่วยเหลือเนี่ยมันลงไปถึงคนที่สมควรได้รับบัตรสวัสดิการและลำบากที่สุดอย่างแท้จริงและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่พูดว่าไปตรวจนู่นยุ่งวายอะไรเนี่ยถ้าเอาคำพูดของคุณเอกนิติก็คือว่าถ้าคุณพบว่าชื่อคุณไม่ติดเนี่ยในนั้นจะบอกเลยว่าคุณขาดคุณสมบัติข้อไหน คุณอาจจะลืมว่าคุณฝากเงินทิ้งไว
11: ้
12: คุณอาจจะลืมว่าคุณมีมอเตอร์ไซค์ห้างบางคนให้สัมภาษณ์มีมอเตอร์ไซค์เก่าๆคันนึงก็ไอ้มอเตอร์ไซค์คันนั้นนั่นแหละมอเตอร์ไซค์เก่าของคุณนั่นแหละ
11: ครับ
12: ก็ต้องยอมรับในกฎเกณฑ์ค่ะถ้าจะเถียงว่ามันเก่าจนผุจนพังมันอะไรต่อมีอะไรก็ก็ไม่มีอย่างที่เขาก็มีแต่มันจนนะก็มีมอเตอร์ไซค์จริงๆแต่มันจนจริงๆอันนั้นฟังไม่ขึ้นค่ะนั้นฟังไม่คือ
11: ก็คนที่หลุดคุณสมบัติก็ไปอุทธรณ์อันนี้ถ้าความมุ่งมั่นมันก็จะมีปัญหาเรื่องการอุทธรณ์เนี่ยมันกระบวนการมันก็คงจะขุ่นขลักอยู่บ้างนะแต่ว่าถ้าตั้งใจจริงๆที่จะอุทธรณ์เพื่อมันชัดเจนเนี่ยก็ถ้าเขาหลุดเพราะว่าการตรวจสอบมันผิดพลาดเนี่ยก็คงจะได้กลับมาผมก็หวังไว้งั้นนะแต่ว่าถ้าอุทธรณ์ไปแล้วมันก็ข้อเท็จจริงมันก็คือก็อย่างที่เขาตรวจสอบมาก็ต้องจบกันตามเองแค่นั้น
12: สมมติว่าตัวเองเข้าใจว่ามีที่อยู่10ไร่แต่จริงๆเขาสอบแนวเขตมามันเป็น10ไร่ครึ่งมันก็ต้องไม่ได้นะคะหรือว่ามอเตอร์ไซค์ห้างมอเตอร์ไซค์เก่าเนี่ย
11: คือผมคิด
12: มันก็เป็นมอเตอร์ไซค์ที่มันก็มีมอเตอร์ไซค์จริงๆมันก็ต้องไม่ได
11: ้
12: คุณจะต้องให้เขาออกระเบียบใหม่หรือว่าถ้ามีมอเตอร์ไซค์อายุเกิน30ปีขึ้นไปให้แทงศูนย์ถือว่าไม่มี
11: ครับเบมก็ไม่จะก็เนี่ยแล้วก็ไปไล่เช็คไปกระบวนการเพราะว่าคนไทยส่วนมากเนี่ยนะผมบอกได้เลยนะซื้อรถไว้แล้วเวลาขายออกไปเนี่ยเคยซื้อแล้วก็ขายไปแล้วก็ไม่ได้มีทีก็ไม่ได้ไปโอนเอิญอะไรกันหรอกก็ยังเป็นชื่อครอบครองกันไปยาวโยนท่านรถกลายเป็นเศษไอ้เป็นเศษเหล็กไปแล้วก็ยังทะเบียนก็ยังอยู่ชื่อบางคนกันการคาอยู่ไอ้อย่างเงี้ยก็ต้องไปชี้แจงไปทำอะไรให้เขาเรียบร้อยนะฮะคราวนี้คนที่ได้ไปแล้วถ้าสมมติว่ายังรอดไปได้ทั้งที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากจนเนี่ยก็ถึงเข้าเขตระบบเขาเกิดตรวจแล้วยังไงไม่เจอยังไงซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะ
12: คืออย่างนี้ค่ะมันอาจจะมีค่ะพี่ไปสารค่ะผู้หญิงบางคนผู้หญิงบางคนเนี่ยเขาเป็นแม่บ้านมาตลอดชีวิตสามีเป็นนายทหารมีลูกเป็นนายทหารเป็นอะไรหมดเลย
11: ไม่มีชื่อไปมีทรัพย์สิน
12: แต่ตัวเขาเองไม่มีสมบัติอะไรเลยไม่มีจริงๆค่ะพี่ไม่ได้ถือที่ดินไม่มีเงินฝาก
11: ในทางนิติกรรม
12: ก็เพราะว่าตัวเองเขาเกิดมาเขาไม่เคยมีเงินเดือนนี่ฮะเขาเป็นแม่บ้านเขาเลี้ยงลูกเขาจนประสบความสำเร็จทุกคนดูแลสามีอย่างดีดีแต่เขาไม่ได้ถือนิติกรรมอะไรเขาก็ได้ค่ะแต่อย่างเงี้ยคุณจะไปเสียดสีเขาคุณจะไปเสียดสีเขาได้ยังไง
11: แกยังอุตส่าห์ขยันไปยื่นนะโอเค
12: เอาคุณจะไปเสียดสีเขาได้ยังไงก็มันถูกต้องทุกอย่างแต่ถ้าคุณก็ไม่มีเลยเหมือนเขาแต่ด้านไปซื้อมอเตอร์ไซค
11: ์ถูกต้องตามคุณสมบัติแต่อาจจะไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงอันนี้บางเพราะฉะนั้นก็คงจะมีบางคนที่ไม่เข้าเกณฑ์ตามคุณสมบัติแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วยากจนก็ยังกระสือกระสนอยู่ก็อาจจะต้องมีบ้าง
12: มีค่ะมี
11: แต่ไม่รู้ทำยังไงเพราะว่ามันตกลงมันตกลง
12: เห็นกับตามีจริงๆค่ะพี่ประสานค่ะมีคนที่เขาเป็นแม่บ้านตลอดชีวิตแล้วไม่ถือทรัพย์สินอะไรเลยแล้วเขาก็ได้อ่ะ
11: ครับ
12: ค่ะ
11: แต่ว่าก็อย่างเงี้ยก็คนเคยได้มานะคนที่เคยถือบัตรแล้วไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเนี่ยมันมีประมาณสัก5ล้านเกือบ6ล้านส่วนหนึ่งเนี่ยคือไม่มาแสดงตนตั้งแต่ต้นละ
12: เขารู้ตัว
11: รวมไปแล้วเนี่ยเขาบอก6ล้านหลุดออกไปนะ
12: ค่ะ
11: ก็แสดงว่ามีคนใหม่เนี่ยเพราะถ้าหลุดออกไป6ล้านลบด้วยเท่าไหร่ประมาณ13ล้านใช่ไหมฮะ6ล้านลบด้วย13ล้านมันก็จะประมาณ7ล้าน7ล้านแต่ว่าผู้ผ่านสิทธิ์มันได้9ล้านกว่าก็แสดงว่ามีคนใหม่เติมเข้าไปด้วยอีกจะอาจจะถึงประมาณ2ล้านคนเป็นคนใหม่นะ
12: คนที่ไม่เคยสนใจนะฮะแต่พอได้พันหนึ่งเขาก็สนใจ
11: แล้วเที่ยวเนี้ยได้ยื่นลงทะเบียนแล้วก็ผ่านคุณสมบัตินะน่าจะประมาณล้านกว่า2ล้านคน
12: เราต้องพักก่อนไหมคะพี่พิสัยคะ
11: ได้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
12: ค่ะ
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกลับมา

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา22 นาทีครับ

0: มาคุยกันต่อครับคุณอันครับ
1: ค่ะขอต่อเรื่องนี้ให้จบนิดนึงจริงๆวันนี้มีข่าวมาแล้วนะคุณอันสิทธิ์เขาแถลงเขายกเลิก5,000กว่าตำแหน่งแล้วจะประกาศใหม่นะคะคุณวินิจพิเศษสุวรรณภูมิผอ.สสค.ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบอกว่ายอมรับว่าข้อมูลคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ9 ล้านกว่าเนี่ยที่ประกาศออกไปยังมีความสับสนคลาดเคลื่อนแล้วก็เร่งปรับระบบก่อนรวบรวมรายละเอียดอีกครั้งแล้วก็จะประสานกับกรมการขนส่งนิยามคำว่ารถว่าต้องครอบคลุมรถจักรยานยนต์ตั้งแต่2 คันขึ้นไปข้อ2 คันนะที่บริษัท
0: ปรับคันเดียวข้ออนุญาตอยู่แล้วอนุโลมอยู่แล้วถ้าไม่เกิน300 ซีซี
1: ค่ะแล้วก็ถ้าใครที่หลุดเนี่ยเขาจะเอาเป็นไทยช่วยไทยพาสเพิ่มให้6 ล้าน 10รองรับพวกเนี่ยปลอบใจให้ไป4,000
0: ครับ
1: จากที่จะได้4,000 3 เดือน4 เดือนใช่ไหมคะแล้วก็300ไปตลอดชีวิตไหมคะ
0: ตลอดชีวิตฮะ
1: โอ้โห
0: 300ตลอดชีวิตก็มีท่านหนึ่งก็บอกว่าดิฉันก็ได้เบี้ยผู้สูงอายุ700เนี่ยได้300ก็ช่วยได้เยอะผมว่านางนึกโอ้เขาก็ได้700อยู่แล้วนะใช่ไหมฮะ
1: ได้พันหนึ่งเดือนละพัน
0: เพราะนั้นบางเพราะนั้นหลายท่านเนี่ยก็จะมีเขาจะมีส่วนก็จะเบี้ยผู้สูงอายุนี่มันจะเป็นส่วนของพม.ใช่ไหมเป็นส่วนของพม.เป็นงบประมาณทางฝั่งพม.
1: แล้วฟังให้สัมภาษณ์ที่ดูแย่คือแบบนี้เช้ามาก็ยังต้องจ่ายเงินให้ลูกไปโรงเรียนที่ภาษาคะมันมีลูกกันแล้วก็ไม่มีพ่อมีแม่เลี้ยงดูยังต้องให้คนแก่เลยมาเลี้ยงเด็กเลี้ยงหลานเลี้ยงดูกันอย่างเงี้ยมันถือเป็นความล้มเหลวของระบบครอบครัวหรือการทำมาหากินอย่างมากเลยค่ะไอ้คำพูดที่ว่ายังต้องจ่ายกันให้เด็กไปโรงเรียนเนี่ยเอาเงิน700เอาเงิน300ไปส่งเสียเด็กเอาแล้วพ่อแม่อยู่ไหนไม่มีโอกาสในการไม่มีความสามารถในการเลี้ยงดูลูกเลยคือเด็กไทยก็น้อยแล้วนะคะแล้วยังคุณภาพในการที่จะเลี้ยงดูเป็นแบบนี้อีกอ่ะ
0: มันต้องบอกว่าการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยมันต้องละเอียดมากนะเพราะว่าถ้าเกิดมันผิดพลาดกัดกระดุมเม็ดแรกก็พลาดซะละคนที่ไม่ควรจะได้ก็ได้ไปด้วยเนี่ยแล้วจู่ๆคุณจะไปตรวจสอบแล้วก็คัดเขาออกเลยนะเป็นเรื่องยากของเขาเคยได้แล้วจู่ๆไม่ได้เลยนะเป็นเรื่องที่แล้วมันจะมีดราม่าตามมาเยอะนั่นน
1: ้
0: ำหูน้ำตาแล้วสื่อเองก็
1: สื่อให้เวลาเกือบชั่วโมงกับเรื่องนี
0: ้แล้วนักการเมืองก็เห็นข่าว
1: ทันทีคือไอ้คำพูดที่ว่ากรองละเอียดเกินไปกรองเอาคนจนออกอันนี้ฟังไม่ได้ค่ะตะแกรงเดียวกันตัวกรองตัวเดียวกันไม่มีละเอียดเกินไปค่ะไม่มีคำว่าละเอียดเกินไปไม่มีคำว่าเข้มงวดเกินไปแล้วก็สื่อเองมันก็ทำงานง่ายนะคะเวลาเราเล่นกับคนนี้ก็จนคนนั้นก็ป้าคนนี้ก็ยายอ่านไปอ่านมาอายุเท่าคนอ่านนั่นแหละ
0: โอเคแล้วก็เหลือว่าขั้นตอนเขามีอุทธรณ์แต่พี่นึกว่าในขณะนี้มันการอุทธรณ์มันก็ค่อนข้างจะขรุขระนะเพราะว่าจุดที่จะต้องไปอุทธรณ์มากที่สุดเนี่ยก็คือกรมการขนส่งทางบกคราวนี้เขาก็คงไม่ได้เตรียมการเจ้าหน้าที่หรือว่าความพร้อมในการที่จะรองรับขนส่งจังหวัดทุกที่เห็นวันนี้เนี่ยวุ่นไปหมดคิวคนจู่ๆไปกันเป็นหลักร้อยนะแล้วก็รอกันจนกระทั่งเบื่อไปก็ต้องกลับไปตั้งหลักกันใหม่เพราะเจ้าหน้าที่งานประจำก็มีอยู่แล้วใช่ไหมต่อทะเบียนต่อป้ายวงกลมอะไรต่างๆก็มีงานดั้งเดิมอยู่แล้วนี่มันมีภารกิจเพิ่มขึ้นมาในการตรวจสอบการครอบครองรถยนต์หรือจักรยานยนต์เข้าไปเนี่ยมันก็วุ่นอยู่ความวุ่นนะนี่ก็ว่าได้เรื่องความโกลาหลตั้งแต่เช้าที่ผ่านมานะฮะของเรื่องการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการทุจริตนั่นแหละค่ะพี่วิสา
0: เรื่องทุจริต
1: เรื่องการทุจริตเนี่ยออกมาชัดเจนแล้วนะคะมีการแถลงเมื่อตอน16:50 นกรมการส่งที่กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นคนแถลงข่าว หลังเป็นประธานการประชุมการประชุมครั้งนี้เรียกว่าการประชุมของคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีการประชุมวันนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ประชุมมากี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้นะคะสรุปวันนี้ก็แล้วกันที่ประชุมได้เห็นข้อมูลทั้งหมดได้เห็นคะแนนทั้งหมดของคนสอบจำนวน 279,000 คนถ้าสมมุติจะมีคนจ่ายเงิน 9,000 คนก็จะมีคนที่เข้าสอบโดยไม่ได้จ่ายเงิน 270,000 ก็แล้วกันพี่ประจันจากผู้สมัครทั้งหมด 400,000 คนคะแนน 279,000 คนจากผู้สมัครกว่า 400,000 คนและเข้าสอบกว่า 200,000 คนเห็นความผิดปกติทั้งหมด 5,924 คนเมื่อเห็นความผิดปกติของคะแนนที่ถูกปรับคณะกรรมการทราบข้อมูลที่ได้นำเสนอและมีมติว่าให้ยกเลิกผลการสอบครั้งที่ผ่านมาทีนี้ถามว่ายกเลิกแล้วจะยังไงต่อก็คือจะมีการลงนามประกาศในบัญชีใหม่โดยเขาจะตรวจคะแนนใหม่ทั้งหมดตรวจคะแนนใหม่หมดเลยค่ะแล้วขึ้นบัญชีใหม่ให้ทุกคนรับทราบตอนนี้ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดให้รอบคอบมากที่สุดคาดว่าต้นสัปดาห์หน้าจะยกเลิกลงนามยกเลิกประกาศฉบับเดิมแล้วก็จะลงนามประกาศชื่อคนที่ลงนามผู้สอบแข่งขันฉบับใหม่เดี๋ยวนะคะใช้คำว่าลงนามผู้สอบแข่งขันฉบับใหม่หมายความว่าประกาศผู้ที่ได้คนใหม่เลยใช่ไหมคะยืนยันว่าไม่ใช่การสอบใหม่เพราะมีคะแนนที่ถูกต้องตามที่สอบไว้ทั้งหมดแล้วจะโละบัญชีทั้งหมดและจะมีการนับคะแนนจากบัญชีใหม่นำมาเรียงลำดับใหม่ทั้งหมด 5,924
0: คน 5,924 เนี่ยก็สรุปว่าโกงไม่ติดอยู่แล้วเพราะโกงอยู่แล้วเขาตรวจพบว่าโกงคะแนนอยู่แล้วก็จะไม่ได้กลับเข้ามาในบัญชีที่จะบรรจุแน่นอน
1: เอา 200,000 เตียนก็แปลกใจมีคนเข้าสอบกว่า 200,000 แต่เห็นคะแนนทั้งหมดของคนเข้าสอบ 279,000
0: คืออย่างนี้ฮะในขณะนี้เขาทยอยตรวจกระดาษคำตอบทั้ง 400,000 คนและขณะนี้ดูได้ตรวจไปแล้ว 279,000 คนละยังตรวจไม่ครบยังตรวจไม่ครบ
1: ไม่ถึงที่สารฮะคนสมัครกับ 400,000 แต่เข้าสอบ 200,000 ฮะสอบไม่ถึง 400,000 สมัคร 400,000 เข้าสอบ 200,000 กว่าคนค่ะ
0: อ๋อแสดงว่า 279,000 นี่คือเข้ามาสอบจริงๆแต่ว่าสมัคร 400,000 สมัครแล้วไม่มาสอบ
1: คะแนนทั้งหมดของผู้เข้าสอบ 279,000 คนจากผู้สมัครกว่า 400,000 คนและเข้าสอบก็ 200,000 กว่าคนค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแสดงว่าเขาเห็นคะแนนหมดแล้วสิก็ทำคะแนนหมดแล้วแล้วรู้ลำดับหมดแล้วว่าจริงๆแล้ว
1: ก็เขาถึงจะได้ประกาศใหม่หมดไงฮะ
0: คืออย่างนี้ผมดูแล้วอ๋อถ้าอย่างนี้แสดงว่าเขาตีไอ้ข้อกฎหมายว่าเขาจะทำอย่างต่อไปนี้ก็คือคณะกรรมการกสทเนี่ยหรือว่าชื่อเต็มๆก็คือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะอำนาจของเขาเนี่ยก็คือจัดสอบแล้วก็ประกาศผลว่าใครสอบได้สอบได้อันดับที่เท่าไหร่เขาจะมีหน้าที่แค่นั้น
1: จัดสอบไม่ใช่ค่ะจัดสอบนี่คือมสวเป็นคนจัดสอบแต่การประกาศสอบเป็นใคร
0: เป็นของกสทเพียงว่ากสทเนี่ยเขาเปิดประมูลแล้วก็ให้ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการสอบเสร็จก็ส่งผลมาให้เขาเขาเป็นผู้ประกาศ
1: อ
0: ำนาจของเขาคือการประกาศชื่อ
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าใครสอบได้อะไรยังไงเสร็จแล้วเมื่อเขาขึ้นทะเบียนว่าคนสอบได้เนี่ยก็จะส่งผลของการสอบตามอำนาจเขาเนี่ยไปให้คณะกรรมการกลางซึ่งนายกในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแต่นายกมอบให้นายกมอบให้รัฐมนตรีช่วยดูแลนะคณะกรรมการกลางเนี่ยก็จะเป็นคณะกรรมการใหญ่แล้วก็จะมีคณะกรรมการส่วนท้องถิ่นแยกย่อยไปเป็นรายจังหวัดเลยนะเป็นคณะกรรมการกลางจังหวัดนนทบุรีคณะกรรมการกลางจังหวัดปทุมธานีเขาจะแยกไปทุกจังหวัดเลยครบทุกจังหวัดคราวนี้คณะกรรมการกลางเนี่ยเขาจะมีหน้าที่สั่งให้บรรจุข้าราชการครับโดยเอาชื่อจากที่กสทประกาศผลการสอบเนี่ยเอารายชื่อนั้นนะเอามาแจกจ่ายสั่งการให้แต่ละ คณะกรรมการกลางจังหวัดไปจัดการดำเนินการบรรจุ
1: พี่สันเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมฮะ
0: เดี๋ยวยา
1: ว
0: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกล
1: ับ ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีม

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: เอาละครับมาคุยต่อครับคุณอันครับ
6: ค่ะคุณชุชนะบอกว่าผมขออุทธรณ์นะเวลาไปหน่วยราชการน่ะห้ามเรียกผมว่าคุณตานะครับ คือเราก็แพ้คนจนแพ้ผู้สูงวัยอะไรอย่างเงี้ยยิ่งแบบมาร้องไห้แล้วยิ่งเห็นใจส่วนคุณบรรชัยเลิศบอกว่าคุณไพศาลค่อนข้างเห็นอกเห็นใจคนเคยได้รับบัตรคนจนและหลายๆเรื่อง
5: ไม่ใช่เห็นใจครับเข้าใจสถานการณ์เขาครับเข้าใจว่าของมันเคยได
6: ้
5: ครับไม่ได้ว่าเห็นใจหรือดีใจหรืออะไรทั้งสิ้นนะ
7: ครับ
6: เข้าใจว่าคนเคยได้จะไม่ได้ดีแบบมันเป็นเรื่องใหญ่นะฮะ
5: ก็ทำไมเมื่อก่อนเนี่ยเห็นว่าฉันจนแล้วมาตอนนี้เกิดไม่จนขึ้นมาอะไรเงี้ยทั้งที่ฉันก็รู้สึกว่าฉันก็ไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปนะ
6: ส่วนดิฉันก็เป็นคนที่ตรงๆกับกฎระเบียบอะค่ะไม่ได้ถ้ามันมีกฎมีระเบียบมันต้องไปตามกฎตามระเบียบคุณผู้หญิงค่อนข้างมีคติกับสีส้มมันไม่ได้มีคติกับสีส้มหรอกบางครั้งก็คนก็ว่าเฮ้ยเชียร์สีส้มเลยทำไปเป็นเรื่องๆไปอย่างตอนที่คุณภาวุฒิเขาพูดเรื่องไทย AI passport เนี่ยเห็นด้วยนะเดี๋ยวเห็นด้วยส่วนคุณสิริกัญญาพูดว่ากรองละเอียดไปอันนี้ไม่มีคำว่าละเอียดไป
5: ไม่คุณสิริกัญญาเขานี้เขาเป็นกรรมาธิการงบประมาณที่มาของเขาเนี่ยนะแล้วเขาก็เคยสะดุดมาว่าเอ๊ะทำไมไปลดงบในส่วนของอะไรโครงการประชารัฐซึ่งก็คือปัดสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาเคยตั้งข้อสังเกตไปแล้วว่าถ้าคุณลดงบนี้เนี่ยก็แสดงว่าคุณต้องการสกรีนลดจำนวนแน่นอนใช่ไหมเขาเคยตั้งคำถามนี้แล้วพอผลมันออกมาแล้วมันเหลือ9ล้านกว่าเนี่ยคุณสิริกัญญาเขาบอกเอ๊ะอย่างนี้มันก็ตั้งตรงกับที่เขาตั้งสมมติฐานไว้เลยว่ารัฐบาลก็มีเจตนาที่จะต้องหาทางคัดกรองจำนวนลงอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันการคัดกรองเนี่ยมันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างถูกต้องทั้งหมดหรือว่าหรือเผลอเอาคนที่เขายากจนจริงเนี่ยพลอยหลุดไปด้วยหรือเปล่าอันนี้ต้องในสิทธิ์เรื่องการอุทธรณ์เนี่ยควรจะพิจารณากันกรองเขาให้ดีแต่ผมก็คิดว่าเขาก็พยายามจะสะท้อนลักษณะอย่างนี้นะ
6: บอกว่าคลังมีแผนตั้งแต่ต้นว่าต้องการลดจาก 50,000 และ 42,000คิดไว้แต่ต้นว่าจำเป็นต้องลดจำนวนให้เหลือประมาณ 9-10 ต้องมีการปรับเกณฑ์ให้เข้มข้นและเข้มงวดขึ้นเพื่อลดจำนวนคนที่ได้รับสิทธิ์แต่วิธีการลดอาจทำให้มีหลายคนที่เป็นคนจนจริงเดือดร้อนจริงต้องตกหล่นไอ้ตรงนี้ท่านไม่เห็นด้วยถ้าสิทธิ์บอกว่ามีที่เกิน10ไร่แล้วคุณยืนยันว่าเกิน10ไร่แต่คุณจนจริงอันนี้ท่านก็ไม่ยอมรับนะคะสิทธิ์เขาบอกว่าไม่ให้มีรถมอเตอร์ไซค์เกิน2คันแต่ถ้าคุณมีมอเตอร์ไซค์เกิน2คันแล้วคุณบอกคุณจนจริงอันนี้ก็ดิฉันก็ไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้ค่ะ
5: ก็อาจจะจนแต่ว่าเกณฑ์เขาออกมาอย่างนั้นเขาต้อง
6: ดิฉันก็ไม่ยอมรับคือเกณฑ์มันเป็นอย่างนี้ก็เกณฑ์อย่างนี
5: ้
6: ค่ะจนแต่ไม่มีมอเตอร์ไซค์2คันอะไรอย่างเงี้ยมีที่เกิน10กว่าไร่แต่ยังไม่สามารถจะพ้นยังไม่สามารถจะสร้างรายได
5: ้
6: ให้มันปะเลี้ยงปากเลยคือถ้ามีที่สิบไร่ไม่ควรจะมารับเงินเดือนละ300ไหม
5: คือนิยามคำว่าจนมันมีความหมายค่อนข้างกว้าง
6: คือดิฉัน
5: บางคนก็บางคนเขาก็บอกว่าเขาก็จนแต่เราก็ดูแล้วให้เขาไม่ได้ยากจนอะไรมากมายก็แล้วแต่ว่าเมื่อตั้งเป็นกฎตั้งมาเป็น ป็นกรอบมาว่าประกอบไปด้วยต่างนี้นะถ้าตรงนี้โอเคเราถือว่าได้สิทธิ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห
6: ์
5: ถ้าไม่หลุดจากตรงนี้ไปก็ถือว่าไม่ได้สิทธิ
6: ์มีได้เคย
5: มันก็คืออย่างเงี้ยมันก็คือมีเกณฑ
6: ์เมื่อมันมีเกณฑ์ก็ต้องยอมรับนะฮะ
5: มันไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยคุณจนหรือคุณไม่จนเขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งในกรอบว่าต้องให้คนจนเข้าแล้วบอกให้ฉันก็จนทำไมไม่ได้เข้าไม่ใช
6: ่บอกผมก็มีรถสองคันแต่ผมจนผมก็มีที่สิบไร่แต่ผมก็จนอย่างวันนั้นน้องแกก็จบปวช.ปวส.แล้วก็เป็นช่างภาพเงินเดือนแกแค่หมื่นกว่าบาทบอกผมบ้านผมก็เช่าอยู่ผมไม่มีที่เลยทั้งบ้านผมก็ไม่มีที่เลยจริงๆผมนี่ควรจะได้มากกว่านะผมนี่จนแท้เลย
5: มีรายได้มาเดือนละหมื่นกว่า
6: หมื่นกว่าบาทอยู่เพียงพอที่ไหนอะคะ
5: ไม่พอแต่ว่าเกิน100,000ต่อปี
6: ถามที่จะอยู่กรุงเทพหมื่นกว่าบาทไม่พออยู่แล้วค่ะเช่าห้องหลังห้องนิดนึงบ้านผมไม่มีใครมีที่เลย
5: ลำบาก
6: ควรจะได้ด้วย
5: ถ้ารายได้เดือนละหมื่นกว่าบาทลำบาก
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ใช้ชีวิตแบบต้องกระเม็ดกระแม
6: ่ค่ะ
5: แต่ว่าก็ถ้ารวมรายได้แล้วก็มันก็แสนกว่าเกินแสนต่อเดือนได้ต่อปีก็ไม่เข้าเกณฑ์เพราะว่าเขาต้องไม่เกินแสนนะรายได้ต้องไม่เกินแสนคราวนี้มาที่เรื่องของการสอบบรรจุเป็นพนักงานท้องถิ่นข้าราชการท้องถิ่นนะคือสรุปอย่างเงี้ยผมสรุปแล้วกันมติกรรมการกสถวันเนี้ย
6: ประกาศผลใหม
5: ่ที่เขาบอกว่าเขาจะเอาคนที่ชัดๆเลยผิด 3,600 คนเนี่ยยกเลิกการบรรจุอะไรต่างๆเนี่ยเขามาดูข้อกฎหมายไม่ได้อำนาจเราไปแยกแยะไม่ได้อำนาจกสถมีอย่างเดียวคือประกาศกับยกเลิกการประกาศเขาก็เลยสรุปวันนี้ที่แถลงเนี่ยวันนี้คุณอันสิทธิ์บอกว่าสรุปว่าเราจะยกเลิกประกาศทั้งหมดครับแสนไอ้ 15,000 คนเนี่ยที่ประกาศออกมาแล้วบรรจุกันไปแล้วเนี่ยยกเลิกทั้งหมดและต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยจะประกาศรายชื่อ
6: ใหม
5: ่การสอบใหม่พูดอย่างนี้ก็แล้วกันคือวันนี้มีมติเลยว่าให้ยกเลิกการประกาศขึ้นบัญชีข้าราชการท้องถิ่นที่เคยประกาศไว้ 15,000 คนนั้นอ่ะยกเลิกไปทั้งหมดเท่ากับตอนนี้ 15,000 คนมีทั้งคนที่สุจริตทุจริตนะขาลอยหมดละแต่ในเมื่อจดหมายมันยังไม่ไปไอกระบวนการของหนังสือมันยังไม่ไปถึงของคณะกรรมการแต่ละจังหวัดใช่ไหมเพราะนั้นเขาก็ยังไม่ได้ปลดเขายังไม่รื้อเขาจะรอหนังสือที่คณะกรรมการกสทเนี่ยเขาประกาศยกเลิกแล้วเขาจะประกาศชุดใหม่แล้วเขาจะส่งไปให้คราวนี้คุณก็จะดูเลยว่าอ้าวชุดใหม่เนี่ยใครที่ไม่ได้อยู่ในชุดใหม่แล้วบรรจุไปแล้วออกจากราชการทั้งหมดต้องทำหนังสือให้ออกจากราชการทั้งหมดและคนที่มีรายชื่อใหม่แล้วยังไม่ได้บรรจุคุณก็ต้องบรรจุเข้าไปเพราะฉะนั้นคณะกรรมการกลางของแต่ละจังหวัดของท้องถิ่นแต่ละจังหวัดก็จะต้องรอกระบวนการนี้รอการสั่งการหรือรายชื่อตามกรอบนี้เอาไปดำเนินการพร้อมกันคนที่ไม่มีรายชื่อและบรรจุไปแล้วก็ต้องเอาออกไปคนที่ไม่มีรายชื่อแต่ปรากฏคราวนี้เป็นชื่อใหม่เข้ามาก็ต้องรับบรรจุเข้าไปนี่คือสิ่งเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นจากนี้คราวนี้กระบวนการในระหว่างนี้ก็มีคนถามบอกว่าอ้าวแล้วคนที่เขาได้รับผลกระทบถึงว่าเขาจะทุจริตมาหรือไม่ทุจริตมาแต่ว่าให้เขาออกจากราชการนี่ทั้งที่เคยประกาศเนี่ยเขาฟ้องได้ไหมคุณรังสิตบอกได้เขาก็ไปฟ้องศาลปกครองเอาเพราะอันนี้มันคือคำสั่งทางปกครองมันไม่ได้เป็นเรื่องของคือคณะกรรมการใช้อำนาจทางปกครองเราเป็นผู้ประกาศชื่อเขาแล้วเราเห็นว่ามันผิดพลาดเราก็ใช้อำนาจของเรายกเลิกทั้งหมดแล้วเราก็ไปตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงแล้วการสอบได้จริงๆมันคือใครบ้างแล้วเราประกาศชื่อใหม
6: ่การที่ไปให้เขาออกจากราชการเนี่ยจะแจ้งความผิดเขาไหมคะข้าราชการเข้าไปแล้วเนี่ยออกยากนะคะพี่ไพศาล
5: คือคณะ
6: อยู่ๆไปให้เขาออกจากราชการเนี่ยให้เหตุผลอะไรคะ
5: เพราะว่ารายชื่อที่สอบได้บรรจุเนี่ยมันมีการเขาสั่งบรรจุและไม่บรรจุตามรายชื่อที่ส่งเข้ามาคณะกรรมการกสทเขารับผิดชอบเป็นคำสั่งทางปกครอง ขารับผิดชอบเดิมเขาประกาศแล้วเขายกเลิกไปแล้วเพราะฉะนั้นคนที่บรรจุไปแล้วเนี่ยก็ต้องยกก็ต้องให้ออกจากราชการเพราะผลการสอบเนี่ยเขาได้ยกเลิกไปแล้วก็ถือว่ามันเป็นโมฆะแล้ว
6: ฟังอย่างเงี้ยเข้าใจค่ะพี่หลานฟังเข้าใจทุกอย่างแหละประกาศแล้วยกเลิกการประกาศแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเข้าไปรับราชการแล้วให้เขาออกจากราชการเนี่ยในคำสั่งนั้นอ่ะจะเขียนว่ายังไง
5: ก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการในส่วนจังหวัดซึ่งเป็นต้นสังกัดนะเขาก็ต้องอ้างถึงประกาศการแจ้งผลสอบที่มีการยกเลิกและประกาศใหม
6: ่โอเค
5: คนที่บรรจุไปแล้วเนี่ยถูกยกเลิกเพราะว่ารายชื่อของคุณชุดนั้นเนี่ยเขายกเลิกไปแล้วคุณก็ต้องออกไป
6: เพราะฉะนั้นถ้าจะพูดว่าดีขนาดไหนแล้วที่เขาไม่บอกว่าคุณทุจริตเข้ามา
5: ทุจริตไม่ทุจริตก็เป็นเรื่องของทางคดีที่จะไปว่ากันอีกทางหนึ่งซึ่งมีปปช.เขาดำเนินการ
6: มันอย่างนี้ครับพี่เป็นสารที่กำลังจะคิดว่าเอาออกไปถ้าไม่อยากมีปัญหาก็ไม่ต้องไปร้องแล้วก็อาจจะไม่มีคดีติดตัวหรอก 5,000 เนี่ย
5: 5,924 เนี่ยจะไม่มีชื่อกลับมา
6: ขนาดนั้นเลยเหรอคะ
5: เอ้าประกาศยกใหม่เนี่ยนะตอนนี้บรรจุไปแล้ว 15,000 คนถูกไหมฮะคุณอันแต่ว่าที่มันมีปัญหาเนี่ยมัน 5,900 เอาเพราะว่า 5,000
6: บรรจุได้ไง 10,000 คนคะเข้าแค่ 6,900 แค่ 6,600 ตำแหน่งเองค่ะ
5: ผมก็ยังสงสัยแต่เขาบรรจุไปแล้วทั้งหมด3ระลอกเนี่ย 15,000 คน
6: เพราะว่าสอบครั้งนี้บรรจุแค่ 6,600 ตำแหน่ง 6,900 ตำแหน่งค่ะ
5: อันนี้เกิดการ
6: ไม่ใช่หมื่นตำแหน่งค่ะ
5: เกิดการขยายอัตราหรืออะไรไงไม่สามารถทราบได้ผมก็ไม่ทราบแต่ว่าข้อเท็จจริงเลยเขาบอกว่าบรรจุไปทั้งหมดเนี่ย 15,000 คน
6: มีข้าราชการตั้ง 15,000 คนตาย
5: เนี่ยในรอบเนี้ยในรอบการเลือกใน
6: สอบครั้งนี้นะคะ
5: ใช
6: ่ตอนประกาศบอก
5: แล้ว 3,900 ประกาศ3ระลอกขึ้นบัญชีรายชื่อไว้แล้วก็เรียกมาบรรจุ3ระลอกที่ล่าสุดเนี่ยที่คุณอนุทินบอกว่าให้เลื่อนไปก่อน1กรกฎาคมเนี่ยคือระลอกสุดท้าย
6: ค่ะ
5: 5,000 คนระลอกสุดท้ายแล้วก็คณะกรรมการกลางเขาบอกไม่ได้เดี๋ยวมันคนบริสุทธิ์เขาเสียสิทธิ์ก็เลยไม่ให้ทางกสท.ยกเลิกคำสั่งที่ว่าให้เลื่อนก็กลายว่าบรรจุไปแล้วนะเพราะบรรจุครบไปแล้ว 15,000 คนเขาจะประกาศยกเลิกหมดคราวนี้ในจำนวน 15,000 คนเนี่ย 9,000 คนได้บรรจุไปแล้วก็น่าจะยังอยู่ที่เดิมไม่ต้องเอาออกแล้วบรรจุใหม่เพราะว่าคำสั่งเนี่ยมันรอจนกระทั่งการประกาศรายชื่อชุดใหม่มาเขาจะอยู่ในชื่อทั้งเก่าและใหม่ 9,000 คนแต่ 5,900 คนใช่ไหม 5,900 คนเกือบๆ 6,000 คนเนี่ยคนเนี้ยจะต้องถูกถอดออกแล้วจะมีคนใหม่เข้ามาแทนเป็นรายชื่อใหม่เข้ามาแทนพร้อมจะต้องถูกให้ออกจากราชการเนี่ยประมาณ 5,000 คน
6: และ
5: จะมีจะมีคนใหม่ที่ได้รับการขึ้นว่าประกาศได้เนี่ยบรรจุเข้ามารับราชการแทนในจำนวนเท่ากันครับ
6: ดิฉันไม่รู้ว่าตามเทศบาลตามอบต.ต่างๆนี่มันจะเกิดความแตกแยกขนาดไหนนะฮะเพราะไอ้รถที่เขาเข้าไปนั่นเขาล็อกกันไว้หมดแล้วเขาเป็นพักเป็นพวกกันแล้วอยู่ๆมีคนใหม่ที่ไม่ใช่พักไม่ใช่พวกไม่ใช่กวนเขาเข้าไปจะอยู่ได้ไหมครับพี่ไพศาล
5: ก็เป็นเรื่องของอนาคตเอาต้องเบรก
6: ดูจะยุ่งอยู่เหมือนกันนะ
5: ก็ไม่ง่ายตัดไปเบรกสักครู่ก่อนครับ
6: ค่ะ

0: ได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: เอาละครับคุยกันต่อครับคุณอาน
3: ค่ะ
2: เนี่ยคุณอานสิทธิ์เขาแถลงชัดเจนว่างี้เลยนะคณะกรรมการกสทหรือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นนะมีมติให้ยกเลิกการประกาศขึ้นบัญชีข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดซึ่งคาดว่าคุณวันชัยจันทรพรประธานกสทเนี่ยจะลงนามในต้นสัปดาห์หน้าและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะลงนามประกาศบัญชีรายชื่อชุดใหม่ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนและรอบคอบก่อนการประกาศยืนยันว่าไม่ใช่การสอบใหม่เพราะมีคะแนนที่ถูกต้องตามที่ผู้เข้าสอบทั้งหมดได้ทำการสอบไว้อยู่แล้วก็จะเรียงลำดับใหม่ก่อนประกาศรายชื่อชุดใหม่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้าทั้งหมด
3: โกลาหลเหมือนกันนะฮะ
2: ครับตอนนี้ก็บอกว่านอกจากนี้ยังจะเข้าแจ้งความผู้ที่นำข้อมูลเท็จเข้าสู่กสทเพราะกสทพิจารณาตามข้อมูลที่ผู้รับจ้างหรือผู้ที่จัดทำข้อมูลเสนอมาให้ก็ต้องรับผิดชอบซึ่งจะมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปแจ้งความดำเนินคดีผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแสดงว่าคณะกรรมการกสทจะไม่ถูกดำเนินคดีใช่หรือไม่ตัวคณะกรรมการไม่ถูกดำเนินคดีแต่ว่าคนที่ส่งข้อมูลมาให้กสทลงมติประกาศเนี่ยจะต้องถูกแจ้งความใช่ไหมคุณอนันสิทธิ์บอกว่าขณะนี้รายชื่อคณะกรรมการกสทก็อยู่ในรายชื่อที่ปปช.เรียกตรวจสอบอยู่ทุกคนอยู่แล้วหากตรวจสอบแล้วไม่เกี่ยวข้องหรือไม่นำไปสู่การแก้ไขคะแนนปปช.ก็จะพิจารณาไปตามข้อเท็จจริงและเมื่อถามว่าพบความผิดปกติของคะแนนในพื้นที่ใดมากที่สุดคุณอนันสิทธิ์บอกว่าหากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดยเฉลี่ยจะพบว่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้
3: ใช่
2: ผู้สื่อข่าวถามว่าที่ประชุมได้พูดคุยถึงอำนาจของกสทในการเพิกถอนหรือไม่ลองเซมเบ้คุณนิรัตพงสิทธิถาวรในฐานะรักษาราชการแทนที่ประดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบอกว่าหน่วยงานใดเป็นผู้ผูกหน่วยงานนั้นก็ต้องเป็นคนแก้ถ้ามติเกิดจากคณะกรรมการของสทกสทพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องกสทก็มีอำนาจหน้าที่พิจารณามติตัวเองทำให้ถูกต้องยืนยันว่ากสทมีอำนาจหน้าที่ในการทำตรงนี้ยกเลิกการประกาศที่เคยประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วก็ไปทำให้มันถูกต้องและประกาศใหม่อยู่ในอำนาจของกสทนี่ปลัดเซมเบ้เขายืนยันนะ
3: พี่ประสานคิดว่าจะมีคนกล้าฟ้องไหมคะคนที่ถูกยกเลิก5,000
2: ผมเชื่อว่าจะมีคือมัน 5,000 บุคคลเนี่ยมันต้องมีผู้กล้าอยู่แล้ว
3: 1จะมีคนกล้าฟ้องไหม2เขาจะกล้าเอาผิดกับ 5,900 คนนี้ทุกคนไหมถ้าคุณพบว่าคะแนนมันผิดปกติหมดเนี่ยตกลงว่าไม่ต้องรับผิดใช่ไหมถ้าอย่างนั้นมันผิดปกติแบบเนี้ยคุณตั้งข้อสังเกตว่าเขาผิดปกติเพราะเขาว่าจ้างหรือเปล่าถ้าหากว่ามันผิดปกติเพราะมีการว่าจ้างจ่ายเงินเนี่ยทั้งผู้รับและผู้ให้ต้องผิดถูกไหมคะฟังดูเนี่ยมันได้หมดอะค่ะพี่ไพศาลคะยกเลิกเพราะมีอำนาจประกาศใหม่เพราะมีอำนาจคนที่ยกเลิกจะมีใครฟ้องไหมสองแล้วเขาจะมีความผิดไหม 5,900 คน
2: ก
3: ็ทำได้ค่ะแต่มันจะไม่จบแค่นี้หรอก
2: มันคงจะมีอะไรที่แยกย่อยไปกว่ามากกว่านี้เยอะแต่ในขณะนี้ผมว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนสาธารณสุขเขาเอาเฉพาะว่าเคลียร์ในส่วนของการคนที่โก

0: งแล้วเข้ามาเนี่ยเอาออกไปก่อนแล้วก็เอาคนที่เขาสอบได้ถูกต้องเอาเข้ามาบรรจุเป็นข้าราชการ
1: อ่ะขอต่อถ้าสมมติเขาไปร้องศาลปกครองแล้วให้คุ้มครองเขาจะเป็นยังไงต่อ
0: ก็ถ้าสมมติว่าสั่งศาลดูแล้วมีมูลแล้วสั่งคุ้มครองก็ยังให้เขาออกจากราชการไม่ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นได้
1: เอาต่อเข้าแพ็กทีมกันทั้งเทศบาลทั้งอะไรเขา
0: ไม่ยอม
1: เป็นกวนเดียวกันหมดเลยส่งไอ้หนูหน้าสายสอบได้คะแนนดีเป็นผู้บริสุทธิ์ตั้งใจอ่านหนังสือถือคำพีฉันอยากจะเป็นข้าราชการที่ดีส่งเข้าไปอยู่ในนั้นไปบางคนหนึ่งไปบางย่านางคนหนึ่ง
0: คือนาทีเนี้ย
1: อยู่ได้ไหมพี่ไพศาล
0: ไม่ทราบครับคือนาทีเนี้ยทุกคนก็ต้องอิงข้อระเบียบข้อกฎหมายกันให้รัดกุมอ่ะพลาดท่าเสียทีก็ยุ่งกันเหมือนกับผมดูแล้วเนี่ยกสทเลยเนี่ยของมหาไทยเขาคงจะพลิกข้อกฎหมายดูนะว่าก็ต้องทำอะไรยังไง
1: ทำได้แต่มันเดียนไม่ได้เข้าข้างใครนะแต่ฉันดูแล้วว่ามันจะมีอะไรยุ่งๆตามมาอีกเยอะเลย
0: มันมีขั้นตอนที่
1: คุณจะกล้าดำเนินคดีคน 5,900 คนไหมถ้าคุณคิดว่าเขาผิดคะแนนเขาผิดอยู่ๆคุณจะเรียกมาบอกว่าคะแนนคุณมากขึ้นโดยปกติเขามีเมตตาแก้คะแนนให้คุณโดยที่คุณไม่ไปว่าจ้างเขามันใช่เหรอแล้วถ้าคุณว่าจ้างคุณไม่ผิดเหรอถ้าไม่ผิดคุณเอาเขาออกทำไม
0: คือในส่วนผมก็คือปปช.ในส่วนคดีเนี่ยก็ทำอยู่แต่ว่าเขาจะครอบคลุมมาถึงผู้ที่เป็นคนจ่ายเงินเพื่อซื้อตำแหน่งหรือเปล่าอันนี้เราก็ยังไม่ทราบเพราะว่าในการไต่สวนเท่าที่ประกาศรายชื่อมาเนี่ยมันยังไม่ลงลึกไปถึงขั้นนั้นใช่ไหมยังไม่ลงลึกไปถึงคนที่จ่ายตังค์แล้วได้บรรจุเป็นข้าราชการไปแล้วอะไรเงี้ย 5,000 คนยังไม่ถึงตรงนั้นแต่ว่าเขาจะคุมไปถึงหรือเปล่าเราไม่รู
1: ้
0: แล้วก็ในส่วนของมหาไทยเขานอกจากจะหาทางเอาคนที่จ่ายเงินแล้วซื้อตำแหน่งเข้ามาซึ่งได้รับการบรรจุไปแล้วเอาออกไปให้หมดก่อนเนี่ยแล้วเขายังจะต้องมีการดำเนินคดีไปแจ้งความดำเนินคดีที่เคยมีการแจ้งความกับทางตำรวจกองปราบด้วยหรือไม่ในกลุ่ม 5,000 กว่าคนเนี่ยอันนี้เราก็ยังไม่ทราบใช่ไหมว่าเขาจะมีขั้นตอนตรงนั้นหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามาถึงขนาดนี้แล้วนะเผลอๆไม่แจ้งก็จะถูกละเว้นได้นะคือคุณยกเลิกแล้วเพราะเห็นว่าเขาทุจริตนะแล้วคุณยังไม่ไปแจ้งความร้องทุกข์ด้วยคือเอาออกจากราชการแล้วไม่ไปแจ้งความร้องทุกข์ด้วยเนี่ยก็อาจจะถูกละเว้นเพราะมันโดยปริยายก็อาจจะบีบบังคับให้มหาไทยก็จะต้องไปแจ้งเอา 5,000 กว่าคนเนี่ยถือว่าร่วมกระทําการทุจริตด้วยอยู่ในกระบวนการอ้างยี่ซ่องโจรร่วมกับทางดร.วินจ่าพิชิตอะไรทั้งหมด
1: เรื่องออกจากราชการเป็นเรื่องใหญ่ครับพี่ไพศาลเรื่องใหญ่ไม่ใช่อยู่ๆจะประกาศเข้าประกาศออกง่ายๆเป็นเรื่องใหญ่ค่ะคุณชุชนาบอกว่าอย่างนี้นะคะมันมีผลก็คือว่าถ้าเกิดเหตุผลของการออกจากราชการเนี่ยมันจะมีผลต่อการสมัครงานใหม่ตลอดชีวิตค่ะโดยเฉพาะงานราชการ
0: ก็เห็นมีคนก็พูดอยู่เหมือนกันว่าไอ้เรื่องที่ทุจริตเนี่ยแล้วท้ายถูกออกจาก
1: เป็นเรื่องใหญ่ค่ะ
0: ด้วยสาเหตุก็คือซึ่งเขาต้องระบุใช่ไหมว่าทำไมถึงบรรจุแล้วให้ออกก็ว่ามันเกิดจากการทุจริต
1: แต่ถ้าไม่ทุจริตให้เขาออกทำไม
0: การสอบก็มา
1: แล้วถ้าบอกว่าเขาทุจริตมันต้องมีคดีค่ะถ้าไม่มีคดีให้เขาออกยากนะคะ
0: ครับ
1: ราชการเนี่ยออกยากนะพี่ไพศาลไม่ใช่ออกง่ายนะออกยากนะค่ะก็ไม่ได้ว่าจะเข้าข้างใครแต่เพียงแต่กำลังคิดว่ามันจะมีความวุ่นวายอะไรตามมาบ้างเท่านั้นเองอะค่ะอ้าวมติชนออนไลน์เขียนอย่างเงี้ยค่ะสนธิประกาศปิดตำนานหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ360องศาตีพิมพ์วันสุดท้าย37กรกฎาคมนี้ค่ะ
0: อันนี้คือหนังสือพิมพ์รายวัน
1: ใช่ให้รายวัน
0: หรือว่าตัวไหน
1: ผู้จัดการรายวัน360องศาเนี่ยค่ะ
0: ไอ้ฉบับกระดาษยังมีอยู่นะ
1: จะปิดฉบับกระดาษค่ะ วันสุดท้ายสิ้นเดือนนี้31กรกฎาคมค่ะ
0: ผมก็เสียดายมันนะฉบับแรกๆที่ตีพิมพ์ก็ไม่ได้เก็บเอาไว้ด้วย
1: พี่ภาษาเป็นคนทำฉบับแรกค่ะ
0: ผมเป็นคอลัมนิสต์อยู
1: ่ตั้งแต่ฉบับแรกเลยไหมคะ
0: ฉบับแรกเลย
1: โอ
0: ้มีคอลัมนิสต์อยู่หน้านึงเต็มๆอ่ะผมเบื่อเขาเป็นคนใช้การ์ตูนวาดเป็นรูปหน้าคอลัมนิสต์แต่ละคน
1: คุณเบื่อก็คือคนที่ทำบัญชาคามิน
0: บัญชาคามินเนี่ยผมเบื่อ
1: เห็นว่าตัวจริงหล่อจริง
0: เขาทำแอร์บรัชอยู
1: ่พี่ภาษา
0: หล่อมาก
1: มีคนบอกตัวจริงหล่อ
0: หล่อมากหล่อพอๆกับหน้าเดทอ่ะ
1: เดทอาสาสมัครกินเหรอจริงๆใช่ไหมคะมีคนก็พูดอยู่ว่าตัวจริงหล่อเนี่ยไม่เคยเจอเขาหรอกเผื่อเขาฟังอยู่ก็ได้ดีใจมีผู้กล่าวคนหนึ่งบอกว่าตัวจริงหล่อมากพี่อัน
0: เขาเป็นครีเอทีฟอยู่ตอนที่ผมรู้จักเขาเป็นครีเอทีฟอยู่บริษัทเอเจนซี่โฆษณา
1: ใช่ค่ะมีคนบอกอย่างนั้น
0: แล้วเขาเพิ่งกลับมาจากสหรัฐเขาไปเรียนเรื่องแอร์บรัชเลยเพราะเขาทำแอร์บรัชทำวาดภาพโดยใช้ตัวแอร์บรัชพ่นละเอียดเลยแต่คุณเบื้อเขาเชี่ยวชาญตรงนั้นแล้วมาทำปกหนังสือให้กับผู้จัดการรายเดือน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้เทคนิคแอร์บรัช
1: ค่ะปิดฉากสิ้นเดือนนี้ละ
0: ก็ตอนนั้นมันน่าจะปี2500น่าจะ30กว่า
1: 32ไงจำได้เงินเดือนข้าราชการตอนนั้น 3,500 คุณสุธีให้ 6,000 ถึงได้มีพวกเพื่อนเดียนรุ่นเดียนเนี่ยเริ่มต้น
0: ไปอยู่หลายวัน
1: ผู้จัดการเต็มไปหมดถูกต้องค่ะ
0: ข
1: ยับวงการเลย
0: คุณชานชัยสงวนวงโอ้ยมากัน
1: ราชการ3,500ผู้จัดการจ่าย6,000
0: โอ้ตอนนั้น6,000เลยผมจำไม่ได้เหมือนกันผมจำไม่ได้ตอนนั้นเงินเดือนผมเท่าไหร่ก็ไม่รู้เฮ้ย6,000เหรอ
1: เข้าใจว่าอย่างนั้นนะคือสูงมากอ
0: ่
1: ะ
0: ผมระดับอาวุโสไปแล้ว
1: ใช่ค่ะเด็กจบใหม่ปริญญาตรีเงินเดือนราชการจ่าย3,500อยู่ตอนนั้นนะคะ
0: ตอนนั้นผมเกินไปแล้วเงินผมเกินไปแล้ว
1: เข้าใจว่าอย่างนั้นคงงงกันใช่ไหมคะมันเคยมีเงินเดือน3,500ในโลกนี้ด้วยหรอ
0: ผมก็สมัยเริ่มทำงานก็2,000 3,000 มั้งผมจำไม่ได้เหมือนก
1: ั
0: น 2,000 3,000 เหมือนกัน
1: ตอนเงินเดือน 3,500 เนี่ยทองบาทละแค่ 4,300 นะฮะค่ะ 4,000 โอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: อเมริกา2นาทีครับ
2: ค่ะ
1: คุณอันนะแล้วมีข่าวจะประชาสัมพันธ์เรื่องอะไรมีไงมั้ยไม
2: ่มีใช่ไหมดูก่อนนะคะไม่มีนะคะ
1: okay.
2: today ไม่มีสักนิดเดียว
1: ค่ะ
2: okay.
1: วันนี้ก็มีเรื่องคุณหมอสรณะนะอีกเรื่องหนึ่งที่
2: ไม่อยากเชื่อเลยแกรุ่นเดียวกับอาจารย์ดร.ชัยยันชัยพรนะคะเพื่อนไห่เนี่ยอายุเท่ากันนะ
1: เขาเรียน
2: อัสสัมชัญเพ
1: ื่อ
2: นร
1: ุ่
2: นเดียวกันเพื่อนรักกัน
1: อายุเท่าไหร่
2: 70แล้วนะ
1: อาจารย์ชัยยันก็70อ่ะ
2: ไม่อยากพูดเลยถึง
1: อาจารย์ชัยยัน70อ่ะ
2: ใช่ค่ะน่าจะถึงค่ะ
1: ก็คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประชุมกันวันนี้นะ17กรกฎาคมมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า
2: แต่ละขออภัยค่ะเดี๋ยวแกจะโกรธเอาเกิด02อ่ะค่ะ
1: 02
2: 67
1: 8ปี
2: 67ค่ะจะไม่70
1: ใช่ยังไม่70
2: เพราะถ้า70เป็นกสทช.ไม่ได
1: ้ครับใช่ต้องก็
2: 70 67โอเคค่ะค่ะ
1: ก็มีมติเอกฉันท์เลยนะมีมติเอกฉันท์ว่านายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกสทช.มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา4วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่พุทธศักราช2553จึงถือว่าได้สละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.ตามมาตรา18แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่พุทธศักราช2553แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ในวงเล็บฉบับที่4พุทธศักราช2564ทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.โดยเรื่องนี้ระบุว่าก่อนการประชุมวันนี้กรรมการได้กำหนดกรอบประเด็นที่จะใช้วินิจฉัยไว้ตั้งแต่การประชุมเมื่อสัปดาห์ก่อนพร้อมมอบหมายให้กรรมการแต่ละคนกลับไปศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายรวมทั้งจัดทำความเห็นในแต่ละประเด็นไว้ล่วงหน้าแล้วก็เรียกประชุมกันในวันนี้17กรกฎาคมกรรมการได้ไล่หารือไปตามประเด็นที่กำหนดไว้ทีละข้อก่อนสรุปผลเป็นลำดับขั้นและจึงสรุปความเห็นในภาพรวมอีกครั้งแม้กรรมการแต่ละคนจะมีเหตุผลหรือแนวทางอ้างอิงข้อกฎหมายแตกต่างกันในรายละเอียดบางประการแต่ข้อสรุปสุดท้ายเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีรายงานข่าวว่าในการประชุมใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงโดยเนื้อหาการพิจารณาทั้งหมดมุ่งไปที่ประเด็นเดียวคือกรณีที่นายแพทย์สรณะ
2: รับเงิน
1: ยังคงประกอบวิชาชีพเวชกรรมและได้รับรายได้จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลภายหลังได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการวินิจฉัยว่ามีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งหรือไม่โดยไม่มีการหยิบยกประเด็นอื่นขึ้นมาพิจารณาเพิ่มเติมเอาประเด็นเดียวเรื่องนี้รายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับเนื้อหาการประชุมครั้งนี้ในภาพรวมเป็นการพิจารณาประเด็นต่อเนื่องจากการประชุมเมื่อวันที่10กรกฎาคม2559ที่ผ่านมาซึ่งที่ประชุมครั้งนั้นมีผู้เสนอให้ลงมติวินิจฉัยคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะแต่มีกรรมการบางคนเห็นว่าหน่วยราชการบางแห่งที่ขอข้อมูลไปยังไม่ได้ส่งข้อมูลสำคัญมาเช่นกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังไม่ได้ส่งจดหมายการตรวจสอบคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะมาให้และนายแพทย์สรณะเองก็ไม่ยอมมาชี้แจงต่อคณะกรรมการสรรหาตามที่ได้เชิญไปก่อนที่ประธานที่ประชุมจะกำหนดให้มีการลงมติในวันที่17กรกฎาคมโดยมีการกำหนดประเด็นกำหนดที่จะใช้ในการพิจารณาตัดสินเรื่องคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะโดยกรรมการสรรหาแต่ละคนจะต้องไปพิจารณาตัดสินด้วยข้อมูลที่มีอยู่และ มาลงมติในการประชุมกันรายงานข่าวก็แจ้งว่าภายหลังการประชุมคณะกรรมการสนามมีมติเอกฉันท์นะว่าในแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามและถือว่าได้สละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.ทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.ซึ่งจากนี้ไปเนี่ยนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจที่ประเทศจีนก็ได้รับทราบแล้วและระบุกลับมาว่าหลังกลับจากเมืองจีนจะลงนามทูลเกล้ากราบบังคมทูลปลดนายแพทย์สรณะออกจากตำแหน่งประธานกสทช.นะแล้วก็ในส่วนของเรื่องเรียกเงินจากการดำรงตำแหน่งในช่วงที่ผ่านมาให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองภายหลังแต่ทั้งนี้ก็มีรายงานว่าคณะกรรมการสรรหากสทช.นัดประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่8พฤษภาคมใช้เวลานานกว่า2เดือนในการพิจารณาคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะ
2: วันนี้เนี่ยคณะกรรมการสรรหาก็คือคณะกรรมการสรรหาตั้งแต่แรกที่นายแพทย์สรณะเข้ามาเลยถูกไหมคะพี่ไพศาล
1: ใช่ครับโดยตำแหน่งนะ
2: เขาเอาคณะกรรมการสรรหาโดยตำแหน่งก็คือคนที่เลือกเข้ามาในตอนนั้นกลับมาพิจารณาถูกไหมคะ
1: ครับ
2: ว่าไอ้ที่เลือกเข้ามาในตอนนั้นน่ะมันผิดพลาดหรือเปล่าพอมาในงวดนี้ก็คือเป็นเอกฉันท์ก็เลยกลายเป็นว่าขาดคุณสมบัติในการเป็นเท่ากับไม่เคยเป็นมาก่อนนะพี่ไพศาล
1: ใช่เท่ากับไม่เคยดำรงตำแหน่งนี้เลย
2: เท่ากับไม่เคยดำรงตำแหน่งมาก่อนไม่ว่าจะเคยมีมติอะไรต่อมีอะไรไปต่างประเทศตลอด4รัฐบาลที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2000ตั้งแต่ปีอะไรอะคะพี่ไพศาลเขาเข้ามาตั้ง4รัฐบาลแล้วนะคะ
1: 4ปีแล้ว
2: 4ปีเนี่ยไปต่างประเทศมาต้องดูกี่ครั้งอันนั้นเท่ากับเป็นศูนย์หมดเลยค่ะคณะกรรมการสรรหาที่ปัจจุบันเนี่ยเหลือ5คนนะคะจากที่7คน2คนเนี่ยพ้นตำแหน่งไปแล้วตามวาระ1ก็คือคุณเกียรติพงษ์อมาตยกุลเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาเป็นประธานกรรมการสรรหาค่ะคุณวิษณุวรัญญูเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุดเป็นเลขานุการและเป็นโฆษกคณะกรรมการด้วยคุณนพดลเทพพิทักษ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคุณยุพินชลานนท์นิวัฒน์เป็นอดีตกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแล้วก็คุณวิชัยรัตนากรเป็นผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยใหญ่หมดเลยนะพี่ไพศาลการที่จะเลือกคนมาเป็นกสทช.ได้อะคิดดูใช้ผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยอย่างเงี้ยใช้กรรมการตรวจเงินแผ่นดินใช้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใช้ตุลาการศาลปกครองใช้ผู้พิพากษาศาลฎีกาน่ะมาเป็นกรรมการสรรหา
1: เอ้มีทางสภาได้ไหมประธานสภาผู้นำฝ่ายค้านได้ไหม
2: คงมีอะค่ะแต่ว่าอันนั้นพ้นวาระตามตำแหน่งไปแล้ว2คนอีก2คนพ้นจากตำแหน่งตามวาระมติวันนี้มีแค่4ท่านเพราะว่าคุณยุพินชรานนท์นิวัฒน์ที่เป็นอดีตกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยไม่ได้มาประชุมเพราะฉะนั้น4ท่านวันนี้ที่มีมติตรงกันหมดเลยเนี่ยก็คือจากศาลฎีกาจากศาลปกครองสูงสุดจากศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่เป็นกรรมการโดยตำแหน่งค่ะคือระดับเบอร์อย่างนี้ทั้งนั้นเลย
1: ครับ
2: แล้วเอกสารที่ได้มาเนี่ยเป็นเอกสารที่มาจากทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโรงพยาบาลรามาเพราะว่าเขาไปออกตรวจอยู่ที่นั่นและไปลาออกหลังจากที่ตัวเองกำลังจะได้เป็นประธานกสทช.ค่ะในระหว่างที่ได้มาแล้วอ่ะ
1: จะเป็นกรรมการแล้วตอนนั้น
2: เป็นกรรมการแล้วยังไม่ออกมาออกวันที่12เมษาก่อนที่วันที่13เมษาจะโปรดเกล้าเป็นประธานกสทช.นี่เขาเลือกเอาเฉพาะหลักฐานที่มาจากราชการนะพี่ไพศาลแล้วเขาก็น่าจะมีรับเงินจากบริษัทยาด้วยนะคะ
1: ไม่เห็นว่าเขาเช็คไปยังมีเป็นบอร์ดและวิสาหกิจอะไรอยู่ยังไม่ได
2: ้อ๋อแล้วก็ก่อนหน้านั้น1วันเนี่ยก็เป็นบอร์ดแบงก์กรุงเทพค่ะเคยเป็นกรรมการบอร์ดแบงก์กรุงเทพ
1: ครับ
2: แล้วก็แต่ถ้าจะเอาแบบที่ไม่ใช่ราชการเนี่ยถ้าฟังจากหมอสุภัททาสุวรรณกิจเนี่ยหมอสุภัทไซยับกว่านั้นอีกค่ะบอกว่าเคยอยู่ใน Facebook เวลาที่จะไปออกตรวจของโรงพยาบาลเอกชนสองแห่งเนี่ยไปออกตรวจที่โรงพยาบาลพระราม9บ้างหรือว่าที่ไหนบ้างพระราม9ตรวจเฉพาะวันอาทิตย์โรงพยาบาลนั้นเนาะพอเป็นเรื่องมาเนี่ยมันถึงได้ปลิวออกจากเพจเรื่องที่เอาเข้าสู่ที่ประชุมวันนี้ไม่ได้เอาหลักฐานจากทางเอกชนแล้วก็ไม่ได้เอาหลักฐานพวกนี้มาด้วยซ้ำไปนะคะเอาแค่จากหน่วยราชการคือมาแบบไม่ฮิดอนค่ะ
1: ซึ่งดูจะปฏิเสธยากนะ
2: ค่ะ

0: ว่าแต่ว่าพักกันอีกรอบหนึ่งก่อนนะคะ
1: สักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวต

0: ขอเพียงแค่โหวตต้องมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบสี่นาทีมาคุยกันต่อครับคุณนันท์ครับ
4: เรื่องในแพทย์สรณะเนี่ยเดียนก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆเขาเปิดช่องนะคะว่าให้ไปร้องศาลปกครองได้นะคะถ้าไม่รู้สึกได้รับความเป็นธรรมจากมติของกรรมการสรรหาในครั้งน
3: ี้ตัวหมอสรณะใช่ไหม
4: ใช่แต่ว่าถ้าหากว่าคุณอนุทินเนี่ยนำชื่อขึ้นโปรดเกล้าทูลเกล้าเพื่อให้โปรดเกล้าออกมาเนี่ยหมอสรณะยังจะกล้าอยู่ไหมแล้วก็ยิ่งถ้าอ่านใน Facebook ของอาจารย์ชัยยันศาสตราจารย์ดร.ชัยยันชัยพรที่เรียกคุณหมอว่าคุณหมอไห่สรณะเพื่อนรักก็เป็นเพื่อนด้วยกันที่โรงเรียนอัสสัมชัญเนี่ยบอกหมอไห่คงจำได้นะตอนที่ลงคะแนนเสียงให้เป็นกรรมการกสทช.เนี่ยคุณหมอบอกผมว่าคุณหมออยากอาสาเป็นประธานกสทช.กสมทช.และอยากให้ผมบอกกรรมการบางท่านให้ลงเสียงสนับสนุนคุณหมอผมก็สนับสนุนจนหมอได้เป็นประธานกสทช.เป็นเกียรติแก่พวกเราชาวอัสสัมชัญแล้วก็แต่ทีนี้เรื่องราวที่มันตามมาเนี่ยอยากให้คุณหมอไปอ่านแล้วจะเข้าใจอาจารย์ชัยยันว่ามันเป็นเรื่องของการมีเจตนาฝ่าฝืนมาตรการเหล่านี้มันเข้าข่ายละเมิดพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญหากข้อเท็จจริงปรากฏมีความผิดแต่กลับมีเจตนาฟอกขาวหรือเจตนาให้บุคคลดังกล่าวยังอยู่ในตำแหน่งโดยมิชอบนะคะคือเร่งให้ดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนที่มันถูกต้องอะค่ะเพราะเป็นตำแหน่งที่ต้องได้รับการโปรดเกล้าค่ะ
3: ครับ
4: ค่ะ
3: คือเขาบอกว่าการวินิจฉัยเนี่ยลากยาวมาตั้งแต่ปี2566นะที่เงินปมคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมาธิการหลายคณะทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและในวุฒิสภาหลังจากนายแพทย์สรณะผ่านการสรรหาให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการกสทช.เมื่อปลายปี2564และถูกโหวตเป็นประธานกสทช.เมื่อราว4ปีก่อนก็คือประมาณปี2565โดยคณะกรรมการสรรหานำผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภามาประกอบการพิจารณาโดยรายงานกรรมาธิการชุดนี้สรุปว่านายแพทย์สรณะเข้าข่ายขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกสทช.ทั้งนี้รายงานกรรมธิการเทคโนโลยีวุฒิสภาได้พิจารณา2ปมสำคัญคือ 1. ยังคงประกอบวิชาชีพแพทย์ตรวจรักษาผู้ป่วยระหว่างดำรงตำแหน่งกสทช.ขัดต่อมาตรา8และมาตรา26ที่กำหนดให้กรรมการกสทช.ต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาและไม่ประกอบอาชีพที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนนะฮะสองขณะเดียวกันโรงพยาบาลรามาธิบดีสังกัดมอมิดลได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์รามาชแนลภายใต้การกำกับดูแลกสทช.โดยรายงานกรรมาธิการชี้เห็นว่านายแพทย์สรณะยังมีสถานะเป็นพนักงานหรือผู้บริหารมหาวิทยาลัยก่อนเข้ารับการสรรหาอาจเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามแถมยังสอบมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่มติที่ประชุมกสทช.เมื่อวันที่3สิงหาคม65ที่มีนายแพทย์สรณะเป็นประธานก็มีมติเห็นชอบไปมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการช่องรามาชแนลต่ออีก2ปี
4: อันนี้คือเขาก็มองว่าในระหว่างทำงานเนี่ยมันมีอะไรที
3: ่ผลประโยชน์ทับซ้อน
4: บ้างหรือว่าแม้กระทั่งให้ควบรวมบริษัทโทรคมนาคมยักษ์2บริษัทเข้าด้วยกันเนี่ยลงมติทุกกี่ครั้งปรากฏว่าประธานลงไปกระโดดลงมติด้วยจนสามารถควบรวมกันได้ทั้งที่ผลการวิจัยของจุฬายืนยันว่า การควบรวมจะทำให้ราคาค่าบริการโทรคมนาคมในไทยเพิ่มขึ้นถึง 20% ถูกไหมคะพี่ไพศาล
5: ครับ
4: และจากมติวันนั้นจนถึงวันนี้เราไม่เคยมีการแย่งกันทำโปรโมชั่นในเครือข่ายใหญ่ที่บริการในประเทศไทยอีกเลยเดียนไม่เคยได้รับเลยแพงเท่ากันหมดไม่เคยมีการแข่งขันในการให้บริการและราคาเลยจากวันนั้นจนถึงวันนี
3: ้คราวนี้ Next New เนี่ยเขาไปขุดมานะบอกว่าหมอสรณะเนี่ยถือว่าเป็นคนที่จริงๆแล้วอยู่ในชื่อคนที่จะไปดำรงตำแหน่งอะไรต่างๆมาก่อนหน้ากสทช.เนี่ยหลายตำแหน่งนะ
4: ตำแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุขก็มี
3: ปี58เนี่ยในยุครัฐบาลกสทช.มีชื่อติดโผเป็นแคนดิเดตชิงเก้าอี้รัฐมนตรีสาธารณสุขท่ามกลางกระแสข่าวว่าในฐานะหมอผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจว่ากันว่าเคยรักษาเนื้อคำปรึกษาด้านการแพทย์แก่พลเอกประวิตรวงสุวรรณและมีความสนิทสนมกับคนวงในคสช.หลายคนอย่างไรก็ดีในการปรับครม.ประยุทธ์1ทับ2ไม่ปรากฏชื่อหมอสรณะนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีต่อมาช่วง2561ในแวดสรณะสมัครเข้าชิงกสทช.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพอย่างไรก็ดีการสรรหาดังกล่าวถูกคว่ำไปท่ามกลางกระแสสะพัดบิ๊กทหารผู้มีอำนาจระดับสูงในขณะนั้นไม่พอใจกับรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหากสทช.ที่คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกมา กระทั่งปี2563ช่วงครม.ประยุทธ์2ทับ1และแพทย์สรณะหมดวาระการดำรงตำแหน่งสนช.ไปแล้วจึงตัดสินใจลงสมัครชิงกรรมการกสทช.อีกครั้งในด้านเดิมและคณะกรรมการสรรหามีมติเลือกเข้าเป็นกสทช.โดยในเดือนธันวาคม64ที่ประชุมวุฒิสภาจากการเลือกทางอ้อมตามบทเฉพาะการในรัฐธรรมนูญปี60ให้ความเห็นชอบเป็นกรรมการกสทช.ด้วยเสียงข้างมาก210ต่อ6เสียงงดออกเสียง7หลังจากได้รับความเห็นชอบจากสว.และที่ประชุมกสทช.ก็มีมติโหวตเลือกนายแพทย์สรณะเป็นประธานกสทช.โดยก่อนหน้านี้เขาเคยประกาศผ่านสื่อหลายสำนักว่าได้ลาออกจากตำแหน่งหรือการประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายห้ามไว้แล้วทั้งหมดต่อมาเมื่อ13เมษายน65ในแพทย์สรณะก็ได้รับการโปรดเกล้าเป็นประธานกสทช.นะ
4: แล้วก็ท่ามกลางตลอดเวลาที่เป็นประธานกสทช.หรือว่าเป็นกรรมการกสทช.ก็จะถูกถามเรื่องคุณสมบัติข้อนี้ตลอดเวลาตั้งแต่ปีอะไรนะคะ65 66 67 68 69อ่ะจนหมดวาระพี่ไพศาลคิดดู4ปีอะค่ะตลอดเวลา
3: ครับอันนี้ก็ผมว่าจะดูรอจริงๆก็คือที่หมอสรณะก็ดูเมื่อโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งนะเพราะช่วงนี้เขาก็ยังพยายามดิ้นสู้อยู่ถึงขั้นเคยไปยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญนะ
4: ใช่แล้วเขาไม่รับ
3: ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าเป็นอำนาจของคณะกรรมการสรรหาถูกต้องแล้วคณะกรรมการสรรหาต้องไปดูคุณสมบัติข้อนี้ครับไปยืนยันมาก
4: รรมการกสทช.นี่มีบทบาทอะไรมากอะคะพี่ไพศาลทำไมมันทรงอิทธิพลมากหนึ่งก็คิดดูว่าทำให้บริษัทใหญ่ๆสามารถควบรวมกันได้กี่แสนล้านอะดีลนั้นอะ
3: ก็
4: เปิดประมูลอีกอะ
3: โอ้กิจการ
4: แล้วยังมีกองทุนอะไรอีกอะฮะ
3: เกี่ยวข้องเยอะนี่นะ
4: แล้วยังกองทุนอีกอะฮะ
3: ทั้งการสื่อสารทั้งวิทยุโทรทัศน์โอ้ครอบคลุมหมดฮะแล้วยิ่งไปเดี๋ยวนี้มันอะไรนะสตรีมมิ่งใช่ไหมที่เรียกอะไรโอเวอร์เดอะท็อปอะไรพวกนี้
4: ใช่ค่ะ
3: อนุมัติเรื่องไอ้อะไรพวกนี้คือหมดยุคของไอ้พวกจานดาวธงดาวเทียมไปก็เป็นพวกเนี้ยพวกสตรีมมิ่งที่ต้องขอที่ต้องมีใบอนุญาตจากกสทช.นะกสทช.ผู้อนุมัติหมด
4: พี่ก็ยังแปลกใจว่าแกทำไมบางมีความชำนาญเรื่องนี้ได้ไงแกเป็นหมอหัวใจอะฮะ
3: ไม่ทราบเล
4: ยพี่ก็สงสัยตั้งแต่ตอนที่แบบสรรหาเข้ามาละว่าคุณสมบัติข้อไหนที่แบบถึงได้เหมาะสมกับการ
3: ด้าน
4: การ
3: บ
4: รรลุเรื่องการสื่อสาร
3: ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการมีส่วนร่วมคุ้มครองผู้บริโภค
4: แต่มันกลับกลายเป็นจุดที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดเลยนะคะเรื่องการคุ้มครองอะค่ะ
3: ก็เพราะว่ากรรมการนี่เขาให้สมัครเป็นด้านๆใช่ไหมสมัครเป็นด้านๆแล้วก็แข่งกันเฉพาะด้านนะ
4: ก็จะมีหมอลี่ก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะ
3: หมอล
4: ี่ก็จะมีบทบาทอะไร
3: การมีส่วนร่วม
4: พอหมออีกคนหนึ่งมาคนละเรื่องเลยก็ทางพรรคสีส้มเนี่ยชื่ออะไรนะดิซ่าพักพรหนุนพักบนหนุนอนันต์บอกว่า
3: เป็น
4: โ
3: ฆษกเขาเป็นโฆษก
4: ค่ะเป็นโฆษกคณะกรรมการในฐานะประธานกรรมธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนของสภาผู้แทนราษฎรเลยนะคะ
3: ครับ
4: ประธานกรรมธิการนะฮะบอกว่าหมอสรณะต้องรับผิดชอบกับมติสำคัญการควบรวมรายมือถือและกองทุนUSO หลังจากคณะกรรมการสรรหาชี้ว่ามีลักษณะต้องห้ามต้องรับผิดชอบต่อสาธารณะมติที่ตัวเองลงไปด้วยค่ะคงยากอ่ะมันฟื้นกลับมาไม่ได้หรอกค่ะ
3: ครับ
4: นะฮะ
3: เรื่องเงินเรื่องอะไรที่จะเรียกคืนก็ต้องไปฟ้องอีกทีนึง
4: เหมือนพวกสสที่โดนถอดถอนนะคะ
3: ต้องไปฟ้องทางศาลปกครองอีกทีนึงเรียกเรียกเงินเรียกอะไรคืนมาครับ
4: ทอดยาวไปถึง4ปีนะตั้งแต่แรก
3: กว่าจะสรุปออกมาได
4: ้ค่ะ
3: นะ
4: ใครรับผิดชอบกับเรื่องแบบนี
3: ้
4: โอเคดูเรื่องอื่นกันบ้างนะคะ
3: ครับสถาบันพระปกเกล้าเผยผลสำรวจไทยช่วยไทยพลัสลดค่าของชีพได้จริงไงรัฐบาลคงจะชื่นใจนะมีคนสำรวจอย่างนี้ออกมาม
4: ันก็เลยไม่จริงอะฮะ
3: สถาบันปกเกล้าเปิดเผยผลสำรวจเรื่องมุมมองประชาชนต่อไทยช่วยไทยพลัสการใช้สิทธิ์และผลต่อค่าครองชีพโดยได้สำรวจระหว่างวันที่10ถึง13กรกฎาคม69ก็เป็นเดือนที่2ใช่ไหมที่มีโอกาสใช้เงิน 1,000 เนี่ยก็พบว่าถามว่า60 40เนี่ยเหมาะไหมเหมาะสมไหม 40.8 บอกว่าเหมาะสมดีแล้วนะเหมาะสมดีที่สุดแล้วรองลงมาก็บอกว่าควรเปลี่ยนเป็นการให้เงินช่วยเหลือโดยตรงแทนระบบร่วมจ่ายนะ40.8 เนี่ยบอก60 40เหมาะสมดีแล้วรองลงมาคือ 18.8 บอกว่าควรจะช่วยเต็มๆไปเลยไม่ต้องร่วมจ่าย 18.0 บอกควรเพิ่มสัดส่วนที่รัฐจ่ายให้มากขึ้น 16.7 บอกควรกลับไปจ่ายแบบโครงการคนละครึ่ง 50-50 เหมือนเดิมอ้าวทำไมกลายเป็นอย่างนั้นสิ
4: คิดง่ายมันคิดง่ายฮะ
3: โอ้ยนี่มันต้องคิดยากหรอมันพูดถือคำนวณเสร็จ
4: วงเงินได้เท่าเดิมไงพี่ไพศาล
3: ได้เท่าเดิม
4: พันหนึ่งเท่าเดิมแล้ว50-50คิดง่ายกว่าเพราะว่าบางทีพอ40-60แบบมันเผลอต้องจ่ายเอง
3: อ๋อโอเค
4: ค่ะ
3: เหลือเงิน
4: มันหารลำบาก
3: หารไปลงตัวใช่ไหม
4: ใช่ค่ะนะวันนี้เนี่ยปลัดกระทรวงกลาโหมไปชี้แจงกับคณะกรรมการงบอะค่ะวันนี้ท่านปรับไปเองเลยนะคะพลเอกธรพงศ์บารคำแล้วก็ไปพูดคุยเรื่องงบประมาณด้านบุคลากรที่เพิ่มขึ้นงบมันเพิ่มขึ้นแล้วตกลงว่าเขาให้ปรับลดกำลังฮะท่านปรับหรือเปล่าก็อธิบายอย่างนี้ค่ะว่างบที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าไปปรับเงินเดือนกำลังพลที่มีอยู่เนี่ยปริญญาตรีเนี่ยภายใน2ปีเขาจะปรับขึ้น 10% เป็น 18,000 บาทเป็น 18,000 บาทค่ะเพิ่งรู้นะว่าเงินเดือนราชการปริญญาตรีไม่ถึง 18,000 หรอครับพี่ไพศาล
3: เฉพาะทหารเนี่ยรัฐบาลก็อนุมัติให้ขึ้นอะไรนะในที่ทาง
4: 18,000 บาทปรับเงินเดือน 10% ภายใน2ปีปริญญาตรีเป็น 18,000 ค่ะแล้วก็ท่านปลัดกลาโหมก็บอกว่าลดกำลังคนไปแล้วถึง 1,274 นายเช่นลดกำลังพลในทหารสัญญาบัตรเนี่ยนะฮะปี66เนี่ยปรับลดไป 3,370 นาย ต่อเนื่องจนปัจจุบันเนี่ยลงไปแล้วหมื่นกว่าอย่างที่ว่าค่ะทีนี้ไอ้เงินที่มันเพิ่มขึ้นก็คือเอาไปเพิ่มเงินเดือนอย่างที่ว่าและอีกอย่างนึงก็คือว่าเขาก็ต้องเอาไปดำเนินการจัดการเรื่องนโยบายทหารอาสาตามนโยบายที่รัฐบาลประกาศรับสมัครบุคคลเป็นทหารกองเกินอายุ 18-20 ปีแล้วก็ 22-26 นะคะเข้าไปเป็นพลทหารอาสาทำสัญญาจ้าง4ปีเงินเดือน 12,090 บาทค่าตอบแทนพิเศษ 2,280 ก็เป็น 10,500 นะคะเท่ากับอัตราประกอบเลี้ยงของทหารประจำการแล้วก็จะรับตั้งแสนอัตราตั้งแต่ปี70จนถึงปี73ปีละ 25,000 นายแล้วตรงนี้ถ้ารับไปมันจะทำให้พลทหารเนี่ยลดลงใช่ไหมคะก็คือเปลี่ยนจากพลทหารเกณฑ์มาเป็นทหารอาสาแล้วก็ปรับรายได้มากขึ้น
3: ก็ลดจำนวนการเกณฑ์ลง
4: ให้เป็น 15,000
3: ครับ
4: ก็เป็นเงินก้อนเดียวกันกับพลทหารนั่นแหละ
3: ในอนาคตเขาจะไม่ก็จะยกเลิกการเกณฑ์ไป
4: ค่ะ
3: ให้เป็นเรื่องของการสมัครใจมาเป็นสมัครใจหมด

0: เนี่ยเด็กเนี่ยสำลักน้ำคร่ำเสียชีวิต
1: ง่ายๆคือภาษาแบบนั้นถูกไหม
0: ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องไล่ตรวจสอบกันนะครับว่าสาเหตุการเสียชีวิตแท้จริงมันเกี่ยวกับยาการวางยาสลบตามที่ครอบครัวสงสัยหรือเปล่า

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์เซอร์วิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: 19:31 นาทีนะครับยังอยู่กับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์และก็ดีเจน้องด้งจามอนกิจโสภาคนะครับในมหานครรอบทิศหลังจากช่วงที่ผ่านมาครึ่งชั่วโมงแรกเสิร์ฟไปแล้วนะคุณผู้ฟัง10ข่าวถึงมั้ยน้องต้า9ข่าวหย่อนไปข่าวนึง แหมนะคุณผู้ฟังก็คุยไปโม้ไปมันก็กินเวลาเนาะต้องขออภัยจริงๆแต่เพื่ออรรถรสขอให้เอ็นดูด้วย คุณผู้ฟังนะเดี๋ยวน้องโด่งขึ้นมานะแต่ว่าตอนนี้อยู่กับบอยก่อนนะคุณผู้ฟังนะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยไม่ว่าจะเหนือใต้ออกตกนี่นะทักทายแบบครอบคลุมมากวันนี้เป็นไงบ้างฮะคุยข่าวกันมาได้นะครับส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมอ่ะระหว่างรอน้องโด่งเราไปฟังข่าวที่10ในช่วงนี้ก่อนเลยครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: คุณผู้ฟังฮะอันดับ10วันนี้เขามีการให้เจ้าบอยนี่เจ้าบอยไม่ใช่บอยสมศักดิ์นะเจ้าบอยมันเป็นสิงโตขาวที่สวนสัตว์ขอนแก่นเสี่ยงทายว่าสเปนหรือจะได้เป็นแชมป์โลกหรือฝรั่งเศสเนี่ยจะได้เป็นเดี๋ยวก่อนฟันธงว่าสเปนจะคว้าแชมป์โลกนี่เจ้าบอยเจ้าสิงโตขาวมันฟันธงว่าเจ้าสเปนน่าจะได้เป็นแชมป์โลกฟุตบอลโลกปี2026ส่วนฝรั่งเศสนั้นก็จะได้ที่3จะเหมือนเจ้าหมูเด้งไหมตอนนี้ไม่รู้ว่าชะตากรรมไปอย่างไรบ้างไม่รู้จะเป็นหมูพะโล้ไปหรือยังหลังจากเสียงทายผิดไปอาซึ่งการแข่งขันฟุตบอลโลกปีนี้นะฮะได้คู่ชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติสเปนกับอาร์เจนตินาสวนสัตว์ขอนแก่นก็สร้างสีสันนะโดยการให้สิงโตขาวเพศผู้ชื่อว่าเจ้าบอยเลือกตะปบธงชาติสเปนหรืออาร์เจนตินาก็ให้มันเสียงทายโดยเอาชิ้นเนื้อเนี่ยนะไปแขวนไว้ที่ใกล้ๆธงชาติซึ่งคุณทิพาวดีกิติคุณผอ.สวนสัตว์ขอนแก่นก็นำก้อนเนื้อหมูผูกติดกับธงชาติทั้ง2แห่งสองประเทศเพื่อให้เจ้าบอยได้เลือกกินเป็นเนื้อหมูมันเป็นอาหารโปรดเลยของสิงโตเจ้าบอยโอ้มันทำทีนะตะปบเลือกทีมผู้ชนะโดยใช้วิธีการตัดสิน2ใน3ครั้งนะคือไม่ได้ครั้งเดียวเอาเลยนะคุณผู้ฟังนะให้มันเผื่อเลือกไว้ด้วย2ใน3ครั้งถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสุขภาพร่างกายลดความเครียดและกระตุ้นแสดงพฤติกรรมทางธรรมชาติของสัตว์ซึ่งผลการทายรอบชิงอันดับ3เนี่ยเป็นทีมชาติฝรั่งเศสกับอังกฤษเนี่ยไอ้เจ้าบอยเนี่ยคุณฟังฮะมันไปตะปบของทีมชาติฝรั่งเศสถึง2ครั้งแล้วก็ของอังกฤษ1ครั้งก็เห็นว่าฝรั่งเศสเนี่ยทีมน้ำหอมเนี่ยน่าจะได้ที่3ส่วนรอรอบชิงชนะเลิศระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินานะซึ่งจะเตะกันในคืนวันที่19กรกฎาคมคือคืนวันอาทิตย์นี้เนี่ยนะตอน 2:00 หรือว่าเช้าวันจันทร์โอ้โหวันจันทร์นี้ต้องใส่มีคนลางานเยอะตามเวลาในประเทศไทยเนี่ยนะที่สนามเมดไลฟ์สเตเดียมรัฐนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐอเมริกานะผลปรากฏว่าเจ้าบอยสิงโตขาวเลือกตะปบทีมชาติฝรั่งทีมชาติสเปน2ครั้งส่งผลให้ผลการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเชื่อว่าทีมชาติสเปนจะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026แข่งกระทิงดุได้ชูถ้วย FIFA World Cup Trophy ปีนี้แน่นอนนี่ก็จะเชื่อได้ไหมก็รอดูกันแล้วกันอันนี้ถือว่าเป็นการเสี่ยงทายก็เป็นสีสันเป็นความสนุกขึ้นเครงนะให้กับสัตว์แล้วก็คนที่ไปเที่ยวสวนสัตว์ได้ลุ้นได้ตื่นเต้นนี่นะผมดูจากภาพเขาก็แขวนไว้ใกล้ๆกันนะแต่เชื่อผมเถอะมันตะปบสเปนก่อนก็จริงเนี่ยมันก็หันไปตะปบอาร์เจนตินาเพราะมันหิว จะกินเนื้อให้หมดทั้ง2ธงเนี่ยล่ะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: โอ้คุณฟังเดี๋ยวก่อนจอดำลองโดกย้ายมาจอผมดำเอาไงดีสักครู่นะคุณฟังนะแน่ไม่รู้ใครกันแกล้งเปิดจอบอออกเนาะนี่มาข่าวนี้ฮะอันดับ9ตำรวจแจ้งญาติรับคืน3จักรยานยนต์จอดโรงเบียร์ไฟไหม้คันสีแดงทะเบียนยโสธรยังติดต่อใครไม่ได้นะคุณผู้ฟังครับก็วันนี้ตำรวจสน.พหลโยธินโดยพันตำรวจโทศรีทักกิจนะฮะพิทักษ์ชนกิจสารวัตรจราจรสน.พหลโยธินก็ให้สัมภาษณ์นะให้ข้อมูลบอกว่าไปตรวจสอบจักรยานยนต์3คันที่จอดอยู่ในที่เกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวจากการตรวจสอบข้อมูลจักรยานยนต์3คันเนี่ยพบว่านะคุณผู้ฟังนะ คันแรกคือจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่ทะเบียนกอไก่ทงนอหนู600ยโสธรมีชื่อครอบครองคือนางสาวณัฐรดาซึ่งเจ้าที่ยังไม่สามารถติดต่อได้นี่คันนี้ยังติดต่อไม่ได้นะทะเบียน600ยังไม่ทราบสถานะแน่ชัดว่าบาดเจ็บหรือประสบเหตุใดในคดีนี้ก็เลยขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าตัวนะเร่งมาติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนคันที่2คือจักรยานยนต์ Honda Wave สีดำแดงเจ้าที่ก็ทำการเขาเรียกว่าง้างเบาะเพื่อตรวจสอบเลขตัวถังแล้วก็เช็คประวัติยืนยันว่าเป็นของเคสผู้เสียชีวิตโอ้ต้องเสียใจด้วยนะครับก็เนาะคันที่3เป็นจักรยานยนต์ Honda Scoopy i ทะเบียน6ขอไข่ลอลิง2003กทมทราบชื่อนามสกุลและติดต่อเจ้าของได้เรียบร้อยแล้วโดยสาเป็นผู้บาดเจ็บขณะนี้ยังรักษาตัวในโรงพยาบาลก็ยังไม่ได้รับรถคืนเนาะนี่แหละฮะก็เหลือคันเดียวคือทะเบียน600เนี่ยที่ยังติดต่อผู้อยู่ไม่แน่ใจว่าสถานะไหนได้นะครับก็ภาวนาเนาะขอใหอาจจะเป็นแค่คนตกใจยังไม่มาติดต่อเท่านั้นนะครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ8
5: สวัสดีครับพี่บอยอีกทีนึงนะครับมาแล้ว
3: สวัสดีครับโด
5: งนะครับวันนี้ไปดูเรื่องราวดีๆบ้างไหมเรื่องราวดีๆบ้างนะ
3: เชิญเลยครับ
5: ที่โคราชวันนี้ครับพี่เขามีการจัดพิธีต้อนรับวงโยธวาทิศราชสีมาวิทยาลัยไปคว้าเหรียญทองระดับโลกนะครับ
3: ครับ
5: การแข่งขันเป็นการแข่งขันเหมือนกับวงโยธวาทิตระดับโลกที่เนเธอร์แลนด์นะฮะก็วันนี้ภาคเอกชนก็มอบเงินสนับสนุนอะไรกันด้วยเนี่ยนะครับเห็นบอกปิดลงปิดร้านสุกี้ชื่อดังฉลองให้กับเด็กๆเลยนะฮะนี่ถือเป็นวงโยธวาทิตของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเนี่ยนะฮะเจ้าของผลงาน2แชมป์นะประเภทประชันกลองกับเดินแถวมาร์ชิ่งจากการแข่งขันโยธวาทิตนานาชาตินะครับที่นะเยอรมนีกับเนเธอร์แลนด์นะฮะโอ้โหสุดยอดนะครับก็เห็นบอกว่าทำคะแนนสูงถึง 95.75 คะแนนนะครับได้เหรียญทองแบบทิ้งคู่แข่งเลยฮะนี่เด็กๆ เขาเก่งนะวงโยพวกนี้เขาซ้อมหนักนะพี่เช้ามาเนี่ยเราเนี่ยไปโรงเรียนได้สายๆไปให้ทันเข้าแถวแต่เด็กพวกนี้เนี่ยต้องมาซ้อมเลิกงานเราได้ไปเล่นเตะบอลกับเพื่อนไปซื้อขนมเด็กพวกนี้ไปซ้อมนะครับพูดเหมือนรู้นะ นะครับก็แสดงความยินดีนะครับกับทางโรงเรียนด้วยนะครับสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนะฮะ
3: ดงลองนั่งรถเมย์กลับบ้านนะคงไม่มีเวลานะ เพราะว่าถ้าเกิด
5: จำแม่นเลย
3: ถ้าเกิดดงไม่รีบกลับบ้านรถเมย์หมดจะทำไงอ่ะใช่ไหม
5: รถเมย์มีทั้งคืน
3: อ๋อเหรอ
5: ไม่เป็นทั้งคืน
3: เอาแต่เราเป็นเด็กที่กลัวไง
5: ตอนมาอยู่โรงเรียนใหม่ๆนะนั่งรถโรงเรียนนะสมัยนั้นอยู่แบบนั่งโรงเรียน
3: ก่อนแล้วยังไง
5: แล้วก็รู้สึกว่ามันแพง เทอมเท่าไหร่อ่ะเทอมละ5,000-6,000นะรถโรงเรียนอ่ะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นนั่งรถเมย
3: ์โอ้รถเมย์นี่บางทีแบบกระเป๋ามาทำแบบว่า
5: หลับ
3: แล้วจ่ายตัวแล้วด้วยนะ
5: ไม่มี
3: ประหยัดสุด
5: ไม่ได้หลับบ้าเมื่อก่อนรถเมย์แดง3.50 บาทจะไปหลับทำไม
3: ก็ตะค่าเงินแต่ก่อนมันก็แพงนะโด้งดูรถโรงเรียนโด้งยังไม่ยอมเลยรถเมย์โด้งจะจ่ายทำไมอ่ะเราคิดว่าหลวงต้องดูแลเราเปล่า
5: จำแม่นจังเลยนะรถเมย์
4: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: ก็ตั้งแต่รู้จักกันคบกันพี่เข้าใจว่าโด้งเป็นลูกคุณหนูมาตลอดไงนึกว่าแบบว่าแบบบ้านทรายทองอ่ะ
5: บางวันแม่ก็ไปส่งก็ม
3: ีนั่นนะฮะตามนั้น เอาวันนี้ครับทางพลตำรวจโทอาชญ์ยนต์ไกรทองนะฮะผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งจากภายในชุมชนก็มีการริเริ่มโครงการชุมชนปลอดภัยได้ลูกหลานกลับคืนโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยลดความหวาดกลัวและสร้างความยั่งยืนด้วยกลไกประชารัฐก็มีการขับเคลื่อนโครงการนี้โดยวันนี้ลงพื้นที่ไปที่ชุมชนโดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายแล้วก็ผู้นำชุมชนนะฮะมีการไปติดเขาเรียกว่าปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชนติดตั้งไฟส่องสว่างติดตั้งวงจรปิดหรือว่า CCTV เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าที่ตำรวจกับประชาชนยกระดับความปลอดภัยซึ่งตั้งแต่5 ธันวาคม 68เป็นต้นมาเนี่ยทางตำรวจปราบปรามยาเสพติดดำเนินโครงการทั่วประเทศแล้ว5ชุมชน726ครัวเรือนนะครับ ก็ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการนี้ไปแล้วเนี่ย 3,500 คนติดตั้งวงจรปิดติดไฟส่องสว่างแล้วก็จับกลุ่มผู้ค้าผู้เสพรายย่อยในชุมชนไปแล้วจำนวนนับ60กว่ารายด้วยกันก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะซึ่งวันนี้ก็ในจุดที่ไปเนี่ยก็เขาบอกว่าเป็นชุมชนอยู่ตรงริมคลองพระโขนงก็จับได้หน้างานเลย3รายตัวยึดของกลางไอซ์ 3.3 กรัมแล้วก็ลงพื้นที่ชุมชนเพิ่มเติมมีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชาวชุมชนด้วยนี่ดูท่านอาชญนนะถือว่าแข็งขันมากในเรื่องของตำรวจปราบปรามยาเสพติดจะบอกว่าปส.เนี่ยตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะในยุคของท่านผู้บัญชาการกอล์ฟหรือว่าท่านอาชญนเนี่ยจับยาบ้าไปแล้วนับพันล้านเม็ดนะดงนายกรัฐมนตรีไปแถลงมาแล้ว5ครั้งโอ้ของกลางไม่ได้มาวนด้วยนะจับใหม่จับสดแล้วก็แถลงกันเนี่ยพันเม็ดพันล้านเม็ด
5: มันก็เพิ่งเผานี่
3: ใช่
5: ม
3: ัน
5: ก็เพิ่งเผามันต้องเชิญนักข่าวไปดูว่าเผาหมดนะ
3: ไม่มีแฮปมีเก็บนะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ6
5: หลังจากกทม.เขาเปิดคาเฟ่ฟองดูให้แจ้งนะพี่เกี่ยวกับจุดเสี่ยงร้านอาหารเสี่ยงสถานบันเทิงเสี่ยงนะครับที่ดูแล้วไม่ปลอดภัยเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่ามีแจ้งเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับนะในช่วงห่วงเวลา 1-2 วันที่ประกาศวันเนี้ย30รายการ30ร้านนะครับก็ล่าสุดเนี่ยมีการยกระดับความปลอดภัยนะครับนะจะมีการสแกนจุดเสี่ยง919ร้านทั่วกรุงเลยนะครับทั้ง50เขตนะครับซึ่งทุกแห่งเนี่ยจะต้องได้รับการตรวจนะฮะตรวจภายในร้านเนี่ยนะฮะทุกๆ1เดือนซึ่งการประกอบกิจการประเภทนี้เนี่ยอย่างที่ทราบกันว่าต้องได้รับใบอนุญาตตามลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินการถ้าคุณขายอาหารมีดนตรีมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับตรงนี้เนี่ยก็เข้าเงื่อนไขและข้อกำหนดนะครับมันก็แตกต่างกันออกไปนะเงื่อนไขของใบอนุญาตทุกประเภทเนี่ยนะครับต้องตรวจละทีเนี้ยเจ้าหน้าที่จะต้องไปตรวจละร้านคุณเข้าลักษณะกึ่งสถานบันเทิงร้านนี้เป็นร้านอาหารก็แบ่งให้เป็นประเภทชัดใบอนุญาตต้องชัดทุก1เดือนนะครับเขตต้องไปตรวจนะครับต้องไปตรวจทีนี้ก็จะได้ไม่บอกว่าล้อมคอกมีเหตุที่ตรวจทีอันนี้เขาจะตรวจทุกวงรอบ1เดือนนะครับก็เดี๋ยวรอดูมาตรการนี้นะครับ
4: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
6: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: นถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า April

0: ตัวจริง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอา
0: บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
7: หานครโรคทิพย
8: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
9: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
10: อันดับ5นะครับคุณผู้ฟังเขาบอกว่าใครที่มีไอเดียนะที่มันฉีกที่มันแตกต่างเลยนะครับมันก็มีโอกาสประสบความสำเร็จมันก็มี2 อย่างคนเราทำธุรกิจนะไม่ล้มก็ลุกนะฮะพี่คนนี้ครับเขาทำอยู่ที่ระยองนะที่ระยองเนี่ยเขามีอาหารทะเลเยอะใช่ไหมเขาก็ไปเอาน้ำดำของปลาหมึกอ่ะคุณผู้ฟังนะฮะเอามาปั่นผสมทำไอติมเป็นไอติมซีฟู้ดแล้วก็

0: าชื่อว่าพี่สุชมหรือว่านักกีนะครับนักกีเนี่ยบอกว่าเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยทำอาชีพประมงทีนี้ก็สนใจอยากจะขายไอติมนะฮะก็เลยเอาความรู้เอาประสบการณ์จากการทำประมงเนี่ยนะฮะลองคิดนอกกรอบมาทำไอติมขายเองโอ้โหพอลงมือขายที่ระยองเนี่ยนะประสบความสำเร็จนะก็เริ่มปรับปรุงมาเรื่อยๆเพราะตัวเองเนี่ยนะครับอยู่ติดชายทะเลก็เริ่มทำไอติมโรยหน้าด้วยเนื้อปลาหมึกสดหั่นเป็นฝอยๆแล้วก็เร่ขายล่าสุดเนี่ยถึงขนาดปีเนื้อกุ้งไอศกรีมเนื้อปูถึงขนาดมีอีเวนต์คนมาจ้างไปออกตามงานแบบงานบวชงานแต่งงานอะไรนี้ต่างๆเนี่ยนะฮะออกงานแล้วด้วยนี่ฮะก็เขาบอกว่าเป็นไอเดียที่เขาเอาความรู้ทั้ง2อาชีพที่เขาชอบเนี่ยครับมาผสมกันได้อย่างลงตัวนะขายถ้วยละ39บาทใครที่มีโอกาสไปที่ระยองนะครับนะฮะอยู่ที่ชุมชนปากน้ำระยองซอย12ก็ลองไปอุดหนุนเขาได้นะครับก็ถือเป็นสินค้าชุมชนนะไม่มีที่ไหนมีนะฮะไอติมน้ำดำปลาหมึกหรือว่าไอติมโรยด้วยปลาหมึกโรยด้วยกุ้งแบบนี้ข้าวกับหวานมารวมกันนะฮะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ4
2: คุณผู้ฟังฮะอันดับ4ใช่ไหม
0: อันดับ4ครับพี
2: ่ทำไมคอมพิวเตอร์พี่ชอบมักจะเป็นปัญหานะมาแล้วมาแล้วมาแล้วขออภัยคุณฟังล่าช้านิดนึงเอาวันนี้ฮะท่านพลตำรวจตรีทรงโปรดสิริสุขาผู้บังคับการตม3นี่คนนี้เป็นพี่สาวนางเอกช่อง3นะ
0: สิริสุขา
2: คุณเชอรี
0: ่
2: อะไรนะสวยๆอ่ะ
0: เ
2: ชอรี่
0: เชอรี่
2: แล้วก็พันตำรวจเอกปริญญากินเกสรรองผู้การตม3คนนี้ลูกท่านเรวัชกินเกสรน่ะ
0: ท่านเรวัช
2: พันตำรวจเอกคินวุฒิตั้งวงเลิศรองผู้บังคับการตม3คนนี
0: ้ลูกใครหรือลูกใคร
2: ไม่รู้เดี๋ยวจะเยอะไปรู้จักพ่อรู้จักลูกเขาเกินไปแล้วก็รู้จักน้องสาวอันนี้ก็รู้จักพ่อเขาเขาได้รู้ว่าบอยยังตำนาน
0: พี่บอยเขาโอ้โหฝังตัวอยู่สำนักงานตำรวจมา
2: แต่เหลือตอนแรกฝังเหลือแค่จมูกรีบออกมาเดี๋ยวจะโดนกบ
0: เข้าไปยุคแรกอธิบดีคนไหนจำได้ไหมยังเป็นอธิบดีกรมตำรวจไหม
2: ใช่เป็นที
0: ่โอ้โห
2: ปึกงานยังเป็นอธิบดีกรมตำรวจท่านพรพลตำรวจประชาพมนอก
0: ย
2: ัง
0: เป็นสมัยอธิบดีกรมตำรวจ
2: พลตำรวจเอกประชาพมนอกยังเป็นตำรวจอ่ะแล้วตอนหลังเป็นรัฐมนตรีอ
0: ่
2: ะแล้วก็ยุคนั้นก็เปลี่ยนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นอาจารย์ขอให
0: ้
2: กรมตำรวจเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็จากนั้นก็เริ่มมายุคของผบตรพรศักดิ์ดุรงควิบูลย์ผบตรสันสุระสันสรุ
0: ตานน
2: ท์ก็ไล่มาเรื่อยๆเรื่อยๆ
0: ท่านสันนี่ผมยังเรียนมหาลัยอยู่เลยนะ
2: จริงเหร
0: อยังหน่อยว่าเวลาเขาเขียนข่าวอ่ะยังจำได้ว่าต้องเขียนข่าวของพลตำรวจเอกสันสรุตานนท์ตอนนั้นยังเรียนอยู่ปี3เลย
2: เห็นท่านให้สัมภาษณ์หาตัวอยู่นักศึกษาที่ไหนเขียนข่าวผิดถูกเห็นให้สัมภาษณ์อยู่ว่านี่เหรอเราเหรอ
0: ยังเรียน
2: เราเหรอ
0: แต่ผมไม่ได้ส่งไปไหนผมเก็บเข้ากระเป๋าท่านคงไม่ใช่ผมหรอกผมไม่ได้เขียนผิดผมเขียนแล้วผมก็เก็บไว
2: ้
0: ไม่ได้เอาไปตีพิมพ์
2: เห็นบอกเขียนยศท่านผิดหยอกๆคุณผู้ฟังไปต่อเถอะเดี๋ยวจะหมดเวลาจากการสืบสวนเนี่ยของตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าพบว่ามีสาวสัญชาติจีนนะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสำนักงานอัยการประชาชนเขตหลงถิงเมืองไคเฟิ่งของจีนทำผิดในกรณีรับสินบนและทุจริตจับกุมได้ที่คอนโดแถวๆลุมพินีซึ่งคอนโดนี้เขาเช่าเท่าไหร่หรือไม่ด้ง 270,000 บาทต่อเดือนอ่ะต้องรวยแค่ไหนอ่ะคุณผู้ฟังอยู่ระดับเพนท์เฮาส์ฮะจากการสืบสวนของทางการจีนพบว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขอบริหารนะของบริษัท China State Construction Investment Capital ด้งแปลหน่อย
0: ตามนั้นเลยครับพี
2: ่น่าจะเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนอะไรสักอย่างเนี่ยคุณฟังก็ก่อนยื่นหนังสือลาออกในเดือนตุลาคมปี65นะย้อนไปเมื่อ 2-3-4 ปีแล้วทั้งที่คำขอลาออกยังไม่ได้อนุมัติเลยผลการสอบสวนระบุว่าเธอเนี่ยใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์แก่บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องและร่วมกับคู่สมรสรับสินบนจากบริษัทดังกล่าวเป็นเงิน 300,000 หยวนโอ้โหก็ผู้ต้องหาเนี่ยใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบเบียดบังเอาทรัพย์สินของหน่วยงานเป็นเงินอีก 750,000 หยวนแล้วก็นำไปซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์ส่วนตัวโอ้โหเนี่ยถูกกล่าวหาฐานยักยอกแล้วก็ทุจริตทรัพย์สินของรัฐกระทั่งเดือนมิถุนายนปีที่เดือนที่แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังฮะคณะกรรมการ

0: สอบและกำกับดูแลของทางจีนเนี่ยเขาก็ออกหมายจับเธอไปขอหมายจับเธอแล้วก็เธอก็หลบหนีมาไทยตั้งแต่11มิถุนายนแล้วก็นี่นะฮะตามจับได้โอ้โหไม่อยากจะเชื่อเธอเช่าเดือนละ 270,000 เธอเอาเงินมาจากจีนเท่าไหร่นึกออกมั้ยอืม
1: อยู่กินหรูอยู่สบาย
0: เออไม่รอตำรวจไทย
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: ไปดูที่นนทบุรีนะครับมันมีคลิปเขาบอกว่าอย่างกับสไปเดอร์แมนนะพี
0: ่ยังไงฮะ
1: กระโดดลงมาฟิวใส่กระจกรถคนนะครับ
0: แล้วไปยังไงไปต่อ
1: กระจกรถแตกครับเขาหนี
0: แล้วคนไปต่อได้ไหม
1: ก็มันก็กระโดดไปเรื่อยเลยฮะทีนี้เนี่ย
0: โอ้โหไม่เจ็บไม่เจ็บด้วยนะ
1: เ
0: ก่งจัง
1: ก็เลยสงสัยว่าเขาเหมือนกับแบบมีอาการป่วยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าต้องไปรักษาเพราะว่าคนเดือดร้อนนะ
0: ครับ
1: คนเดือดร้อนนะเพราะเจ้าของรถเขาบอกเขาโชคดีที่ไม่ลงมาถ้าเกิดว่าถ้าเป็นเราลงนะอยู่ๆคนมาตกมาใส่รถเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบเฮ้ยพี่ทำอะไรอ่ะลงเปิดอาจจะเปิดลงไปคุยไปอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่ได้ต้องเปลี่ยนทัศนคติก็ไม่ควรลงแต่แรกแต่ว่าอาจจะคืออาจจะดูสิ่งแวดล้อมก่อนว่ามาอะไรกันถ้าเขานั่นไปอ่ะแต่ว่าเราไม่ควรลงในทันทีทันใดแต่ถ้าเขาเจ็บเนี่ยก็ว่าอีกกรณีคือดูพี่ว่ามันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้า
1: เนี่ยผู้เสียหายเนี่ยนะคุณแม่เขามาที่เกิดเหตุเขาบอกว่าโชคดีมากที่ลูกชายเนี่ยไม่ลงจากรถเพราะถ้าเกิดว่าลงไปเนี่ยอาจจะโดนซ้อมโดนทำร้ายร่างกายก็ได้เพราะว่าดูเขาเนี่ยเป็นดูคนที่ก่อเหตุนะพี
0: ่
1: เป็นคนแบบรุนแรงอ่ะ
0: ครับ
1: เออนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนสายบางเลนนพวงศ์นะครับมุ่งหน้าสาย340นะฮะพื้นที่ของบางบัวทอง
0: ครับ
1: นะฮะพื้นที่บางบัวทองแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่ของตำรวจในไซน้อยนะครับสภ.ไซน้อยรับผิดชอบนะครับก็ผู้เสียหายเล่านะครับว่าระหว่างขับรถมาเนี่ยนะฮะโตโยต้าแคป2ประตูนะฮะจะมาทำงานตอนเช้าก็ขับมาตามปกติเลยพอมาถึงที่จุดเกิดเหตุนะครับมีชายคนนี้แหละกระโดดขึ้นมาหน้ารถจากไหนไม่รู้อ่ะแล้วก็กระทืบนะกระจกของเขาจนแตกทั้งบานนะครับกระจกรถนะฮะโอ้ตอนนั้นก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกแล้วหลังจากนั้นชายคนดังกล่าวก็ลงจากรถนะฮะพอขับไปได้ประมาณสักกิโลนึงนะฮะมีปั๊มน้ำมันเขาก็เลยเลี้ยวเข้าไปจอดนะครับปรากฏว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยขับตามมาที่ปั๊มอีกนะเขาก็กลัวว่าจะโดนทำร้ายนะครับเขาก็เลยรีบหลบอยู่ในรถ
0: นะดีแล้วครับ
1: นะครับแล้วชายคนนี้เนี่ยนะฮะก็ขับรถไปเขาบอกเขาไม่ได้ไปปาดหน้าไม่ได้ไปอะไรกับพี่คนนี้เลยนะไม่รู้พี่คนนี้เขาอยู่เขาขับรถมาแล้วเขามีอาการอะไรขึ้นมากระทืบกระจกรถเขาแบบนี้นะฮะโอ้โหคนหรือสไปเดอร์แมนพี่เขาเลยตั้งคำถามนะฮะเลยนักข่าวเลยมาพาดหัวเลยนะครับว่านึกว่าสไปเดอร์แมนตอนนี้ตำรวจไซน้อยกำลังตามตัวอยู่นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: คุณผู้ฟังฮะวันนี้ทางท่านปลัดมหาดไทยใช่ไหมท่านอัฐสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะฮะก็แถลงข่าวหลังประชุมประธานกรรมการคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทซึ่งท่านบอกว่าวันนี้ที่ประชุมเนี่ยได้เห็นข้อมูลทั้งหมดคะแนนทั้งหมดของผู้เข้าสอบเนี่ย 279,000 คนจากผู้สมัคร 400,000 คนซึ่งเห็นความผิดปกติทั้งหมดเนี่ย 5,924 คนจากที่ดงเล่าไปก็เห็นความผิดปกติแล้วคะแนนถูกปรับกรรมการรับทราบข้อมูลจากที่ได้นำเสนอแล้วก็เลยมีมติยกเลิกอย่างที่เล่าเนี่ยนะฮะก็ยืนยันไม่ใช่การสอบใหม่คือคาดว่าต้นสัปดาห์หน้าจะมีการลงนามยกเลิกประกาศฉบับเดิมและลงนามผู้สอบแข่งขันฉบับใหม่แต่ยืนยันว่ามันไม่ใช่การสอบใหม่เพราะเรามีคะแนนที่ถูกต้องตามที่ผู้เข้าสอบทั้งหมดได้ทำข้อสอบเอาไว
1: ้
0: เวลาเหลือน้อยคุณฟังชี้เลยแล้วกันว่าท่านบอกว่าในพื้นที่ทางภาคใต้เนี่ยเหมือนจะมีการผิดปกติของข้อสอบเยอะสุ
1: ดเขาบอก
0: ใช่
1: ภาคใต้เยอะสุด
0: เออสัปดาห์หน้าจะต้องให้จบด้งเรื่องนี้
1: ครับผมบอกล่าสุดเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ของบุคลากรของมศวเนี่ยนะเข้ามาเกี่ยวข้องหนึ่งรายด้วย
0: คนเดียวเองเหรอ
1: เออว่าหนึ่งคนก่อน
0: โอ้คือนักข่าวก็เลยถามย้ำว่าคณะกรรมการกสทเนี่ยจะไม่ถูกดำเนินคดีใช่หรือไม่ถ้าปลัดมหาดไทยท่านก็บอกว่าขณะนี้รายชื่อคณะกรรมการเนี่ยอยู่ในรายชื่อที่ปปชเรียกตรวจสอบหากตรวจสอบแล้วไม่เกี่ยวข้องหรือไม่นำไปสู่การแก้ไขคะแนนของปปชเนี่ยก็คงไม่

0: พิจารณาคือพิจารณาไปตามข้อเท็จจริงอ่ะคือใครเกี่ยวมีหลักฐานถึงต้องโดนอ่ะพูดอย่างนี้เออ
1: ครับผมครับผมเดี๋ยวรอติดตามสัปดาห์หน้าแล้วกันนะเอาวันนี้อาจจะครบถ้วนแล้วนะครับได้เท่านี้ก่อนนะขาดเป็นหนึ่งข่าวต้องขออภัยด้วยแต่เชื่อว่าประเด็นครบแน่นอนนะครับทักก่อนเสาร์อาทิตย์นะครับวันจันทร์หนึ่งทุ่มกลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้พี่บอยดงดงลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่าง

0: นี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดเลยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระสงฆ์สิบรูปจากวัดสร้อยทองวัดราบบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดสามงามวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีวัดถ้ำเขาปูนจังหวัดกาญจนบุรีสวดพระพุทธมนต์พระสุธีวชิระปฏิญาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือถวายพระธรรมเทศนาเมตตาคาถาเวลา 14.30 นาทีบริษัทประโยชน์การโยธาจำกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บริษัท AEC Resources Development จำกัดมูลนิธิชัยศรีนางรัตยาเงินท้วมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์สิบรูปจากวัดสังกระจายกรุงเทพมหานครวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีวัดตะปะโยครามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดนพเก้าทายิการามวัดกาญจนบุรีเก่าวัดท่าโป๊จังหวัดกาญจนบุรีวัดรัชดารามจังหวัดภูเก็ตวัดพระนอนจังหวัดแพร่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาบริษัทฟินเทคนิคจำกัดบริษัทเซฟทีคัทประเทศไทยจำกัดนายสิทธิพลพวงพันธ์และคณะคณาจารย์คณะทำงานนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา59วัดเกตการามบริษัทอินโนฟาร์มไบโอเทคจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิเทศบาลตำบลแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนสตรีวัดระฆังกองบัญชาการกองพลทหารราบที่3จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนบ้านค่ายจังหวัดระยองโรงเรียน

0: ช่างฝีมือในวังหญิงโรงเรียนกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษคณะกรรมการหมู่บ้านประชาชนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่คณะบ้างไฟโกยโสธรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
1: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
8: ม่วนแต่แต่เจ้า
9: ได้แรงออกจังหู้นี
8: ่ม่วนนี่หลีเด้อ
10: โดนใจสุด
7: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
11: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
13: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
14: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
15: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
16: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: Pulsar

0: ก็ต้องโรแมนติกบ้างอะไรบ้างนะครับนะมาบอกรักกันยามค่ำคืนแบบนี้นะครับวอไอนี่รักเธอหมดหัวใจนะจากน้องเพียวเพียวนะครับมีหัวใจแตกใบอ่อนนะครับจากน้องทรายนะครับรวมถึงไม่เคยไม่คิดถึงนะครับจากน้องยิ้มสุธิดานะก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า
0: ขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์นะฮะด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับอ้าวลูกพี่กับลูกพี่ทำอะไรอยู่นะตอนนี้ก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็ขออนุญาตมาแทนน้องทรายคนงาม1วันนะครับในช่วงของวันศุกร์แห่งชาตินะครับผมคิดว่าตอนนี้ชาวคณะหลายท่านเนี่ยก็ถึงบ้านเรียบร้อยใช่มั้ยครับแต่แปลกใจมากวันนี้วันศุกร์นี่รถไม่ค่อยติดนะครับค่อนข้างลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดพอสมควรเลยนะครับอ้าวพี่ๆที่กำลังเดินทางอยู่นะฮะก็เดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะฮะก็มีลูกทุ่งมหานครนะครับอยู่เป็นเพื่อนตลอด24ชั่วโมงนะครับนะก็ใครที่ตอนนี้พักผ่อนแล้วถึงบ้านแล้วนะครับลูกพี่ก็แวะเข้ามาสวยๆนะครับนะว่างๆก็มาเล่นกับเฮียมาโรสติ๊กเกอร์กันได้นะฮะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะด้วยนะครับนะเพราะว่าเวลาที่ชาวคณะกดใช่ไหมครับเดี๋ยวจะขึ้นชื่อเดี๋ยวผมเนี่ยจะได้มาทยอยทักทายชาวคณะของผมนะทุกท่านเลยนะก็เพียงแต่ทักให้มากที่สุดนะครับนะแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับแล้วก็รวมถึงแม่เมย์นะครับแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับผมนี่สองทุ่มกว่าเองนะครับแม่เดี๋ยวแม่ไปนอนดึกๆหน่อยก็ได้นะครับช่วงนี้หัวค่ำแม่มาเล่นกับเฮียก่อนนะครับเพราะว่าจากที่เท่าที่สังเกตนะครับเพราะว่าถ้าแม่นอน2ทุ่มจะตื่นประมาณ5ทุ่มนะครับแล้วก็จะไปหลับอีกทีประมาณตี2ตี2กว่าจะหลับอีกทีนึงก็ประมาณตี3ตี4นะครับก็ยาวอยุธยาเลยนะครับแม่ฉะนั้นก็แม่มาเล่นกับหมีก่อนดีกว่านะครับแม่จะได้แบบสบายใจนะครับวันศุกร์ไม่มีใครรีบนอนหรอกครับแม่นะครับผมอ่ะเรียนเชิญชาวคณะทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับตอนนี้มาปูเสือรอแล้วนะครับนะอ่ะทักทายนะครับพี่วิจิตนะครับพี่สุนีคุณชัยบอยนะครับมีพี่จินดาพี่ทิพาพรนะครับพี่สมานนะครับมี

พี่กุลดานะครับแล้วก็มีพี่จิตนะฮะมีคุณยายพอเพียงคุณพระพลอยพี่มาลีพี่วันนีพี่จุ๊บแจงนะเมอนะเมอย่าแอบนะครับผมนะพี่วรวรรณพี่รุดีนะครับน้องออยพี่วันนีก็มาแล้วนะจ๊ะพี่สิริพรนะครับพี่สุภิยานะครับพี่สวัสดิ์ครามพี่สารีพี่หนูริ่งพี่ทีมพี่ประภาพี่ใหญ่พี่วันดีพี่มีหมี่มี่พี่บอยนะครับมีพี่ปานยายนาอาหารตามสั่งพี่สายชนพี่จูนน้องลูกปัดพี่สัญญาพี่สุธิดาพี่เล็กนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์นะครับตอนนี้พี่พีมาแล้วนะครับนะชาวคณะของเรานะน้องน้องแม็กนะครับพี่ขาวดอนนะครับนะพี่นิพาพรนะครับแล้วก็มีน้องนับดาวนะครับนะมีพี่ตั้มกระเตาะนะครับนะชาวคณะของเราพี่สายชนนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะมีตะเปี๊ยกกับตะป๊อปก็มาเรียบร้อยนะครับนะยินดีต้อนรับนะครับอ่ะได้เวลาแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเรื่องเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะฮะอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะวันนี้ก็มาแทนน้องสายนะตอนนี้เดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวมารับสายหน้าไมค์กันนะครับก็กดมาที่เบอร์นี้เลยนะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้าน้องแป้งคนงามปูเสือรออยู่กดรถโทรมาเลยนะจ๊ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผู้จัดการ
1: อ๋อผู้จัดการผู้จัดการอะไรครับทีมฟุตบอลหรือเปล่าครับพี่อนันต์ครับ
2: ผู้จัดการเพลงลูกทุ่งครับ
1: โอ้ครับผมเอาเป็นคนเปิดเพลงก็พอมั้งไม่ต้องผู้จัดการหรอกครับพี
2: ่ครับผม
1: ครับผมครับครับเอาเป็นน้องหมีคนโปรดดีไหมครับพี
2: ่ดีครับดีครับผมครับ
1: พี่อนันต์ทำอะไรอยู
2: ่ครับอยู่บ้านนะครับ
1: ครับอยู่แถวโคราชใช่ไหมครับพี่
2: อยู่อำเภอขามสะแกแสงนะครับ
1: อ๋อแล้วอากาศมันเย็นไหมพี่แถวโคราชตอนนี้
2: ยังเย็นอยู่แต่ยังไม่ค่อยมีฝนนะเฮีย
1: อ๋อฝนไม่ตกเลยใช่ไหมครับ
2: ยังนะครับเขาล้อน้ำอยู่ครับผม
1: อ๋อปลูกพืชเหรอครับพี่อนันต์ครับ
2: จะมีเขามีอ้อย
1: อ
2: มีมันมีพริกมีข้าวโพดนะจ๊ะ
1: โอ้ประมาณพื้นที่ประมาณกี่ไร่อะครับพี
2: ่ของผมใส่อ้อยเหมือนแค่19ไร่นะครับ
1: อุ้ยอ้อย19ไร่แล้วข้าวล่ะครับพี
2: ่เขาของพี่สาวทำครับเพราะว่ามันที่มันเขินมั้งเหรอครับ
1: โอ้ yeah. คือทำกับครอบครัวใช่ไหมครับ
2: ทำกับครอบครัวครับแม่ก็ไม่อยู่แล้วครับ
1: อ๋อนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะก็ทำเท่าที่เราทำไหวนะพี่เนาะ
2: แต่พอทำได้ครับผม
1: ครับโอ
2: ้แล้วก็เลี้ยงวัวได้ครับ
1: วัวกี่ตัวครับพี
2: ่ของผมอยู่ก็นาแค่2ตัวครับพี่ชายดูแลอยู่ครับเหลือ2ตัวก็นี
1: ่โอ้ชื่ออะไรบ้างครับวัว
2: ชื่อสำลีกระแตงไทยจ้ะ
1: ครับตัวผู้หรือตัวเมียครับพี
2: ่ตัวเมียทั้งคู่เลยเนี่ย
1: โอเคไม่ถามละลึกไปพอละนะครับผมวันนี้พี่อนันต์อยากฟังเพลง
2: แต่ฟังเพลงสวยจนล้นครับ
1: ครับผมมอบให้ใครไหม
2: ครับมอบให้ผู้จัดการแป้งครับผม
1: อ๋ออุ้ยนี่เป็นผู้จัดการแป้งแล้วนะครับผมแต่ผมไม่เป็นผู้จัดการนะผมเป็นน้องหมีคนโปรดนะครับ
2: ครับ
1: โอเคขอบคุณพี่อนันต์นะครับ
2: ครับสวัสดี
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: โอ้ยมีเสียงกรี๊ดเยอะนะครับผมนะฮะนี่คือเทพธิดาผ้าสิ้นนะจากน้องบิวพงพิพัฒน์นะก็เป็นงานนะครับฮิตเก่าทำใหม่ตอนพี่น้องร้องเพลงครูนะจ๊ะ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากลักเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับอ้าวลูกพี่กับลูกพี่วันนี้มีของดีเอามาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะฮะจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะครับแค่มี 10,000 บาทนะฮะก็เริ่มออมได้นะครับออมได้ฟรีสไตล์นะครับทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะฮะจากธนาคารออมสินนะที่ให้คุณคุ้มนะฮะได้ตั้งแต่ก้อนแรกเลยนะครับนะ1คือฝากเริ่มต้นเพียง10,000 บาทนะครับ2บุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะครับนะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทนะฮะรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีนะครับก็เทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีนะครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีนะครับเทียบเท่าเงินฝากประจํานะฮะ 1.17% ต่อปีนะครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีนะครับนะเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยก็เป็นไปตามยอดเงินฝากในแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะฮะไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้ลูกพี่เนี่ยได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจนะครับฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคม2569นี้ก็เข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่ www.gsb.or.th นะครับหรือGSB Contact Center 1115นะครับย้ำ1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจ้า

0: ่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: เจ็บจนช้ำ

0: ริง
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันเกาหลีกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆเกาหลีกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: จริงทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าเสียง

0: ฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: โดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ากใจกับเดือนจางนะครับงานจากพี่เถียนนะครับแล้วก็มีสาวยโสธรนะครับจากพี่หนูมิเตอร์นะครับอ่ะลูกพี่ครับตอนนี้ก็มารับสายกันในช่วงของพาเรทนะฮะกดเข้ามาได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ022481366ย้ำ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะฮะกดมาได้เลยครับเบอร์นี้022481366จ้าหนุ่มบ่าวสาวปานจ้า

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกสุภมาศรับลูกมติกพช.ค่าไฟอพาร์ตเมนต์ชี้สคบ.ออกมาตรการดูแลไว้ก่อนแล้วห้ามบวกกำไรค่าน้ำค่าไฟนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกล่าวถึงมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ที่มีการปรับลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยและการขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์รวมถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านให้ใช้อัตราเดียวกับบ้านอยู่อาศัยทั่วไปแทนอัตราชั่วคราวที่มีราคาสูงกว่าว่ากลุ่มผู้ได้รับประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับที่สคบคุ้มครองผ่านมาตรการควบคุมสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สคบได้วางกลไกคุ้มครองผู้เช่าไว้ล่วงหน้าแล้วผ่านประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพุทธศักราช2568โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟได้ไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจห้ามบวกกำไรส่วนต่างพร้อมทั้งต้องระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนตนและสคบได้เคยลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจห้องเช่ามาแล้วทั้งในย่านรามคำแหงและจังหวัดอุดรธานีรัฐบาลให้ความสำคัญกับมาตรการลดค่าครองชีพให้ประชาชนตั้งแต่ต้นทางแต่ราคาที่ลดลงจะไม่มีความหมายเลยหากผู้เช่ายังถูกบวกกำไรค่าไฟที่ปลายทางวันนี้เมื่อรัฐลดราคาให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องส่งต่อส่วนลดนั้นถึงมือผู้เช่าเต็มจำนวนพาณิชย์ค่าทุเรียนใต้แนวโน้มราคาปรับขึ้นหลังเดินหน้าดูดซับผลผลิตนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในแถลงร่วมกับนายจักรายอดมณีผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์และนายกรณิตโนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์ว่าปี2569ผลผลิตทุเรียนภาคใต้คาดมีประมาณ 752,000 ตันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ30ขณะนี้ออกสู่ตลาดแล้วประมาณร้อยละ35หรือราว 260,000 ตันเหลือผลผลิตที่จะทยอยออกสู่ตลาดอีกราว 490,000 ตันโดยจังหวัดหลักได้แก่ชุมพรนครศรีธรรมราชและยะลาในวิทยากรกล่าวว่าราคาทุเรียนช่วงต้นฤดูกาลได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยทั้งการชะลอรับซื้อของตลาดจีนปัญหาทุเรียนอ่อนบางล็อตที่ส่งออกรวมถึงผลผลิตจากหลายพื้นที่ที่ออกสู่ตลาดในช่วงเวลาใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามปัจจุบันสถานการณ์เริ่มปรับตัวดีขึ้นโดยตลาดส่งออกกลับมามีความต้องการเพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาทุเรียนคุณภาพดีปรับเพิ่มขึ้นแล้วประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมราคาเกรด AB อยู่ที่ประมาณ85บาทต่อกิโลกรัมและบางเกรดปรับสูงกว่า100บาทต่อกิโลกรัมกระทรวงพาณิชย์เดินหน้ามาตรการบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ภาคใต้ตั้งเป้าดูดซับผลผลิตรวมประมาณ 300,000 ตันผ่านการเชื่อมโยงตลาดสดตลาดกลางโมเดิร์นเทรดผู้ค้าส่งและผู้ประกอบการทั่วประเทศรวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคเปิดจุดจำหน่ายและสนับสนุนด้านการขนส่งเพื่อเร่งกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิตปวีณาพาแม่ผู้เสียหายผ่าตัดคลอดอาการวิกฤตก่อนดับปริศนาร้องขอความเป็นธรรมสาธารณสุขคาใจสาเหตุการเสียชีวิตลูกน้อง

0: ้อยกระบวนการผ่าคลอดนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีพานางสาวเออายุ26ปีและสามีเข้าร้องขอความเป็นธรรมต่อทันตแพทย์หญิงนาลินาตันตินิรามัยผู้อำนวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขกรณีลูกสาวแรกเกิดเสียชีวิตอย่างปริศนาหลังผ่าคลอดที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครโดยครอบครัวติดใจสาเหตุการเสียชีวิตและกระบวนการรักษาของทางโรงพยาบาลหลังจากนางสาวเอเข้าร้องทุกข์ขอให้มูลนิธิช่วยเหลือนางปวีณาเปิดเผยว่าทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับเรื่องไว้ทันทีเบื้องต้นได้สอบถามขั้นตอนการรักษาจากผู้เสียหายไว้และให้ผู้เสียหายเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการผ่าตัดคลอดลูกและเขียนเรื่องขอร้องทุกข์และจะมีการตรวจสอบข้อมูลการรักษาจากโรงพยาบาลเอกชนดังกล่าวโดยจะเดินทางไปด้วยตัวเองในสัปดาห์หน้าพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเรื่องเสนออธิบดีซึ่งขณะนี้ต้องรอผลชันสูตรทารกว่าจะออกมาเป็นอย่างไรและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
4: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
3: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
4: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
3: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ่และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยหมีคณัตชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: สุภาพเป็นอย่างนี
4: ้ครับผมพี่สุทินใช่ไหมครับ
5: นี่ครับผม
4: ครับพี่สุทินนะครับ
5: ครับผม
4: ครับ
6: ต
4: อนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
5: ขอเพลงกุหลาบครับผม
4: โอ้ได้เลยครับเราถามนิดนึงได้ไหมครับ

0: ว่าสุราษฎร์อากาศเป็นยังไงบ้างครับพี่ตอนนี
1: ้อากาศมันฝนตกบ้างสองวันนี้ก็ตก
0: ครับอากาศดีเนาะ
1: ก็ผมอากาศไม่ร้อน
0: เย็นสบายนะครับถ้าทางกำลังพักผ่อนอยู่เนาะพี่สุทินเนาะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ได้เดี๋ยวผมเปิดเพลงให้เลยนะครับงั้นเดี๋ยว พี่สุทินช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวพูดตามผมนะครับเผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: ซีเต็มคำ
1: พิจิกรรม
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: ก็อาการคัน
0: อ้าวได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่สุทินมากเลยนะ
1: ครับผม
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: นะครับแหมเห็นเหมือนเสียงพี่กำลังจะพักผ่อนนะผมก็เกรงใจนะครับวันนี้ต้องไปเร็วนิดนึง

0: 4เพลงนะครับวันนี้เป็นดอกไม้นะครับนะมีกุหลาบแดงนะครับพี่ไก่พันธิพานะครับมีสแบงพรัดถิ่นนะครับนะน้าเมย์นะครับกาตาป๊อปนี่ก็ชอบนะครับไหมไทยหัวใจศิลป์นะฮะมีกุหลาบในใจน้องน้องหญิงทิติการนะฮะแล้วก็กุหลาบนะฮะจากน้องกั้นตองฟิชเชอร์ลิงกับพี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่นะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับอ้าวลูกพี่กับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมมีคณัชชัยนะก็มาแทนน้องสาย1วันนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้พอดีไปค้นหานะครับในเรื่องของผักผลไม้สำหรับใครที่ท้องผูกบ่อยๆนะอุ้ยถ่ายไม่ออกนะชาวนะตั้งใจฟังเฮียไปเจอในโพสต์ของคุณแม่บ้านนะครับนะก็เป็นเรื่องของผักผลไม้ที่มาช่วยในการระบายขับถ่ายนะครับนะเดี๋ยวผมจะพูดช้าๆนะครับหนึ่งคือตำลึงนะครับอันนี้ก็ช่วยย่อยอาหารนะครับแก้ท้องอืดนะฮะแล้วก็ขับถ่ายดีนะฮะแล้วก็บำรุงสายตาสองคือผักกาดขาวนะครับอันนี้ก็เป็นผักที่มีน้ำมากนะฮะแล้วก็กระตุ้นการขับถ่ายแล้วก็แก้ท้องผูกนะครับสามใบเหลียงนะครับอันนี้ก็มีใยอาหารสูงนะกระตุ้นการขับถ่ายนะแล้วก็มีเบต้าแคโรทีนช่วยบำรุงสายตา

0: ด้วยนะครับ4คือผักบุ้งนะครับอันนี้กระตุ้นการขับถ่ายเลยนะฮะแล้วก็มาแก้ท้องผูกด้วยนะครับแล้วก็บำรุงสายตานะครับ5คือกระเจี๊ยบเขียวนะครับมีใยอาหารแล้วก็น้ำสูงนะก็มาช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะฮะแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็ผลไม้บ้างนะครับมีแก้วมังกรนะครับอันนี้ก็แก้ท้องผูกนะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะครับมะละกอผมเชื่ออยู่แล้วแหละว่าหลายๆท่านรู้จักมะละกอฮะแล้วก็มีกล้วยนะครับอันนี้ก็ช่วยได้นะครับรวมถึงเสาวรสด้วยนะครับอันนี้เขามีใยอาหารสูงมีวิตามินซีสูงนะช่วยป้องกันเลือดเสริมภูมิคุ้มกันนะฮะแล้วก็ช่วยในเรื่องการขับถ่ายได้นะครับรวมถึงฝรั่งด้วยนะครับอันนี้ก็ช่วยระบายท้องแก้ท้องผูกนะครับมีวิตามินซีนะฮะแล้วก็มาช่วยบำรุงกระดูกแล้วก็ฟันด้วยนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แม่เอามาโคเวอร์นะครับโอ้โหแต่ร้องดีมากเลยนะครับแผลใหม่นะครับน้องมิวรัชดาพรนะครับต้นฉบับนะพี่จินตลาภูลาภสังกัดลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะฮะแล้วก็คำร้องทำนองอาจารย์พยัคฆ์ภูวิชัยนะครับเรียบเรียงพี่สมศักดิ์พิลารัตน์นะครับใครที่ฟังมาชอบนะก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะจ
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
2: เพลงนี้ติดชอต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: หล่อไปอีกนะครับผมนี่คือแค่ฝุ่นนะฮะจากวงแอลกอฮอล์นะครับนะล่าสุดเพลงนี้อยู่ในฮิตที่12นะฮะแล้วก็มีขอกำลังใจนะครับหนูเล็กกากะนะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่3นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับอ้าวมาครับเดี๋ยวตอนนี้มาทักทายชาวคณะทางหลังไมค์บ้างนะครับมีพี่โอ้นมีนบุรีนะครับยายแสงบางนาพี่หนึ่งโรงก๊อกนะฮะมีคุณลุง935ลุงโดมนะฮะมีคุณมีนาพัทลุงนะครับพี่เขียวชุมพรนะฮะแล้วก็พี่สุนาจังหวัดเลยนะครับนะแล้วก็ทักทายทางFacebook Live กันบ้างนะครับมีน้ำเมนะครับพี่จิตนะ

ครับมีพี่หนูริ่งนะครับนะมีพี่กูลนะครับพี่จิราพรน้องนับดาวนะครับพี่ป๊อปนะครับน้องอนัสการนะครับน้องใหม่น้อยพี่จิราพรนะครับโรสติ๊กเกอร์กันอยู่นะฮะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแล้วก็มีพี่สิริพรนะครับพี่อุเสนนะครับพี่สมใจพี่อัมพรพี่ธนพรพี่ประคองพี่พยาวพี่อัชรานะครับพี่แสงเดือนพี่ขวัญเรือนพี่ดวงเดือนนะครับมีพี่ฤดีแล้วก็มีแม่นอมด้วยนะครับนะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะจ๊ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: โลกใต้บังเกิดเก่าอีหลีตัว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอ.ส. Beyond Housing Bank นะครับมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับมาแทนน้องลูกตาลนะครับแล้วก็เฮียก็ฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะครับแล้วก็ขอบคุณชาวคณะมากเลยนะครับนะโอ้อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับอยู่ตั้งแต่บ่ายโมงนะจนถึงสี่ทุ่มเลยนะครับก็ให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะฮะใครที่ไหวไปต่อนะครับใครที่ง่วงก็พักผ่อนกันวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะแฟนฉันชาตรีจากรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: บ้านคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

อยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับผมวันนี้มาทำหน้าที่แทนน้องลูกตาลชนทิชานะ4ทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืนกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครก็ทักทายคนฟังกันด้วยแต่3ผลงานเพลงครับเมื่อสักครู่จาก3สาวนะไล่เรียงมาจากน้องเวียงนฤมลเปิดมาด้วยฮักอ้ายพ่ายเด้งดึง

0: ต่อด้วยใจสิเพครับลำไยหายทองคำออกหมายจับงานจากน้องต้นข้าวเขมนาหรือว่านางต้นข้าวอาสยามชื่อเดิมนะครับตอนนี้22:15 นกับช่วงเวลาของฮิตมาราธอนครับก็ต้องขอบพระคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: ก็ทักทายทุกช่องทางด้วยนะครับกรุงเทพปริมณฑลผ่าน FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครนะรวมไปถึงครับคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกในขณะนี้นะครับก็ส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทาง MCOT Radio Network นะครับเครือข่ายของทางวิทยุอสมททั่วทั้งประเทศ4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนวันนี้ก็อยู่กับน้องลูกโอ๊ตนะฮะหรือว่าเรียกลูกโนดก็ได้เพราะว่าหลายท่าน FC ของน้องลูกตาลก็ถามหากันอยู่ลูกตาลติดภารกิจส่วนตัวนะครับรับซับช่วงนี้ทั้งซิงเกิลใหม่แล้วก็งานอื่นๆเนาะก็ติดตามกับลูกตาลได้แต่บน FM 95ครับอยากเพิ่มเติมเพลงไหนดึกๆวันศุกร์แบบนี้เดินทางอยู่หรือว่าเตรียมตัวที่จะเข้านอนพักผ่อนที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วงเช้าตรู่เช้ามืดอะไรก็ว่ากันไปนะอยากฟังเพลงก่อนนอนหรืออยากจะร่วมสนุกด้วยกันก็แวะมาฝากเพลงทิ้งกันไว้ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์022481366ครับ022481366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTMFM 95อ่ะขออนุญาตอ่าน SMS กันก่อนละกันนะมีข้อความแรกครับ4ทุ่มวันนี้มีคุณพี่อรุณแสงสอนมาไกลจากอุตรดิตนะฝากเพลงกลางดาวของน้องไรอันกาดบัณฑิตทิ้งไว้ถัดไปครับลงท้ายด้วย56นี่หมายเลขโทรศัพท์นะ เขาฝากเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอน้องแชมป์กะทิสดโชคชัย4หนุ่มสกลนี่ที่กำลังโสดแต่กำลังเปิดห้องของหัวใจอยู่ฝากเพลงอย่าโทรเบอร์นี้ถ้ามีแฟนแล้วเนี่ยน้องแชมป์ไม่ชอบน้องแชมป์ไม่ปลื้มส่วนพี่เด็กโคราชครับฝากเพลงสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยหัวใจศิลป์เข้ามาเชฟพงษ์เจนียังไม่หลับนะครับฝากเพลงทิ้งไว้ครบซ้อนนะส่วนทางเอื้อยเบตองนะเอื้อยสาวปากแดงลงท้ายด้วย555นี่เบตองนะสาวเบตองนี่สุดเลยเขาบอกว่าขอออกหมายจับคนชอบเบิ้ลได้ไหมคะเห็นดึกเดินๆเนี่ยยังจะเบิ้ลอีกเหรอคะนี่นิดหน่อยครับพี่สวัสดีไปถึงคุณวิภาครับฝากเพลงกลางดาวไรอันกาดบัณฑิตเข้ามาส่วนทาง Facebook ไลฟ์สดสวัสดีสักหน่อยนะต้นชั่วโมงระหว่างที่รอ1สายหน้าไมค์ตอนนี้หลายท่านก็ฝากเพลงทิ้งไว้หลังไมค์แล้วไม่ว่าจะเป็นพี่วอนจากเมืองกาญจนบุรีพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณนะคุณอ้อมสุรัตน์ท่านี่คุณพี่กุลจากสมุทรปราการพี่ยาและพี่ตายอ่อนนุชครับคุณพี่อนันต์จากโคราชคุณสอนศักดิ์ศรีสะเกษด้วยนะอ่ะส่วนทางไลฟ์สดอ่านเลยดีกว่านะครับสวัสดีไปถึงคุณชยานุชนิ่มพี่บ่าวบอยคนเดิมพี่กุลนี่ก็แวะมาอีกหนึ่งช่องทางพี่นู่พินสร้างเมืองคอนสวัสดีครับผมอ่ะไม่นอนที่เลยลาฝนตกไม้นี่ได้ตัดยางไม้คุณนำพรสังทองฝากเพลงกลางดาวเข้ามาครับส่วนทางน้องไบรท์ทักทายด้วยนะคะคุณปาริตานี่สาวพระขนงกรุงเทพนี่บอกว่ากำลังจะนอนค่ะน้องโอ๊ตพรุ่งนี้ทำงานค่ะซื้อด้วยนะครับสาวคนขยันนี่ทำงานเกี่ยวกับจิวเวลรี่นะพี่นุพินข้อเพลงคนไม่รักคุณไม่รักทำไมไม่บอกอีบอกใส่ล่ะ คุณนิสาทักทายด้วยนะครับผมรอบที่2นะคุณวีรศักดิ์บอกว่าวัดดีน้องบ่าวตัดยางอยู่ถุงส่งนี่ข้อเพลงแดกหมุกลอบ่าววีสกิดลาวเปล่าร่อยๆบ่ายใจบ่ายใจคุณปุ๋มที่มนกุลที่มนก่อนพี่ปุ๋มสวัสดีด้วยนะครับผมคุณหญิงสีพี่เอสุดหล่อนี่บอกว่าคืนนี้ผมเหงาเลยครับน้องโอ๊ตน้องลูกตาลไม่มาเนี่ยหัวใจของหนุ่มตลาดไทยมันก็ค่อนข้างจะเปล่าเปลี่ยวนิดนึงนะฮะส่วนน้องทิพย์สุดาถามว่าหนูคอเคล็ดเลยพี่โอ๊ตทำไมครับทำไมถึงคอเคล็ดคะคุณปูปูของไอ้ไอขอเพลงคุณหมอคะคุณหมอคะดึกดึกเดินเดินเนี่ยหนูปูนอนไม่ค่อยหลับค่ะสงสารนะน้องปุ๊บปูพี่ปานีสวัสดีด้วยครับผมพี่นุพินบอกว่ากินชาเย็นไปเล็กว่าเล็กว่าเลยนะอย่าชาเย็นเขาแคมคอนนะปานีไม่นอนทีเลย

ุณชยานุนิ่มบอกว่ารอดีเจทำงานเสร็จค่ะเดี๋ยวเอื้อยก็จะเข้านอนอยากนอนพร้อมดีเจหนึ่งซ้ายครับผม02-248-1366

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: 1สายมาแล้วครับผมสวัสดีครับพี่สอนศักดิ
2: ์สวัสดีครับคุณอุ๊ดน้องอุ๊ดเป็นยังไง
1: ครับผมก็สบายดีครับผมแล้วพี่สอนศักดิ์เป็นอย่างไรบ้าง
2: ตอนนี้อำเภอขุขันฝนตกตะตอยนิดหน่อย
1: อ๋อหนาวไหมครับพี่ฝั่งนั้นศรีสะเกษ
2: ก็ร้อนอยู่นะแก
1: ร้อนอยู่ใช่ไหม
2: มีฝนไปปู
1: ฝนปล่อยๆเนาะ
2: ครับ
1: วันนี้แล้วค่ำคืนนี้ก่อนเข้านอนฝากเพลงอะไรเข้ามาหน้าไมค์ครับพี่สอนศักดิ
2: ์ผมอยากฟังเพลงอันเช้าเรียบทูลของศิริพรอภัยพงษ์ครับ
1: เลือกเพลงมาเหมาะเลยนะเผื่อใครแบบว่ากำลังง่วงๆเน
2: า
1: ะ
2: กำลังโศกเศร้าอยู่ครับ อยู่ร้านว่าโศกเศร้านิดหน่อยก็เลยฟังเพลงแก้เหงา
1: ดีนะให้เสียงเพลงมันบรรเทาเรื่องราวความทุกข์อื่นๆความกังวลใจต่างๆนานาเน
2: า
1: ะ
2: คร
1: ับ แล้วครับผม
2: มอบให้พี่อุ๊ดคุณลูกหล่อ
1: ครับ
2: แล้วก็น้องล้างไม้ด้วย
1: ได้เลยครับพี่สอนศักดิ์มาอ่ะยังไงก็ฝันดีล่วงหน้านะเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับที่แวะมาฝากเพลงนะ
2: ครับขอบคุณครับ
1: ครับผมสวัสดีครับครับแหมสุดยอดไปเลยนะหนุ่มจากศรีสะเกษคุณสอนศักดิ์ทักทายเพิ่มเติมด้วยนะครับพี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมินี่สบายดีนะพี่นะทักทายด้วยนะครับผมฝากคิดถึงภรรยาสุดสวยของพี่ด้วยนะคุณธนพลจากสุโขทัยพี่อนันต์จากโคราชก็ทักทายกันด้วยนะครับกับช่วงเวลาของสายชิวฮิวใจหนึ่งสายหน้าใหม่ก็ต้องขอบพระคุณครับยำยำฮอตพอตโคเรียนเกม

0: ติและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: ทักทายทางไลฟ์สดสักนิดนึงนะครับเพิ่มเติมเข้ามาพี่สุมาลาน้องแชมป์ก็บอกว่าเฝ้าดีเจยาวไปจนถึงตีห้าไปเลยพี่โอ๊ตมีคุณประสิทธิ์สุราษฎร์ธานีครับสวัสดีด้วยคุณนุ่นกฤษพรเชฟพงศ์ก็บอกว่าอยากเป็นหุ่นแบบนี้บ้างเลือกได้ครับแล้วก็มีคุณกุลบอกว่าเสียงน้องโอ๊ตนี่ทำให้คนนอนไม่หลับเลยค่ะอุ้ยทำไมครับพี่แหมพีระเดชสวัสดีด้วยมีพี่อัมพลบอกว่าแวะมาทักทายน้องโอ๊ตเมื่อก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าจะมีคุณผู้ฟังนะครับจากบึงกาฬก็ทักทายด้วยทั่วทั้งประเทศกันเลยช่วงนี้มาฟังเพลงต่อเนื่องสักนิดหนึ่ง4:26 นไปสาวอิเล็กโทรนเปิดฟลอร์แล้ว

เวอร์ชันจากน้องแนนซี่ท็อปไลน์นะฮะหรือว่าชื่อใหม่เขากุหลาบร้อยรัศมีทาง SMS ครับ4689400นักทายเพิ่มเติมมาจากเมืองนครศรีธรรมราชจากพี่อัญชลีนะบอกว่าสวัสดีน้องโอ๊ตฟังอยู่นะคะส่วนทางชพงษ์เจนีก็บอกว่าขอบคุณน้องทีมงานด้วยนะครับเปิดเพลงให้เรียบร้อยเมื่อสักครู่ครบซ้อนคุณขวัญเรือนกำลังเดินทางไปเมืองคอนหวันนะไม่ใช่นครศรีธรรมราชทักทายด้วยพี่ประสิทธิ์ก็เป็นหนุ่มเมืองนครศรีเช่นกันเมื่อสักครู่ผมเอ่ยชื่อจังหวัดผิดไปแม่ดีเจก็หลงหลงลืมลืมเหมือนกันเงินจากลูกตาลชนิชาครับเพลงนี้ถูกแนะนำมาจากสุโขทัยมันก็ใช่ไปหมด

สดไม่จริงห้ามทักเหมือนจากลูกตาลชนิชาครับฟีเจอริ่งกับหนุ่มสมาร์ทเยอรมันนะฮะต่อเนื่องกันเลยสาวเมืองพัทยาบอกว่าดึกแล้วพี่ก็นอนไม่หลับค่ะเพราะเจอหน้าของดีเจเข้าไปมันยังไงครับพี่

0: รักไม่รักคะ
1: นี่สรุปรักไม่รักครับงั้นจากพี่นุ้ยสุวินาครับผมเวอร์ชั่นสดๆ ด้วยนะบันทึกการแสดงสดครับกับเพลงปากหนักรักจริงกับเวลา 22:44 นาทีคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีน้องปูปูนะมาทวงเพลงแล้วบอกว่าอยากฟังเพลงนี้เหลือเกินค่ะถ้าไม่ได้ฟังเนี่ยที่จะประท้วงด้วยการไม่นอน3 วัน 3 คืนเปิดให้นะกลัวกลัว

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: โกพลัสสูตรใหม
1: ่ต่อซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: Voy Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟิน

ี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5.

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: ใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: มาเข้าสู่ช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจกันต่อนะครับทิ้งท้ายชั่วโมงที่1กันกับโอ๊ตคณิตชั่วโมงนี้มาแทนน้องลูกตาลสุนิชานะครับก็ต้องขอบพระคุณครับกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่มาทิ้งท้ายกับเพลงจากพี่ป๋องณปเหลียนสักหน่อยเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้านะฮะหนึ่งสายหน้าใหม่เพิ่มเติมกันได้อยู่นะ02-248-1366ทิ้งท้ายกับรักคนอ้อร้อง

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: นี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่น

0: โหลดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับ23นาฬิกากับอีก2นาทีเข้าสู่พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคต้นชั่วโมงนี้เราเปิดรับ1สายหน้าใหม่ที่จะมาตั้งขบวนพาเรทกันนะครับก็ตอนนี้1สายรออยู่แล้วจากชลบุรีด้วยสวัสดีครับพี่วา
3: สวัสดีค่ะน้องโอ๊ต
2: โอ้นี่สบายดีนะพี่วานะ
3: สบายดีค่ะแต่ร้อนมาก
2: เน
3: าะร้อนมากมาก
2: วันนี้ฝั่งชลบุรีมีฝนบ้างไหมเนี่ยทั้งวัน
3: มีค่ะตรงปากตรงซอยน้ำพุกว่านนะมีมั้งแต่ว่าไม่ได้ไปไง
2: อ๋อนี่แต่บริเวณแถวบ้านพี่วาไม่ตกนะพี่นะ
3: ตกร้อนมากร้อนมากตอนนี้ยังร้อนมากเลย
2: โอ้นี
3: ่เปิดพัดลมเลย
2: แล้วฝากเพลงอะไรดีก่อนเข้านอน
3: บุษบาค่ะของวงเพนทอน
2: บุษบาตาคมไว้ผมยาว ส่วนพี่วานี้ผมสั้นหรือผมยาวฮะ
3: เมื่อก่อนผมยาวเดี๋ยวนี้ผมสั้นร้อนไงเลย
2: ตัดบ๊อบเลยใช่ไหมบ๊อบเทหน้าเทหลังพี่
3: เทไปหมดเลย
2: มาหรือมอบเพลงนี้ให้ใครไหมดึกๆแบบนี
3: ้ให้ทุกเสียงทุกสายเลยค่ะที่จะเข้านอนให้นอนฟังให้สบายสบาย อยากให้ฝนตกชอบมากเวลาฝนตกอ่ะ
2: เพราะอะไรล่ะพี่เพราะอะไรครับทำไมแบบอยากให้เจอบรรยากาศแบบฝนตก
3: ก็เวลานอนนะฝนตกเราฟังถ้าหลังคาเป็นสังกะสีนะมันจะฟังเพลินมาก
2: เนาะได้แบบเสียงก้องแก๊งก้องแก๊งก้องแก๊ง
3: ชอบมากมาก
2: นี่บางคนก็ชอบเสียงฝนจริงๆเน
3: า
2: ะ
3: ชอบหน้าฝน
2: นี่นะอ่ะแต่ถ้าออกแบบต้องทำงานก็ค่อนข้างจะลำบากใช่ไหม
3: แดดนะพร้อมนะแบบใช
2: ่
3: ไหม
2: ครับใช่ใช่ๆมาเดี๋ยวมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันเลยนะพี่วานะ
3: นำไปเลย
2: ได้เลยครับทีละท่อนขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
3: ขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ตราพันท้ายนรสิง
2: อร่อยครบรส
3: อร่อยครบรส
2: จบในขวดเดียว
3: จบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ใบไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของการคัน
2: เรียบร้อยครับอันนี้ขอบคุณด้วยนะครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับหนึ่งสายหน้าใหม่นะฮะกับพาเรทเพลงฮิต

คิด4 ภาคนี่ทางคอมเมนต์ไลฟ์สดก็ทักทายเพิ่มเติมกันด้วยนะเมื่อชั่วโมงที่แล้วมีไลฟ์สดมันตัดไปหลุดไปนะครับก็ไลฟ์ใหม่เปิดกล้องใหม่เรียบร้อยแวะมาฝากเพลงขอเพลงกันได้อยู่นะครับผมยังพอมีเวลานะก็ค่ำคืนนี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตมาทำหน้าที่แทนน้องลูกตาลชนิชานะครับลูกตาลชนิชาติดภารกิจส่วนตัวนะก็ยังคงที่จะขอเพลงฝากเพลงกันเข้ามาได้อยู่บ้างนะครับผมทักทายเพิ่มเติมครับมีคุณแวนนะจากนครปฐมบอกว่ากำลังตั้งใจอ่านหนังสืออยู่ครับแล้วก็มีคุณพรจากแพร่ด้วยนะมาฝากเพลงกันทิ้งไว้ทางหลังใหม่หลายสดสวัสดีเพิ่มเติมคุณทันพิชานะครับก็ฝากเพลงทิ้งรักลงแม่น้ำส่วนทางพี่ชยานุชนิ่มนี่บอกว่าฟังเสียงฝนแล้วก็คิดถึงเรื่องเก่าๆเหมือนกันค่ะเพราะค่ำคืนนั้นก็โอ้ฝนก็กระหน่ำเหมือนกันนะคุณวรรณกรบอกว่าขอเพลงได้ไหมครับตอนนี้ขอได้เลยพี่อ่ะคอมเมนต์เข้ามาได้นะจ๊ะผ่านทาง Facebook RTM FM 95

0: 10เพลงต่อเนื่องครับกับช่วงเวลาของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาควันนี้ขออนุญาตเป็นรวมมิตรนะคุณผู้ฟัง4เพลงนี้ถูกแนะนำเข้ามาด้วยทางหลังใหม่เปิดมาด้วยบุษบาครับ Mental หม้อหุงข้าวโจอี้ภูสิทธิ์ครับฟีเจอริ่งไปกับ Punch วรการและต่อด้วยสาวกันตรึมภัยพงศธรปิดท้ายด้วยจิรักหรือจิหลอกกันตักงานจากตะกะแตนชนลดาครับ
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาค
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: มาช่วงนี้เดี๋ยวเสิร์ฟตามคำขออีกสักหน่อยพี่ยุ้ยเยอะครับถูกแนะนำจากพี่พรจากแพร่รักคนหล่องอคนรวย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จอคิวิทครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับชั่วโมงนี้เพลงใหม่ที่จะแนะนำครับงานจาก X สุภกฤตเพลงนี้ก็ค่อนข้างจะมาแรงเลยทีเดียวนะคุณฟังสังกัดค่าย Johnny Music ครับชื่อเพลงว่าคนผ่านทางซึ่งเพลงนี้ได้คำร้องทำนองโดยพี่ตะมิสเตอร์แคนเรียบเรียงเสียงประสานครับโดยน้ำวายล้อมเดชเอาไปฟังกันคนผ่านทาง

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: งั้นจากพ่อใหญ่ไหมไทยหัวใจศิลป์ครับถูกแนะนำเข้ามาด้วยนะสิทธิ์ของเจ้าสัปดาห์นี้มาอยู่ในฮิตที่4แล้วคุณผู้ฟังก่อนหน้านั้นดอกกระเจียวบานครับก้องห้วยไร่ก็ยังอยู่ในชาร์ตของเราด้วยนะครับมาอยู่ในฮิตที่6 2เพลงต่อเนื่องกับช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตขอขอบคุณด้วยนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัว

0: จริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: พรุ่งนี้วันเสาร์กันแล้วนะครับคุณฟังก็แวะมาอัปเดตมหานครชาร์ตอันดับเพลงที่ดีดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศกันได้นะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครับไปจนถึงบ่ายสามโมงตรงรายงานชาร์ตโดยมหานครทีมครับก็มาอัปเดตกันได้หลายท่านก็อยากจะมาร่วมเชียร์ร่วมรุ้นกันไปพร้อมๆกันนะฮะมาฟังอีกหนึ่งซิงเกิลครับที่อยู่ในมหานครชาร์ตของเราและถูกแนะนำเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะครับกรันดาวครับไรอันกาดบัณฑิตเพลงนี้อยู่ในฮิตที่7ประจำสัปดาห์นี้นะแหมเหมาะกับช่วงดึกๆแบบนี้จริงๆ

ขอบคุณทาง SMS ด้วยนะครับที่แนะนำเข้ามาแหมหลายข้อความเลยทีเดียวสำหรับกลางดาวไรอันการบัณฑิตสวัสดีหนึ่งสาวนิรนามนะครับเบอร์66ลงท้ายหมายเลขโทรศัพท์นี่ก็เอ๊ะผมอ่านออกอากาศได้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ทิ้งท้ายคำถามว่าระหว่างน้องถามความคิดเห็นส่วนตัวของน้องโอ๊ตหน่อยค่ะระหว่างเงินกับความรู้สึกสิ่งไหนสำคัญกว่ากันถ้าดูจากสถานการณ์ข้อความของพี่ที่ฝากเข้ามาแล้วเนี่ยมันจริงๆมันก็แตกต่างกันด้วยนัยยะสำคัญจริงๆเนาะเงินก็สำคัญในชีวิตการใช้ชีวิตความรู้สึกหัวใจของเรามันก็สำคัญไม่แพ้กันดังนั้นแล้วก็ก็ต้องชั่งน้ำหนักดีๆอันไหนที่มันจำเป็นในปัจจุบันมากที่สุดแล้วกันเนาะพี่เนาะเพราะความรู้สึกของเรามันจริงๆท้ายที่สุดเราก็ต้องมารักตัวเองมองตัวเองแล้วก็ต้องบอกตัวเองอยู่เสมอ

ว่าเราเนี่ยเก่งมากแล้วจริงๆเดินทางมาถึงปัจจุบันได้ผ่านอะไรมาตั้งเยอะแยะเรื่องแค่นี้เราจะยังไงต่อดีทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถ้ารู้สึกเหนื่อยมากๆก็ขอให้แบบว่ายอมรับสักนิดหนึ่งนะวันนี้ฉันเหนื่อยก็รีบพักผ่อนแล้วกันนะพี่นะยังไงก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้เป็นคำถามที่ตอบค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะระหว่างเงินกับความรู้สึกเพราะสถานการณ์บางทีมันก็บังคับนะบีบเราให้จะยังไงดีเลือกไปไม่ถูกเหมือนที่พี่ส่งมาเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวมาทิ้งท้ายกับช่วงเพื่อนเพลงหวานครับ

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: รถมองครับงั้นจากวงฟีนิกซ์ก็มอบให้ทางหลังไมค์ด้วยนะครับที่ฝากแนะนำกันเข้ามา 23:57 นาทีกันแล้วครับมาทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันเลย
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานครับขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ทิ้งท้ายด้วยใจรักครับสุชาติชวังกูลเพลงนี้คุณวอนจากการฝากไว้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์อยู่กันต่อชั่วโมงหน้ากับน้องเมธิชาครับไปแล้วสวัสดีครับ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มอง

0: โดยเมทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สามงานเพลงนะคะเต็มเหนียวไปเลยพี่จากพี่อยู่ญาติเยอะนะคะตามมาด้วยให้เคอรี่มาส่งได้บอนะคะผลงานเพลงจากเบลนิพาดานะคะและปิดท้ายด้วยลืมฮูดซิปในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณซิงกราบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่าม
0: าแล้วจ้ากลับมาแล้วจ้าคิดถึงกันไหมจ้าสวัสดีค่ะวันนี้ขอคึกครื้นสักนิดนึงแล้วกันเนาะผ่านการความเครียดอะไรมาตลอดสัปดาห์บางทีก็โอ้ยไม่อยากให้ใครเครียดตามนะคะอยากจะแบบให้มาปลดปล่อยกันบ้างวันนี้เลยจัดผลงานเพลงเร็วๆให้กับคุณผู้ฟังได้แบบว่าได้แบบผ่อนคลายสบายหูกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะก่อนหน้านี้บางทีแบบช่วงนี้เพลงอกหักมันออกมาเยอะน่ะเออหนูก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ศิลปินมาฝากเพลงโอ้มันเศร้าอะไรขนาดนั้นล่ะนะคะก็เลยอ่ะจะเสิร์ฟผลงานเพลงสนุกสนุกให้ด้วยก็แล้วกันเนาะอ่ะตอนนี้ถึงตาคุณผู้ฟังบ้างแล้วนะคะอยู่กับน้องเมธิชานะจ๊ะเที่ยงคืนถึงตีสองนะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ฟังจะต้องมาเยียวยาฮิวใจด้วยกันเนี่ยพอดีไปเห็นอะไรนะคลิปวิดีโอใช่ไหมที่มีโชเฟอร์อ่ะเขาสังเกตเห็นว่าผู้โดยสารไฟดับเลยเนี่ยแล้วบอกให้หนูเล่าเรื่องลี้ลับแล้วเป็นไงโอ้ยเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละดูดิคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังน่ะคุณผู้ฟังเป็นคนบอกว่าเออวันนี้เล่าเรื่องลี้ลับหน่อยพอดีเมื่อกี้มีไลฟ์สองช่องทางใช่ไหมอ่ะมืดแล้วไม่มาด้วยอ่ะไฟสำรองก็ไม่ช่วยด้วยไฟดับปึ๊บตกลงให้เล่าไหมหรือไม่ให้เล่าเออใครที่อยากฟังไปฟังผ่านอีกช่องทางหนึ่งแล้วกันเนาะฟังผ่านตอนะคะแอปสีดำนะไปทำ

ดับเฉยมาพี่ต๋าอะไรอ่ะช่างมาตกแตกตื่นตกใจกันหมดอ่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวน้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์กันก่อนนะ022481366ค่ะ022481366เดี๋ยวน้องเมย์ทิ้งให้หนึ่งผลงานเพลงมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาด้วยก็ขยับจังหวะอยากจะให้สดชื่นสดใสกันนะคะมีคนบอกว่าให้น้องเมย์เนี่ยเล่าเรื่องที่แบบไปแต่งหน้าผู้วายชนน้อยนะในเคสที่บอกว่าเป็นไฟไหม้ก็แบบ กำลังคิดว่าเอ๊ะจะเล่ายังไงอะไรยังไงยังคุยอยู่ในแอปนั้นอยู่เลยน่ะคราวนี้คุณผู้ฟังผ่านแอปก็คือเห็นเลยปึบพับปึบพับดับเฉยนะคะแต่ว่าของเรามีไฟสำรองก็ยังสามารถออกอากาศได้ปกตินะคะหนึ่งสายหน้าไมค์นะจ๊ะโทรมาได้เลยวันนี้มีพี่แป้งรอรับสายอยู่022481366นะคะเดี๋ยวรอฝั่งนี้แอปนี้เข้ามาเยอะๆก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังทีเดียวแล้วกันเนาะอ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะจีรักหรือจีหลอกจากตั๊กแตนชลดาค่ะ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดกลับมาในช่วงของสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตคอเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนะคะตอนนี้หนึ่งสายน้ำใหม่มารออยู่แล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องเมย์พิชา
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเร็ว
1: ปลาส้มภูเก็ตฟังรายการของน้องเมย์ทุกวันเลย
0: ปลาส้มจากภูเก็ต
1: ค่ะ
0: อ๋อมาไกลเชอุ้ยเป็นจังหวัดคนดังนี่นา
1: จ้าป้าฟังรายการของกันลูกตาล
0: ค่ะ
1: แล้วก็ของครูเมย์นี่แหละค่ะฟังทุกวันเลย
0: โอ้ยน่ารักมากๆเลยขอบคุณนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะชอบชอบแล้วตอนนี้อยู่กับใครอะคะ
1: อยู่กับน้องหมาน้องแมวที่กระลิ่มนี่ค่ะ
0: นี่เมื่อกี้น้องเมย์จัดรายการอยู่ดีๆไฟดับพึบ
1: เออป้าฟังรายการอยู
0: ่เออ
1: ทำไมดับอะคะ
0: นั่นน่ะสิทำไมดับอะคะเมื่อกี้อยู่ในแอปพลิเคชันก็คุยไลฟ์สดไปด้วยก็บอกว่าเออเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าเรื่องแบบลี้ลับกันว่าแบบเออเป็นเหตุการณ์ที่เราไปแต่งหน้าผู้วายชนในเหตุน่ะเออในเหตุที่เพิ่งเกิดมาเนี่ยเหตุใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยกำลังจะเล่าเลยดับเฉยมีคนขนลุกบ้างแหละเอาจริง
1: เออ
0: นั่นน่ะนั่นแหละก่อนที่จะเป็นคนอื่นขนลุกหนูขนลุกก่อนละ
1: น้องเมย์คุยเสียงดังฟังชัดดีนะ
0: เหรอชัดเจนอ่ะ
1: ชัด
0: ฟังผ่านช่องทางไหนคะ
1: ทางวิทยุค่ะ
0: ฟังทางวิทยุ
1: 95ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อภูเก็ตก็คือ95เลยเหรอคะหรือว่ามี
1: ไม่ขึ้น95เลยฟังอยู่ทุกวันเลยคืนนี้ฟังตั้งแต่รายการนั้น
0: แล้วก็อยู่คนเดียวกับน้องหมาน้องแมวด้วย
1: ค่ะ
0: อืมเนาะแล้วปกติอยู่บ้านทำอะไรบ้าง
1: มันก็ป้าก็ดูแลสัตว์จรเนี่ยที่นี่นะ
0: ดูแลสัตว์จรมีกี่ตัวแล้วคะตอนนี้
1: มีหลายตัวอยู่80-90 ตัว
0: ฮะ
1: 80-90 ตัวน้องแมวด้วย
0: เลี้ยงยังไง80-90 ตัว
1: จ้า
0: จริงปะเนี่ย
1: จริง
0: แล้วต้องยังไงอะคะเราดูแลยังไงเมเนจยังไงอะ
1: ดูแลน้องหมาน้องแมวนี่แหละเขาเอาหมาจรมาเลี้ยงไว้เนี่ยนะ
0: แล้วให้อาหารน้องเองเหรอคะ
1: จ้า
0: แล้วมีรายได้พอหรอ
1: ก็แต่ป้ามีในหัวอยู่คนเลี้ยงอยู่เนาะเอาโทรศัพท์เป็นไรดับแล้ว
0: ฟังอยู่จ้าฟังอยู
1: ่นั่นแหละ
0: จ้าคุณป้าได้ยินหนูใช่ไหม
1: ได้ยิน
0: เดี๋ยวแป๊บ
1: ขอฟังเพลงริมฝั่งหนองหานนะ
0: ริมฝั่งหนองหานใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะของมนแคนเกียรติคุณนะคะ
0: ได้เดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะแล้วมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟังรายการแล้วก็คุณแป้งคุณเมย์พิชาด้วยนะ
0: ได้เลยค่ะ
1: ฟังเพลงกันครูเมย์อะไรนะ
0: เดี๋ยวขอลองเปิดนิดนึงได้ไหมว่าใช่หรือเปล่า
1: เพลงของน้องเมย์นะ
0: ไม่ริมฝั่งน้องหาน่ะหนูขอลองเปิดนิดนึงได้ไหมว่าใช่อันนี้หรือเปล่านะลองดูได้ไหม
1: ริมฝั่งน้องหานของมนแคนก็ได้ใช่
0: เออโอเค
1: โอเคนะหนูนะ
0: ได้ค่ะได้เดี๋ยวจัดให้
1: เดี๋ยววันหน้าค่อยโทรหาใหม่เนอะเพราะว่าโทรไม่ค่อยติดเลย
0: ค่ะ
1: เพิ่งจะติดนี่แหละ
0: ติดแล้วนะส่วนใครอยากฟังเรื่องที่น้องเมย์จะเล่านี่ไปย้ายแอปนะเออเพราะว่ามันก็เล่าในขณะที่เปิดเพลงนั่นแหละ
1: จ้ะ
0: ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวค่อยเล่าตอนไอ้นี่ก็ได้นะสาระดีๆไหมอยากฟังไหมต้องถามคุณผู้ฟังทางวิทยุว่าอยากฟังด้วยไหมเดี๋ยวไม่ใช่แบบเปลี่ยนใจกลัวปิดไปหมดเลยมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นมันเป็นเรื่องที่แบบอัศจรรย์นิดนึง

0: อะไรเงี้ย
1: จ้าไม่เป็นไรหรอกป้าฟังได้ทุกเรื่องนั่นแหละเนาะ
0: ได้ได้ได้
1: ค่ะขอบ
0: คร
1: ค
0: ั
1: ุ
0: บ
1: ณนะ
0: ผ
1: น้อ
0: ม
1: งเมย์นะ
0: ขอบคุณที่โทรมาค่ะ
1: สวัสด
0: ส
1: ี
0: ว
1: ค
0: ัส
1: ่ะ
0: ดีค่ะนี่นะคะคุณผู้ฟังของเราน่ารักมากๆเลยริมฝั่งน้องหานะคะแนะนำมาโดยป้าส้มจากภูเก็ตถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันจ้า

นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะใครก็ตามนะคะที่แค่จะออกแรงลุกนั่งเดินขึ้นลงบันไดนะคะหรือจะเริ่มแบบว่าจะต้องระมัดระวังข้อคงข้อเข่าลุกก็โอยนั่งก็โอยเสียวแป๊บๆนี่นะคะคืนความมั่นใจทุกย่างก้าวด้วยฮีลไลฟ์

0: ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงหัวเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกนะคะพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดแรงกระแทกแบบนี้ของหัวเข่าอ่ะเนาะช่วยให้คุณจะลุกจะนั่งจะเดินคล่องตัวมั่นใจอีกครั้งนะคะเดินขึ้นลงบันไดเนี่ยก็ไม่แบบมันพยุงหัวเข่าเราไงใช่ไหมล่ะนะตัวผ้านะคะถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังที่ซื้อไปนะคะก็จะสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นนะคะรับไปเลยรวมแล้ว4ชิ้นในราคาสุดพิเศษค่ะ990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีอีกนะคะกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบใครที่สนใจโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
1: หานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: คันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลกับผลงานเพลงนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์ไปโยกับพี่ปีเตอร์โฟร์ดีไฟกันดีกว่า
3: เสียงอยู่ไหนเสียงขอเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกคนเข้ามานั่งเก้าอี้ได้แล้วนะครับคนไหนอยากลุกขึ้นเต้นกับปีเตอร์ขอเชิญ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยเบที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำ

0: M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: กางแขนออกนะคะเอามือขวาแตะไหล่ซ้ายแล้วเอามือซ้ายแตะไหล่ขวาตบไหล่ตัวเองเบาๆเป็นการกอดตัวเองแล้วก็จะบอกว่าคนผู้ฟังของน้องเมย์เก่งจังเลย1อาทิตย์แล้วที่ผ่านไปนะคะอยู่รอดมาได้ขนาดนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนมากๆนะคะเพราะบอกเลยว่ามันหนักมากๆในแต่ละสัปดาห์ที่จะผ่านไปได้ใช่ไหมก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะมีกำลังใจในการสู้ชีวิต

ว่าเขาจะใช้ชีวิตไปเพื่ออะไรเขาไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ต่อไปทำไมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีชาวเน็ตเข้าไปพิมพ์ว่าพรุ่งนี้อ่ะมากินกาแฟกับเราไหมเราอยากเห็นพระอาทิตย์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีชาวเน็ตไปฮีลใจพี่เขาเยอะมากนะไปให้กำลังใจคือมันเป็นคำพูดดีๆที่ทำให้คนคนหนึ่งแบบมีแรงที่จะทำต่ออะไรต่อไปได้ก็จะมีอย่างเช่นแบบสวัสดีค่ะเราเป็นเจ้าของร้านเค้กนะคะอยากจะให้มาลองชิมจังเลยว่าเค้กของเราอร่อยไหมอะไรเงี้ยน่ารักอ่ะมันเป็นการส่งกำลังใจที่น่ารักของคนไทยนะคะแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่น้องเมย์บอกไปเนาะว่ามีโชเฟอร์คนหนึ่งเขาเห็นว่าผู้โดยสารของเขาเนี่ยมีอาการที่เครียดหนักแล้วก็เหมือนอยากจบชีวิตตัวเองโชเฟอร์ก็เลยทำไงรู้ไหมโชเฟอร์ขับไปจอดที่เซเว่นจอดที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็บอกว่าพี่ให้ตังค์ไปซื้อของมาหน่อยแล้วมันมีเงินส่วนเกินนิดนึงอ่ะพี่ไปเลือกมาหน่อยนะนั่นแหละแล้วคราวนี้พอหลังจากนั้นน่ะเขาก็บอกว่าอ่ะก็เป็นการถ่วงเวลาหลังจากนั้นเนี่ยพี่โชเฟอร์ที่ขับรถเนี่ยก็ทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเนี่ยพบเจอคนแบบนี้รู้สึกแบบนี้ว่าเขากำลังคิดอยากจะจบชีวิตตัวเองแบบนี้ให้พี่ตำรวจเข้าชาร์จก่อนเลยเพราะว่าก่อนที่เขาคิดจะทำอะไรไม่ดี นั่นแหละนะคะก็เป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันที่น้องเมย์มองว่าน้ำใจของคนไทยหลั่งไหลมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่ารักมากๆอยู่แล้วแล้วก็อยากจะให้คนไทยเนี่ยสร้างพลังบวกให้กับคนอื่นเยอะๆนะคะอะไรก็ตามที่พิมพ์ไปแล้วอย่างที่เคยบอกกันเนาะว่าโซเชียลเนี่ยอะไรที่ก่อนจะคอมเมนต์เนี่ยเราจะต้องคิดก่อนเสมอว่าไอ้สิ่งที่เราจะคอมเมนต์1กระทบใครหรือเปล่า2การที่เราคอมเมนต์ไปเนี่ยมันมีประโยชน์มั้ยหรือมันไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องก็ได้นะคะหรือว่าจะไปทำร้ายจิตใจใครหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคิดก่อนที่จะพิมพ์เสมออันนี้คือสิ่งที่จะบอกว่าหลังจากโซเชียลมันง่ายเหลือเกินการคอมเมนต์การพูดคุยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาโดยเราไม่รู้เลยว่ารู้หน้าไม่รู้ใจถูกไหมเราไม่รู้เลยว่าเขาคิดอะไรอยู่เคยมีคนบอกน้องเมย์เมื่อก่อนเนี้ยเอาจริงๆ เป็นคนที่ซีเรียสมากเวลาการโดนบูลลี่สมมติว่ามันแบบเรานั่งอยู่หน้าอินเทอร์เน็ตเรานั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีคำพูดให้กำลังใจมาแบบสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะชอบจังเลยน่ารักจังเลยขอบคุณนะคะนู่นนั่นแล้วอยู่ดีๆมันมีสักคอมเมนต์หนึ่งอะที่แบบด่าเรามาฟึบจิตใจเรามันหม่นหมองเนาะการที่แบบอยู่ดีๆมีคนมาด่าเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าคำพูดดีๆมันไม่สร้างบาดแผลไงคะเราจึงไม่ได้รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวด แต่พอมันสร้างบาดแผลเนี่ยไอ้สิ่งเนี้ยมันติดอยู่กับเราเขาเลยบอกว่าบางคนเนี่ยทำร้ายเราหนึ่งครั้งเองอะแล้วเขาไปแล้วเขาไปกินข้าวอาจจะเป็นเด็กคนนึงที่แบบว่านั่งเกาหลังตัวเองอยู่หน้าคอมแล้วก็กินโจ๊กหมูอยู่หน้าคอมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพอด่าเราเสร็จเขาก็ไปทำอย่างอื่นแล้วอะแต่เราว่าแหละเอาคำพูดเขามาทิ่มแทงตัวเองได้ทุกๆวันใช่ไหมเขาพูดครั้งเดียวเขาไปแล้วเขาไปทำอะไรเราก็ไม่รู้อ่ะแต่เราอ่ะโอ้เจ็บปวดอุ้ยคำพูดเด็กคนนี้มันไม่จริงนะอะไรเงี้ยเชื่อเหอะไอตอนเขาพิมพ์มาเขาพิมพ์ไม่ถึงนาทีนะแต่เวลาที่เราเจ็บปวดเนี่ยมันเจ็บปวดยาวแบบหลายวันน่ะบางคนเป็นชนักติดอยู่ในใจตัวเองเป็นสิบปีอย่างเงี้ยมีจะบอกว่ามีจริงๆเคยเห็นไหมว่าในรายการน่ะบางคนบอกว่าพี่อ่ะเคยคอมเมนต์ผมไม่ดีในวันนั้นผมจำอะไรเงี้ยมีบ่อยมากน้องเมย์เคยไปดูรายการหลายๆอย่างมากที่แบบว่าเคยมีแบบเหมือนพิธีกรที่ตอนนั้นอาจจะยังไม่มีชื่อเสียงจนวันนึงเขามามีชื่อเสียงแล้วมันมีคนไปบอกว่าวันนั้นอ่ะผมเดินเข้าไปขอลายเซ็นพี่แล้วพี่อ่ะพูดกลับมาใส่ผมแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยเขาจำเป็น10ปีเลยนะมันจะแฟลชแบ็กกลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นหนูถึงบอกว่าบางครั้งนะคะหนึ่งเลยเราจะต้องเป็นผู้คนที่คิดก่อนพูดแล้วเวลาที่ฟังอะไรก็ตามอย่าเอามาเก็บมาใส่ใจถึงขั้นทำลายตัวเองแบบนั้นเนาะผ่านมันไปให้ได้นะคะวันนี้วันศุกร์เข้าสู่วันเสาร์จะเข้าสู่สัปดาห์ใหม่แล้วก็อีกไม่นานมันก็จะเข้าเดือนใหม่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราอยู่กับปัจจุบันอะไรที่มันแย่อะไรที่มันไม่ดีก่อนที่จะให้คนอื่นให้อภัยตัวเองก่อนนะไม่ต้องไปโทษตัวเองมากขนาดนั้นแต่ว่าเรามีการแค่ปรับปรุงตัว ถ้าอะไรที่เขาพูดมาพอเราวิเคราะห์แล้วว่ามันจริงว่ะมันจริงเราก็แค่ปรับปรุงตัวเท่านั้นเองเราก็จะเป็นคนดีขึ้นในทุกๆวันนะจ๊ะอ่ะวันนี้เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะขอบคุณกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะชั่วโมงหน้าพบกับน้องเมย์ต่อเนื่องเลย022481366ค่ะ

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะยังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะและหนึ่งสายหน้าไมมารอแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับผมมาแนะนำตัวไหนครับผม
4: ชื่อลุงน้อยโตเกียวอยู่ที่นครศรีธรรมราชครับ
3: ลุงอะไรนะลุงน้อย
4: ลุงน้อยโตเกียวอำเภอร่อนนครครับ
3: โตเกียวด้วย
4: ใช่ใช
3: ่ทำไมถึงได้ฉายานี
4: ้เพราะว่าขายโตเกียวในอำเภอร่อนพิบูรณ์ครับ
3: มีไส้อะไรที่รู้สึกว่าเด็ดที่สุดเลย
4: โอเคไส้พิซซ่า
3: จริงเหรอ
4: จริง
3: มีไส้พิซซ่าด้วยอะโตเกียวไส้พิซซ่า
4: ไม่โตเกียวไส้พิซซ่าของลุงน้อย
3: น้องเมย์ชอบกินไส้อะไรนะไข่นกกระทา
4: ใช่ใช่ส่วนมากก็มีหมูสับแล้วก็ไข่นกกระทาแล้วก็ไส้กรอกไส้หวานแค่นั้นเนี่ย
3: ส่งมาตอนนี้เลยได้ไหมท้องร้องแล้ว ไม่รู้ว่าทำไมแค่พูดคำว่าโตเกียวเหมือนได้กลิ่นเลยตอนนี้ หลายครั้งแล้วนะ เป็นคนที่จัดรายการมาพูดเรื่องอาหารปั๊บเมื่อกี้มีคนพูดอะไรนะข้าวอะไรนะหน้าหมูเป็ดกรอกอะไรโอ้
4: ข้าวหน้าหมูหรือข้าวหน้าเป็ดปลาร้อง
3: แล้วดูแต่ละคนพูดอะตอนเนี้ยหนูกลืนน้ำลายไม่รู้กี่รอบแล้วไม่สงสารกันเลยไม่ได้บล็อกแบนไม่ให้โทรมาละหิว
4: แต่ไม่ดีเจหิวข้าว
3: เหรอนะหนูว่าหลายๆคนคุณผู้ฟังหลายๆคนก็รู้สึกแหละหิวแหละต้องหิวแล้วแหละนะคะแล้วทานอะไรเรียบร้อยแล้วหรอคะ
4: ก็กำลังทานข้าวเมื่อตะกี้กุ้งเฉย
3: ใช่สิ
4: ก็เพิ่งมาจากขายของค่ะ
3: เพิ่งมาจากขายของด้วยขายโตเกียวเนี่ยหรอ
4: ครับผม
3: อ๋อโตเกียวดิฟไหมไม่ใช่นะไม่เกี่ยวนะ
4: ไม่มีดิฟไม่มีดิฟ
3: อ๋อแบบว่านึกว่าแบบเป็นพวกแบบว่าชอบความรวดเร็วเคยรู้จักใช่ไหมโตเกียวดิฟคืออะไรที่มันเป็นหนังที่มันเป็นหนังเกี่ยวกับรถยนต์แล้วมันจะเป็นแบบเหมือนเดอะฟาสอะที่มันขับเร็วๆอะแล้วก็ดิฟแบบฟาดเอียงเลี้ยวแล้วแบบดึงเบรกมืออะนั่นแหละดิฟรถอะ
4: ดิฟรถ
3: และมันมีเพลงอยู่ชื่อเพลงว่าโตเกียวดิฟ
4: มีด้วย
3: ใช่หนูก็เลยถามว่าลุงโตเกียวนี่ดิฟด้วยไหม
4: ยึดไม่ได้รถพ่วงกั้นรถกันเน
3: า
4: ะ
3: อย่าดิฟนะอย่างนั้น
4: คว่ำคว่ำเลยเลย
3: มันจะคว่ำมานะ
4: คว่ำเลยเลย
3: จ
4: ะดิฟมัน
3: นั่นสี่อยู่นครศรีเน
4: าะครับผมอำเภอราชบุรีครับ
3: แล้วตอนนี้เวลาไปขายโตเกียวนี่มีสาวๆติดมาบ้างไหม
4: ไม่มีคนแก่แล้ว
3: หมายถึงติดใจอาหารหมายถึงติดใจอาหาร
4: อ๋อผมมันก็มีแหมไม่น่าโยนดอกนี้เลยนะ
3: โอเอนะแซวเล่นนะแต่ช้าแต่นะ
4: ได้
3: นะคะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
4: ชวนน้องล่องใต้ครับ
3: ชวนน้องล่องใต
4: ้ครับผมพอดีนครจังหวัดนครศรีธรรมราชพระธาตุขอจะขึ้นมรดกโลกแล้ว
3: เหร
4: อวันที่6เอ
3: วันที่เท่าไหร่นะ
4: 26
3: นี
4: ้นั่น
3: ว้าวดีจังเลย
4: แต่เขาว่าประมาณ 100% เขาว่าหวังแค่ 99%
3: โอ้ยแต่มันก็เยอะแล้วล่ะนะอันนั้นอ่ะ รอเดี๋ยวให้ถึงวันนั้นก็เดี๋ยวจะไปจุดพุฉลองอีกทีนึงเนาะ

0: เออแบบชัวร์ละจ้าอย่างงี้ชัวร์ละจ้าได้เลยจ้าอย่างงี้เนาะ
1: โอเคต้องขอเพลงจนน้องลองใต้ว่ามาดูนักมาดูจังหวัดนครมาดูพระธาตุมาดูจังหวัดพระธาตุเลยน้ำตกภูเขา
0: น้องจะพาพี่ร้องใต้
1: ก็มีอาหารอร่อยเหมือนกันมีอาหารอร่อย
0: เช่น
1: คั่วกลิ้ง
0: คั่วกลิ้ง
1: คั่วกลิ้งแล้วก็แกงไตปลา
0: แกงไตปลาอ่ะมีอะไรอีก
1: แกก็ขัดน้ำยาปลาม
0: ีอะไรนั้นที่หนูชอบกินอะอะไรนะผักเหลียงเหรอใบเหลียงผัดไข
1: ่มองใบเหลียงก็เรียกผักเหลียง
0: หรอนั่นแหละน้องเมย์กินเผ็ดไม่ได้ไงเวลาเป็นภาคใต้ก็กินได้แค่นี้แหละเอาผักมาผัดกับไข
1: ่แต่ถ้าลวกกะทิอร่อยนะแต่กิน
0: เออใช่อันนี้ก็อีกอย่างนึงที่หนูกินได้
1: โอ้โหกินสุดยอดเลย
0: เอออ่ะหิว
1: เอาไอ้อย่างนี้ก็เอาวัวมาแลกก็ไม่ให้แล้ว
0: ยังอีกยังไม่หยุดอีกหิวแล้วเนี่ยนี่มันตีหนึ่งแล้วนะโอ้ยคุณฟังเห็นพัฒนาการหนูไหมคะไม่ใช่แค่ความเกร็งของการจัดรายการนะคะแต่ว่าพัฒนาการของหุ่นหนูด้วยอ้วนขึ้นอ้วนเอาอ้วนเอาแฟนรายการเลี้ยงดีเหลือเกินส่งนู่นส่งนี่มาให้กินน่ะ
1: คนกินได้ตอนที่เรายังสบายกินไปเถอะเวลาเราไม่สบายกินไม่ได
0: ้ตอนที่เราสบายน่ะกินไปเถอะแต่พอเราอ้วนน่ะเราก็จะไม่สบายปัดโท
1: ษค่อยหายาเลือกความอ้วนอีกไหม
0: เออได้เลยอ่ะชวนน้องล่องใต้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ก็มอบให้ลูกค้าลูกเดียวพี่จ้าของน้อยทุกคนที่มาหนุนครับ
0: ตายแล้วบริการหลังการขาย
1: ลูกค้าทุกคนนะแล้วก็แกวนเพลงของลูกทุ่ง95ทุกคนแล้วก็แกวนดีเจทุกคนแหละแล้วก็มอบพิเศษให้คนหลังไมค์ด้วยนะ
0: คนหลังไมค์ได้ยินไหมจ้าชวนน้องล่องใต้ไปเที่ยวยังไปเที่ยวใต้ยังไปมาเลยยังเห็นเขาแบบว่าไปแบบไปเป็นสาวจีนอยู่ตอนนี้พูดไทยไม่ชัดแล้วตอนนี้โอเคอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยจ้า
1: ได้จ้า
0: ได้จ้าขอภาษาใต้นะ
1: ได้ครับผม
0: เผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: ซีดเต็มคำ
1: ซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรเป็ดกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิงห์
1: จะปันใจจะปันปันปันใจหน่อยทิ้ง
0: อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียวกัน
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ใช่
1: ใช่ใจโย
0: ่โอเคได้เลยเดี๋ยวเปิดให้นะ
1: ครับผมครับผม
0: ขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะมีคนหิวด้วยอ่ะเมื่อยหนูหิวจริงนะเนี่ยหนูไม่ได้พูดเล่นแล้วดูดิเนี่ยแขนใหญ่วู้ยต้องออกกำลังกายแล้วต้องแบบยกน้ำหนักอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยตอนนี้แขนใหญ่แขนโตไม่ไหวแล้วเออพอออกกล้องเนี่ยมองตัวเองจากในกล้องตอนเนี้ยเออในลงในไลฟ์โอ้ตายแล้วบานออกไม่รู้จะยังไงแล้วคุณผู้ฟังส่งอะไรมาบ้างรู้ป่ะส่งทุเรียนส่งมังคุดส่งลิ้นจี่ส่งผลไม้มาให้กินหนูก็กินไม่ไงอ่ะเดี๋ยวเขาเสียน้ำใจเออยังไงเราก็ต้องกินใช่ไหมล่ะรักษาน้ำใจอ่ะ ล่าสุดขนมใช่ล่าสุดเป็นมัชเมลโล่นี่เป็นไงแต่ละอย่างของวงของหวาน แล้วก็มีอะไรนะมีบะหมี่มีมามีเหลืองโอ้ยส่งมาแล้วอร่อยจริงแล้วแบบเยอะมากแล้วก็เยอะไงก็ไม่กล้าทิ้งเออก็ต้องกินให้หมดทุกหยดให้มันหมดเลยหนูแทบจะซดน้ำเลยทีเดียวโอ้ยไม่อยากเลยจริงน้องใบบอกหยดอ่ะ4ผลงานเพลงวันนี้นะคะซาลามจ้ะ

ใจค่ะพี่เอกชัยศรีวิชัยนะคะฟิชเชอริ่งกับ MC True ปากใต้บ้านเราจากแฮมเมอร์นะคะชวนน้องล่องใต้จากนัทราเชนนะแล้วก็มีเด็กใต้ป้ายไหลจากวงพัทลุงด้วยค่ะ

0: ิบสี่ห้า
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

0: แชทกับอ้ายค้างสายกับเขานะคะโอ้ถ้าคนเราสามารถแยกประสาทสมองได้ขนาดนี้จะบอกว่ามันมีอยู่จริงนะคะมาสักครู่นี้มีคำคมมาฝากกันด้วยเขาบอกว่าจะกลัวผีไปทำไมล่ะจะกลัวผีหลอกไปทำไมในเมื่อตัวเองก็หลอกตัวเองอยู่แล้วแรงทำไมรู้สึกว่ามันแรงจังเลยต้องพูดว่าไงนะคนเราจะกลัวผีหลอกไปทำไมบอกว่าโอ๊ยทำไมมันโอ๊ยโอ๊ยมันแรงขนาดนี้นะคำคมมันบาดใจเหลือเกินนะก็หลอกตัวเองวันไปวันๆว่าเขารักเราแหละไม่วันเมื่อกี้นั่งคุยกันบอกว่ามันมีจริงๆมันมีคนที่แบบว่าแชทไปกับคนคนหนึ่งแล้วก็ติดคาสายคนหนึ่งไว้แล้วก็บอกไอ้คนที่ในแชทอะบอกว่าคุยด้วยไม่ได้วันนี้นอนกับเพื่อนนอนกับเพื่อนเกรงใจเพื่อนพอดีว่าเพื่อนหลับแล้วเราเสียงดังไม่ได้แบบมาต่างจังหวัดไงแล้วก็อีกสายนึงก็คุยสายไปอีกสายนึงก็แชทไปอย่างเงี้ยผู้ชายเขาก็เชื่อ เราก็ถึงบอกไงว่าจะกลัวผีหลอกไปทำไมเนี่ยเมื่อหลอกตัวเองอยู่ โอ้ยแรงมากนะจ๊ะบาดใจกันไปเลยนะผลงานเพลงนี้จากออยแสงศิลป์นะคะแชทกับอ้ายค้างสายกับเขาค่ะผลงานนี้สังกัดซาวมีแฮงเรคคอร์ดคำร้องทำนองโดยอาจารย์ภูมิหัวตะพานนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์บอลธีรพลประมาณนี้นะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงของออยแสงศิลป์อยากให้กำลังใจด้วยนะคะแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังไม่แน่ใจว่าอัปเดตข่าวเป็นยังไงนะแต่ยังไม่คืบหน้าเท่าไหร่เลยนะคะเกี่ยวกับข่าวเด็ก11ปีใช่ไหมที่ขับรถกระบะเนาะพุ่งไปชนพระธุดงค์นั่นแหละแล้วก็มีออยแสงศิลป์นะคะได้เป็นคุณพ่อเขาเป็นผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุครั้งนี้ด้วยนะคะก็มรณภาพก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับออยแสงศิลป์อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตนะจ๊ะก็ต้องขอขอบคุณค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ่อ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: มาถึงช่วงเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหาร

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2

วลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน

0: มีคนบอกว่าเพิ่งเข้าห้องเรียนจ้านี่ไงปิดประตูแล้วค่ะไม่ให้เข้าเช็คชื่อไปแล้วค่ะแซวเล่นแซวเล่นอ่ะไหนมาดูซิว่าคุณผู้ฟังน้องเมย์เหลือใครกันแล้วบ้างนะจ๊ะสวัสดีทุ่งพี่ทุ่งบ้านไร่นะคะพี่กรพี่อุดรพี่ถนอมบอกว่าภูเก็ตภาคใต้นะจ๊ะคนใต้มาแล้วจ้ะน้องเมย์จ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีคนสปปลาวด้วยนะคะอู้รับฟังอยู่นะขอบคุณค่ะต้องบอกว่าอะไรนะขอบใจหลายใช่ไหมนะสวัสดีพี่จิรวรรณนะคะพี่คันชิตพี่สุภรัตน์นะคะพี่บุญธรรมสวัสดีพี่นักรบด้วยนะคะโอ้ยตะคิวกินสวัสดีน้องไบรท์นะจ๊ะยังอยู่จ้ะพี่กรนะพี่สมชัยสวัสดีค่ะพี่พิทวัฒน์นะจ๊ะน้องแวนยังอยู่ยังอยู่น้องแชมป์นะคะโชคชัยสี่พี่บานาน่าสวัสดีค่ะอ่านไม่ทันแล้วพี่แดงสวัสดีค่ะสวัสดีไปยังชาวกู้ภัยทุกๆคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่พูดรวมเลยอ่านไม่ทันนะสวัสดีพี่ๆรปภ.ด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีพี่โชคอนันต์บอกว่าน้องเมย์งอนนะน้อยใจนะไม่อ่านคอมเมนต์เลยอ่านอยู่จ้ะแต่มันตอบไม่ได้ไม่ต้องมาตอบทางนี้ไงพี่ก็ย้ายแอปมาทางนี้ด้วยมันมีหลากหลายช่องทางสวัสดีพี่ไก่เชิงด้วยนะคะทักทายคุณผู้ฟังพี่จูนะคะสนธยาใช่ไหมสวัสดีค่ะนะคะมาอัปเดตราคายางกันก่อนนะจ๊ะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหัดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ87บาทคลองแงะ86บาทจังหวัดตรัง86บาท50สตางค์ภูเก็ต87บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานีค่ะ89บาทเฉลี่ยอยู่ที่87บาท20สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ92บาท70สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย66บาท50สตางค์น้ำยาง79บาท50สตางค์นะคะขอบคุณ SMS ด้วยนะขอเพลงตะกะแตนชลดามาด้วยแต่จะบอกว่าเปิดไปแล้วจ้าเปิดตะกะแตนไปตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยจิรักหรือจิหลอกนะจ๊ะแล้วก็บอกว่าสวัสดีค่ะน้องเมย์ฟังจากพี่อัญชรีนะคะนครศรีธรรมราชค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็มีบอกว่าขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าด้วยพอดีมีนักจัดรายการเปิดไปแล้วนะคะพี่โอ๊ตคณิตเพิ่งเปิดไปก่อนหน้าชั่วโมงน้องเมย์นิดเดียวเองแสดงว่ามาไม่ทันฟังไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอเป็นกำลังใจให้กับศิลปินได้นะคะก็จะบวกคะแนนบวกๆไปนะคะอ่ะทิ้งท้ายชั่วโมงนี้นะคะไว้กับผลงานเพลงในช่วงเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะโทร1158ได้เลยและทอสBeyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์สัปดาห์นี้เราจะไม่หมดแล้วหมดสัปดาห์นี้แล้วนะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะทุกๆแอปทุกๆช่องทางนะคะเวลาเที่ยงคืนจนถึงตีสองนะคะพบกันใหม่วันจันทร์นะจ๊ะถึงจันทร์ถึงศุกร์วันนี้ไปละจ้าแก้วหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีนะคะฝันดีราตรีสวัสดิ์ใครที่เพิ่งเจอกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะส่วนอีกแอปหนึ่งก็กดใจส้มให้กันด้วยละกันเนาะจะได้ไม่พลาดเวลาที่น้องเมย์มาไลฟ์แบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีจ้า
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่าง

0: ันสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: Pulsar

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: กลับมานะครับผมในช่วงของคิดมาราธอนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดนะครับช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับสวัสดีทักทายไปถึงมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้นะครับผมเป็นปุ้มพวงครับรายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความกันมาทาง SMS ครับ4689400นะครับแล้วก็สวัสดีทาง Facebook Live ครับพี่สว่างนะครับ LTMFM 95สามารถรับชมกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้คือทาง Facebook นะครับพี่จิรวรรณสวัสดีครับผมพี่ประจบพี่นักรบเพื่อประชาชนพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่พิธวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวนะครับพี่จ่าเพียรน้ำแข็งพี่สุทัศน์นะครับสวัสดีฮะน้องแชมป์เอ้ายังไม่นอนนะครับน้องแชมป์สวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่คณิษฐาสวัสดีไปถึงพี่นุ่นนะฮะพี่นุ่นกฎจพรหรือว่าพี่นุ่นวัยรุ่นยุค90นะครับสวัสดีครับผมมาทักทายกันแบบนี้แสดงว่าพรุ่งนี้วันหยุดใช่ไหมครับขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สุภัทราสวัสดีครับพี่ไตรรัตน์นะฮะทักทายนะครับทุกท่านเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนสักหนึ่งเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันต่อนะครับ02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับสบู่ลามาโซนมิลซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับ

0: โทรศัพท์มาหาน้องแป้งน้องแป้งตอนนี้รอรับสายอยู่นะครับ022481366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: อามเป็นพระเอก MV อยู่ข้างหลัง

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จบไปนะฮะเสียงคุ้นๆมากๆเลยนะครับสำหรับบทเพลงรักแท้หรือแค่คอนเทนต์ตอนนี้พร้อมแล้วเหรออ่ะโอเคครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะสบู่ลามาโซนมิลซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้จากดีเจพิมดาของเรานะครับรักแท้หรือว่าแค่คอนเทนต์นะครับพระเอก MV ของเรานะก็คือน้องโอ๊ตคณิตนั่นเองนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อพร้อมแล้วใช่ไหมอ่ะหนึ่งสายอยู่กับเรานะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องเพชรค่ะ
1: สวัสดีครับผมเรียนสายอยู่กับคุณพี่ชื่อว่าอะไรครับ
2: คุณพี่สีดาไงคะ
1: พี่สีดาจากจอมบึง
2: ค่ะ
1: เป็นยังไงบ้าง
2: มากเลยอ่ะ
1: เฮ้ยผมรู้สึกว่าผมเราไม่ได้คุยกันนานแล้วเนาะ
2: ใช่เลยสิแล้วก็ตอนหลังนี่เขาเกี่ยวกับบอลไงว่าน้องเพชรหายไปไหนเนาะน้องเพชรเลิกจากรายการหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ย
1: ไม่ช่วงนี้เขามีบอลโลกไงพี่ก็เลยแบบมีถ่ายทอดแบบต่างจังหวัด
2: พอถึงเวลาเปิดมาก็เขาก็แบบมีบอลเนาะ
1: ครับพี
2: ่น้องเพชรพี่เลิกจัดรายการไปแล้วมั้งอะไรแบบกับคิดเอาเองไง
1: เข้าใจนะครับโอ้ยแต่ผมยังจัดรายการเหมือนเดิมสามารถดูได้ทาง Facebook นะครับพี
2: ่เพราะว่าโทรศัพท์ของพี่ใช้แบบโทรศัพท์แบบโบราณไงแบบเราไม่ใช่รุ่นใหม่ไง
1: ครับพี่
2: ติดต่ออะไรไม่ได้เลยอ่ะ
1: เข้าใจเลยนะครับอ่ะแล้วอย่างวันนี้พี่อยากฟังเพลงอะไร
2: ไม่หวงแต่อย
1: ่
2: าคว
1: ง
2: ให้เห็นนะคะ
1: โอ้โหเพลงนี้เพลงนี้นานแล้วเนาะ
2: ใช
1: ่บทเพลงจากนัทสุนารีนะครับ
2: ใช่จ
1: ้ะได้ครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มาไว้ทุกเสียงทุกสายเลยค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะคะพี่
2: จริงๆนะแล้วพี่ก็ไปของพี่ทุกครั้งเลยอ่ะที่ไปที่สุพรรณอ่ะที่ไปบ่อย
1: พี่
2: ไป
1: ธุ
2: ระที่อื่นพี่ก็ต้องแวะไปประจำเลย
1: ขอบพระคุณมากๆพี่หมายถึงที่วัดทักประดานใช่ไหมครับ
2: ใช่เพราะพี่ไม่เคยลืมเลยมันอยู่ในใจตลอดไง
1: ขอบพระคุณมากๆเลยพี่นะครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
2: จ้า
1: ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: ไม่มีจะเท่ากันหมดมาทุกเสียงทุกสายเลยเท่ากันหมด
1: ทุกเสียงทุกสายได้เลยพี่สีดาครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับพี่ขอบพระคุณมากๆที่โทรศัพท์เข้ามา
2: เดี๋ยวพี่รอ
1: ครับพี่
2: จ
1: ัดให้ครับพี่สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: ครับผมนะครับก็ต้องขออภัยนิดนึงนะครับบางทีแบบเวลาเราคุยสายหน้าไมค์ใช่ไหมสัญญาณอาจจะมีการดีเลย์นิดนึงบางทีผมก็งงบางทีคุณผู้ฟังก็งง นั่นแหละครับก็นั่นแหละก็เป็นปัญหาปกตินะครับเวลาโทรศัพท์คุยกับสายหน้าไมค์นะครับก็ต้องขออภัยนะครับแต่ว่าตอนนี้พี่สีดารับรู้แล้วนะครับว่าอยากจะฟังเพลงไม่ทวงแต่อยากควงให้เห็นจากนสุนารีราชสีมานะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อครับในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะครับไปฟังเพลงกันต่อเลย

ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหว

0: ล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
1: ขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงนะครับช่วยคนไทยสร้างอาชีพจากรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35นะครับอย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะครับผมบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะเสมอจากอาปูพงศิษฐ์คัมภีร์นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับฝนตกในทะเลจากพี่รัชนกศรีโลพันธ์เรากันไซนะฮะจากพี่อันดาไม่มีประโยชน์นะครับจากพี่บ่าววีนะครับอ่ะตอนนี้ครับผมมีอีกเรื่องนึงมาฝากนั่นก็คือสุกกายะครับยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพครับช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมเล็กไม่เหนียวเหนอะหนะนะครับมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะครับสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพครับวันนี้เพียงแค่999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะฮะโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งน้องแป้งรอรับสายอยู่นะครับ02-248-1366ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับยินดีรับใช้เหมือนเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีครับพี่พิเทวัตในชั่วโมงที่2พี่รัตวันพี่ณรงค์สวัสดีครับผมพี่จุ๊บแจงพี่สุนีนะครับพี่นุ่นกฤษพรยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะพี่ณรงค์นะครับสวัสดีครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่เรดมี่นะครับสวัสดีครับผมพี่วันวิสาทักทายนะครับแล้วก็พี่นักรบเพื่อประชาชนครับพี่รุจิราบอกว่าเพลงเพราะค่าฝนตกในทะเลของพี่รัชนกศิโลพันธ์ใช่ไหมครับแล้วก็สวัสดีพี่กบคนตากขอ18ฝนจ้านี่ขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่สังสุราษฎร์นะฮะทุกท่านครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ครับพี่รัตดาวันครับปะเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อดีกว่านะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: โลเล็กโอ้ยสวัสดีครับพ่อมนะครับพี่เล็กครับทำไรทำไรทำไร
3: ก็เหมือนเดิมทุกวันนั่นแหละ
2: เหมือนเดิมทุกวันกรีดยางเหมือนเดิมนะพี่นะ
3: ครับนี่ผมถึงเพื่อนที่ซ่องผมดิพอจะ
2: เข้าใจเข้าใจเลยนะครับพี่เล็กจะฟังเพียงไรครับวันนี้
3: ผมมีความเพลงน้องเมย์โอ้ดวงใจ
2: โอ้ดวงใจนะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม

0: หมอบ้างถูกเครื่องถูกไฟก็เลยกัน
1: ได้เลยนะครับผมพี่เล็กครับก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับพี
0: ่ไม่น้องเพชรนำเลย
1: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
0: คร
1: ับ เผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำ
0: เผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำ
1: น้ำจิ้มซุกี
0: ้น้ำจิ้มซุกี
1: ้สูตรพริกกะเรียง
0: สูตรพริกกะเรียง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์อร่อยครบรส
0: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
0: จบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: อะไรของอาการคัน
1: ครับผมพี่เล็กขอบคุณมากๆพี่ที่โทรศัพท์เข้ามาหานะครับ
0: ครับขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ ขอบคุณมากๆเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมนะครับพี่เล็กสุราษฎร์ของเรานั่นเองนะฮะขอเพลงโอ้ดวงใจนะฮะจากดีเจเมธิชานะครับไปฟังเพลงกันต่อครับทั้ง4เพลงเลยครับผม

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับจบไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงโอ้ดวงใจนะฮะจากน้องเมธิชานะครับดวงใจจากน้องปรางทิพย์ครับฮักพอเป็นพิธีนะครับพี่ต่ายอรไทยนะครับสิทธิ์ของเจ้านะครับตามคำขอเลยนะครับบทเพลงจากพี่หมายไทยหัวใจศิลป์ครับท้าทายครับพี่นุวรรณนะฮะพี่แมวภูวการสวัสดีครับผมพี่วิวัฒน์เอ็นทีพี่พินโยพี่สุวรรณีพี่การะเกดครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอสวัสดีครับที่โตเกียวนะครับพี่วันนี้นะครับสวัสดีแม่เล็กสุราษฎร์นะฮะสวัสดีครับเมื่อกี้เห็นแวบแล้วก็สวัสดีพี่ชัยยานะครับพี่รัตดาวันพี่นนท์กฤษพรพี่วิชัตนะครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของจ่อคิวฮิตนะครับวันนี้ก็คือเพลงขอดูสิเอาที่สบายใจอันนี้คือชื่อเพลงนะครับจากพี่

0: อาวีสังกัด S1 Music เอ้า US1 Music แล้วนะฮะคำร้องทำนองโดยอาจารย์แม็กฟกซองนะครับเรียบเรียงโดยอาจารย์อภิชัยชูเกื้อนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อนะครับในช่วงของจอกคิวฮิตต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับแชมพูและทรีตเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้าน2ครับจัดไปครับผม
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผม Green Bio

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมนะฮะในช่วงของฮิตมหานครชาร์ตนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับ2เพลงจบไปครับมีตี3จากน้องบอสธีรพงศ์บ่ได้จับสลากเป็นแฟนนะครับจากลำเพลินวงศกรนะครับ2เพลงจัดให้นะครับทักทายครับไปถึงพี่แมวผู้ว่าการสวัสดีครับไปถึงน้องก้อยนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่อนงนะครับสวัสดีไปถึงพี่อุไรสวัสดีไปถึงพี่พินโยนะครับพี่การะเกดนะครับทุกท่านครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับอ่ะตอนนี้ครับเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงสตริงเพราะๆกันนะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภู พาเวล Why 3 ฟอร์ด พีท Why 4 ลูกหมี ซอนย่า Why 5 หลิง ออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับขอขอบคุณ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยครับ1158นะฮะจัดไปใจนักเลงครับคุณอาพงพัฒน์นะครับตามคำขอเลยทาง Facebook นะครับ LTM FM 95สวัสดีพี่จันทรานะครับพี่แม่ผู้ว่าการพี่ประจบครับพี่วงจันทร์พี่จินดาคุณยายออดสามย่านพี่มงคลมาแล้วมาแล้วนะครับสวัสดีไปถึงพี่อนงจากพัทลุงนะครับพี่รัตดาวันนะครับขอเพลงใจนักเลงมานะครับผมก็เลยจัดให้เลยนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับช่วงนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งนะครับรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366นะครับช่วงนี้ไปฟังเพลงนี้กันต่อครับจากพี่ลีโอพุทธนะครับใครขอใครสักคนนะครับจัดไปชั่วโมงหน้าเชิญครับ

0: จ
1: ขณะนี้เวลา4:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับ2เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นใจบ้างนะครับจากมอสรัศมีนะครับแล้วก็แพงอ้ายจากน้องนัดดาวนะฮะ2เพลงครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตกับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านนะฮะผมเป็นพุ่มพวงครับอยู่เป็นเพื่อนกันตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับพี่คิวเองสวัสดีครับพี่จุ๊บแจงพี่พินโยนะฮะพี่บุษยานะครับพี่ประสิทธิ์นะครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3พี่แมวภูวการพี่ปัญญานะฮะพี่จันทราพี่ธารัตน์แตงโมคุณพี่วงจันทร์นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับพี่พรชัยนะครับสวัสดีครับก็ต้องขอกราบอรุณสวัสดิ์ทุกท่านด้วยนะครับที่กำลังเพิ่งตื่นตอนนี้นะครับไม่ว่าทุกท่านจะเดินทางไปที่ไหนเก็บของกลับบ้านหรือว่าจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วกันนะครับตอนนี้ในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมนี่ในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับผมจัดไป2เพลงครับไม่ว่าจะเป็นมักอ้ายไรเดอร์จากน้องกวางจิรพันธ์นะครับแล้วก็ฮักฮักฮักจากน้องหนิงต้นไม้มิวสิกนะครับสวัสดีครับไปถึงคุณใจพอเพียงนะฮะพี่นวลจันทร์พี่จารุวันทักทายนะครับพี่สันทัศน์ครับคุณพี่แยออดสามย่านพี่จุ๊บแจงพี่สว่างนะฮะพี่ปัญญาพี่กฎชมนนะครับพี่จันทรานะครับแล้วก็สวัสดีพี่ไทยรัฐแตงโมด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าจัดไปอีกสัก 3-4 เพลงครับ

0: family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานคร Family ครับขอขอบคุณครับกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้

0: กาแฟไทยนะครับวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรเลยครับ1158จัดไป3เพลงเมื่อสักครู่นี้มีขอบคุณที่ยังรักกันนะครับจากพี่หลวงไก่ใจสั่งมานี่พี่เสกโลโซนะฮะเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตที่ราชมังคลาเร็วๆนี้นะครับเธอมีแฟนหรือยังนะฮะบทเพลงจากพี่ธันวาราศีธนูครับทั้ง3เพลงจัดให้นะครับทักทายไปถึงคุณยายพอเพียงนะครับพี่จิตทองคำบอกว่าสวัสดีครับน้องเพชรครับเตรียมออกทำงานแล้วครับผมนี่ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับพี่เจริญด้วยนะฮะพี่สุภัทราพี่บรรเทาพี่สันทัศน์พี่ยายออส3ญาติบอกว่ารับฟังอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับชัดเจนดีนะครับผมพี่พรชัยนะฮะพี่พินโยพี่สว่างพี่บุษยานะครับทุกท่านเลยครับที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีไปถึงน้องสุตารัตน์นะฮะโอ้โหไม่ได้เจอกันนานมากๆเลยนะครับเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม สวัสดีครับพี่บรรเทานะครับพี่หนูสวยหนูสวยด้วยนะฮะทักทายนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
1: ยังไงอ่ะ
0: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะฮะสวัสดีครับไปถึงน้องสุตารัตน์นี่สวัสดีน้องนิวเคลียร์สวัสดีค่ะน้องปามี่เป็นยังไงบ้างเนาะอ้าววันนี้งดวิ่งเหรอเห็นบอกว่างดวิ่ง ใช่ไหมการวิ่งก็ต้องพักผ่อนกันบ้างนะครับถ้าวิ่งทุกวันก็ไม่ไหวเนาะแล้วก็สวัสดีพี่สาวขามพี่สุชาดานะครับพี่เจริญนะครับอะไรนะน้องสุตารัตน์บอกว่าเสียงพี่เพิ่นขึ้นหูดังไม่สบายอีกแล้วเหรอครัชนะฮะถามว่าไม่สบายไหมเขาเรียกว่าภูมิแพ้มากกว่านะครับอย่างช่วงเนี้ยตีสี่คือแบบโอ้โหแอร์เย็นจัดๆเลยนะครับบางทีก็ภูมิแพ้ขึ้นก็ต้องขออภัยนะครับถ้าใครฟังแล้วรู้สึกขึ้นจมูกขึ้นหูดังแล้วก็ขึ้นอึดอัดประมาณนี้นะฮะพี่สวยหนูสวยหนูสวยสวัสดีครับพี่จิตทองคำคุณใจพอเพียงนะฮะสวัสดีครับผมอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตและผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมตีสองถึงตีห้ากับผมเป็นผู้พวงสองเพลงเมื่อกี้นี่ฮะซากอ้อยนะฮะจากวงโซคูนะครับคืนนี้มาเต็มวัดจากนนทนนท์แล้วก็พี่สิงโตนำโชคนะครับตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อครับจากโจอี้ภูมิสิทธิ์แล้วก็พี่พัฒน์วรการครับหม้อหุงข้าวสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บุญจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นผู้บวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 90

สวัสดีค่ะครบ7วันวันเสาร์ชนวันเสาร์ดิฉันก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับบทเพลงที่ไพเราะให้ท่านผู้ฟังที่เคารพเนี่ยนะคะได้โยกเบาๆตอนเช้านะคะสวัสดีนะคะที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาขอต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแม่มบุรีรัมย์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพลทิพย์รับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ดีเจแก่ๆจะเล่าข่าวแบบตรงไปตรงไปตรงมาและอ่านข่าวอย่างจริงจังไม่มีโม้นะคะท่านพี่น้องที่เคารพนะคะที่ติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะคะก็ขอให้ท่านมั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะเหมือนเช่นเคยค่ะต้องมีพี่น้องเป็นกำลังใจเสมอนะคะสวัสดีค่ะคุณอภิการดานะคะโอ้คนนี้อยู่บางแสนนี่ฉันจำได้บางแสนต้องไปวันอาทิตย์นะคะเอ้ยพูดผิดไปวันอังคารนะคะบางแสนต้องไปวันอังคารวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะขายของเยอะเลยนะคะจะไม่มีความเป็นส่วนตัวแต่ถ้าไปวันอังคารพี่น้องเอ้ยแผ่นดินบางแสนจะเป็นของเราเห็นฟ้าเห็นทะเลเห็นพระอาทิตย์ตกน้ำจ๋มแจ๋มมีความสุขมากนะคะถามว่าทำไมเขาปิดหาดไม่ให้วางล่มแล้วก็วางเตียงผ้าใบแล้วก็พี่น้องที่จะมาขายอาหารเนี่ยนะคะไม่ต้องมาหอบหิ้วกันไปเองทั้งเสือทั้งอาหารคุณรู้ฟังแล้วก็นอนตีลังกาอยู่ตรงนั้นนะคะยึดให้ได้นั่นคือใต้ต้นมะพร้าวแค่นั้นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณมานิดคนนี้อยู่นครปฐมใช่เกาะเจ้านะคะคุณอรุณีเชื้อผู้ดีผู้นี้อยู่สุโขทัยอันนะคะแม่ดิฉันนี่แม่นขนาดสวัสดีค่ะผู้ใหญ่วันชัยนาคินนะคะเป็นผู้ใหญ่ดิฉันไม่แปลว่าเดี๋ยวดิฉันจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวอีก คุณนวพรศรีสัมพันธ์อันคนนี้สารคามใช่ก็แม่นบ่แม่นนะคะคุณสุธีบรรเทาทุกข์จากระยองน้องจ๋าเห็นนะดิฉันจำได้ขอให้เป็นแฟนดิฉันเถอะดิฉันจำได้ทุกท่านนะคะคุณกัจฉมนแก้วเรืองสวัสดีค่ะแล้วก็คุณผลจูเมคาคนนี้อยู่ท่ามะกาท่ามะกาคือจังหวัดกาญจนบุรีเห็นนะดิฉันนี่แม่นขนาดเวลาดิฉันจำอะไรเนี่ยจะให้ลืมเนี่ยลืมยากนะเพราะฉะนั้นใครยังมีเรื่องกับดิฉันเชียวดิฉันจำแม่นดิฉันไม่อาฆาตแค้นดิฉันไม่เอาคืนแต่ดิฉันจะเฝ้ามองและจดจำไว้ทักทายแล้วนะคะก็มาดูอากาศกันนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่ามีแนวโน้มฝนจะลดลงแต่เล็กน้อยนะแล้วก็ยังคงมีกลุ่มของฝนเนี่ยก่อตัวในช่วงบ่าย

งค่ำภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกบางแห่งในพื้นที่ส่วนภาคกลางปริมาณฝนก็จะลดลงอย่างชัดเจนแต่แถบจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออกก็มีฝนกระจายกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆมากมีฝนนะคะเปาะแปะแต่เบาบางนะคะในช่วงเที่ยงก็ประมาณสักร้อยละ60ของพื้นที่นะคะอุณหภูมิก็จะต่ำอยู่ที่27องศาเซลเซียสถึง34องศาเซลเซียสก็ไม่ร้อนแต่ก็ไม่ได้เย็นสบายนักนะคะมองพี่น้องอีกสักทีหนึ่งทักทายคุณดรุณีวันเอียดคุณจรัสวราพุทธคุณจิตราศีจันทร์คุณพานุพงษ์สำราญคุณแดนชัยกะการดีคุณธนายุทธเจริญพรคุณวรรณาสีสะอาดนะคะทักทายพี่น้องเสร็จเออเฮ้ยวันนี้ในอดีตเป็นยังไงเหรออ๋อวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2378หมอบัลเลนะคะเป็นมิชชันนารีชาวอเมริกันเนี่ยก็เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่นำการแพทย์แผนปัจจุบันและการพิมพ์เข้ามาในประเทศไทยเพื่อเผยแพร่เท่านั้นแต่วัตถุประสงค์คือการเผยแพร่ศาสนาคือเขาไม่ทำหนึ่งเพื่อหนึ่งอ่ะทำหนึ่งเพื่อหลายสิ่งแล้วก็คุณผู้ฟังเคยจำละครพีเรียดได้มั้ยอ้อนั่นแหละหมอบัลเลคนนั้นแหละนะนั่นแหละนั่นแหละคนนี้เลยนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันแห่งการฟังของโลกนะคะเพื่อให้ตระหนักความสำคัญของการฟังเออหูไม่หนวกอ่ะก็ต้องฟังนะคะฟังเสียงรอบตัวฟังเสียงธรรมชาติคุณผู้ฟังบอกว่าเออช่วงนี้เงียบๆจริงๆแล้วในความเงียบไม่เงียบนะคะเปิดแอร์ก็จะได้ยินเสียงแอร์หึ่งหึ่งหึ่งเบาๆอยู่กลางทุ่งนาก็จะได้ยินเสียงสายลมพัดโชยนะแม้กระทั่งยามฝนตกแบบฝอยๆนะเขาก็จะมีเสียงอยู่เสมอเพียงแต่ว่าเราสังเกตหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะทักทายพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคุณณรงค์รักษาเชื้อคุณจุ้นขนส่งทั่วไทยแล้วก็คุณนันทิชาปุ้งโพคุณปทุมปิโยอีกคนหนึ่งนี่มาแนวนักเลงเลยกูเป้ว่ะดิฉันก็แน่นะอ่านชื่อคุณออกอากาศนะคะเอ้าช่วงนี้ช่วงของผู้ประสบภัยความหิวบายแหม่มบุรีรัตน์นะคะคุณผู้ฟังสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันนะแวะไป2ร้านติดกันเลยนะติดกันเลยนะไม่ใช่ร้านติดกันแต่ร้านเนี่ยอยู่ละแวกเดียวกันดิฉันน่ะเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้ดิฉันเป็นทิศกับอาหารเหนือมากนะคะสัปดาห์นี้นะคะเพราะว่าอาหารเหนือเนี่ยอร่อยและเป็นเอกลักษณ์ข้าวซอยก่อนเลยข้าวซอยข้าวซอยเนี่ยเป็นบะหมี่แกงอ่ะเป็นแกงกะทินะรสชาติจะเข้มข้นหอมเครื่องแกงแล้วก็เสิร์ฟกับผักกาดดองอ่ะหอมแดงมะนาวมีทั้งเนื้อไก่หมูที่ฉันชอบชอบสุดเลยนะชอบเนื้อค่ะมันนุ่มเด้งสู้ฟันอีกเมนูหนึ่งนี่ดิฉันรับทานด้วยขนมจีนน้ำเงี้ยวแล้วของน้ำเงี้ยวเนี่ยนะคะของแต่ละจังหวัดเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าให้ชอบสุดเลยนะคะบังเอิญช่วงนี้ไม่ได้ไปเหนือก็ต้องรับทานที่กรุงเทพแต่ถ้าไปเหนือมีอยู่ร้านหนึ่งอยู่ในดวงใจข้าวซอยอยู่ในเชียงใหม่แต่เป็นสูตรของเชียงรายนะคะของเชียงแสนคุณผู้ฟังเอ้ยเด็ดดวงขนาดนะขนมจีนน้ำเงี้ยวเนี่ยนะคะเขาจะราดด้วยน้ำแกงที่ทำจากซี่โครงหมูมะเขือเทศดอกงิ้วดิฉันไม่ได้ปีนต้นงิ้วดิฉันก็กินดอกงิ้วนี่แหละแล้วก็มีเลือดหมูด้วยนะคะรสชาติก็จะเผ็ดเปรี้ยวหวานนิดๆลงตัวแกงฮังเลเป็นแกงหมูสามชั้นคุณผู้ฟังเอ้ยมีทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มโดดเด่นด้วยผงฮังเลและขิงซอยเวลากัดโดนเนาะอีกเมนูหนึ่งไม่พลาดเลยดิฉันเนี่ยเป็นคนชอบทานน้ำพริกหนุ่มก็จะมีพริกหนุ่มกระเทียมย่างแล้วก็หอมแดงย่างเขาเอามาตำกันนะแล้วก็โรยเกลือเล็กน้อยคุณผู้ฟังจกกับข้าวเหนียวนะไอ้ยามีแคบหมูกับผักลวกหน่อยนะคุณรู้ฟังเลยแต่ถ้าเป็นเมนูบ้านๆเนี่ยนะคะต้องข้าวกันจิ้นข้าวกันจิ้นอร่อยเลยนะ

อยู่ที่จังหวัดลำปางนะคะข้าวสวยเนี่ยเขาเอาไปคลุกเคล้ากับเลือดหมูแล้วก็หมูสับเอาไปห่อใบตองแล้วก็นำไปนึ่งเวลาจะรับทานเนี่ยนะคะโรยด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวหอมแดงแล้วก็พริกทอดนะอีกเมนูนึงคุณรู้ฟังไหนๆก็ไหนๆแล้วผักกาดจอจ้ะผักกาดจอเนี่ยเป็นผักกวางตุ้งนะใส่ซี่โครงหมูรสชาติก็จะเปรี้ยวนำจากน้ำมะขามเปียกเสริมความนัวด้วยถั่วเน่าแผ่นย่างไฟใส่ลงไปคุณผู้ฟังสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ดิฉันไปทานมา2ร้านดิฉันไม่ได้อยู่เหนือนะดิฉันทานแถวๆเนี้ยแถวๆเนี้ยแถวๆละแวกอสมทเนี่ยไม่ไกลไม่ไกลร้านใบบัวค่ะอยู่ไม่ไกลจากดิฉันไม่ได้โฆษณานะแต่ดิฉันบอกว่าอร่อยจริงนะคะเขาเป็นไทยใหญ่นะคะร้านใบบัวเนี่ยเจ้าของร้านเป็นไทยใหญ่ของพวกนี้อร่อยมากแล้วเมนูจะเยอะมากแต่ถ้าราคาย่อมเยานะคะเมนูน้อยลงหน่อยนะคะแต่ก็อร่อยนะคะร้านสุบินอยู่ตรงแยกเหม่งจ่ายพี่น้องเปิดเพลงดีกว่าสามช่าหาสามช่ามาฝากพี่น้องนะคะเชิญรับฟังค่ะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพนะคะอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้เป็นช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อพี่น้องยังไม่แก่นะแต่พี่น้องอาจจะเป็นผู้สูงอายุเหยื่อค่ะเหยื่อค่ะเป็นหญิงแล้วเป็นผู้สูงอายุก็พบเฮ้ยสวัสดีวันจันทร์ไปแล้วสวัสดีวันอังคารแล้วตอนนี้ไลน์มาค่ะแจ้งเตือนเลยนะบอกว่าเนี่ยไลน์เป็นของธนาคารนะระบุว่าถูกลอตเตอรี่อันก็หลงเชื่อดิอุ้ยดีใจนะกดลิงก์เลยแล้วก็มันมีการแนบข้อความมาให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์อันนี้ก็กรอกเลยพอกรอกเสร็จปั๊บเงินในบัญชีกว่า 60,000 บาทก็อันตรธานหายไปอย่างรวดเร็วไม่สามารถนะยับยั้งรายการได้ทันด้วยนะคะโอ้โหก็ไปดิไปโรงพักแล้วก็ไปธนาคารธนาคารก็ระบุว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของธนาคารเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดในส่วนของธนาคารแต่เกิดจากลิงก์เนาะแล้วขณะที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะลิงก์เนี่ยก็ได้หายออกไปจากระบบทำได้ในเวลานี้คือทำการอายัดบัญชีเพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติมแต่ในส่วนที่ไปแล้วไปรับไม่กลับมาเป็นอุทาหรณ์นะคะเป็นมิจฉาชีพออนไลน์โอ้จิตใจมันทำด้วยอะไรเนาะคนแก่มันก็ไม่เว้นเพราะฉะนั้นเราผู้สูงวัยแต่ยังสวยอยู่ยังแข็งแรงอยู่เพราะฉะนั้นอย่าหาทำจดจำไว้หากได้รับข้อความอ้างถูกรางวัลได้รับเงินหรือให้กดลิงก์เพื่อรับสิทธิ์สติค่ะสติมาเลยเอามือกุมหัวแล้วก็บอกว่าสติอยู่ตรงไหนนะจากนั้นโทรสอบถามลูกหลานโอ้ลูกหลานทำงานยุ่งธนาคารค่ะซึ่งผ่านช่องทางทางการเท่านั้นมิจฉาชีพเนี่ยมันใช้ข้อความที่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจไงแต่เราอะใช่ไหมปูนนี้เข้าไปแล้วไม่ตื่นเต้นแล้วไม่มีอะไรให้อีอะอ้อแอะละเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการกดลิงก์แล้วก็ไม่กรอกข้อความที่เป็นข้อมูลส่วนตัวจากนั้นก็กดรหัสยืนยันนะห้ามทำนะจ๊ะห้ามทำเด็ดขาดดิฉันก็เตือนแล้วเตือนอีกเอาไปทำนี่ดีกว่าดีกว่าเยอะเลยคนเขาก็แห่ไปลงทะเบียนกันโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครค่าเรียน105บาททุกคอร์สเลยมีรอบเช้ารอบค่ำจันทร์ถึงศุกร์และรอบวันอาทิตย์หลักสูตรก็มีตั้งแต่48ชั่วโมงเอาแบบต้องการทักษะเร่งด่วนไปจนกระทั่งถึงเรียนยืดเยื้อเรื้อรังนะ200ชั่วโมงก็มีเวลาที่เรียนเนี่ยนะคะก็67วันผู้สอนเนี่ยจะเป็นข้าราชการครูที่ผ่านการสอบบรรจุได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติและมีวิทยาฐานะชำนาญการขึ้นไปแล้วก็หลักสูตรเนี่ยมีตั้ง400หลักสูตรดิหลักสูตรที่ครองใจนะผู้เรียนนะนั่นคือบาริสต้าไอ้คนชงกาแฟนั่นน่ะสอดคล้องกันเลยนะคะกับกระแสกาแฟสเปเชียลแล้วก็มีโครงการที่เขาเปิดสอนขนมอบเบเกอรี่อาหารไทยนานาชาติโอ้โหเป็นทักษะที่ไม่มีวันหมดอายุติดตัวแล้วติดตัวเลยแล้วฟังดูอาจจะเซอร์ไพรส์นะคอร์สโหราศาสตร์เปิดเรียนทั้งจักรราศีไพ่ทาโร่เลขศาสตร์และโหราศาสตร์ข้อนี้ดิฉันแนะนำนะถ้าจะเรียนโหราศาสตร์เดี๋ยวนี้ไม่ต้องละแล้วไม่จำเป็นต้องให้ใครมารู้วันเดือนปีเกิดสังกัดโน่นนี่นั่นคุณผู้ฟังค่ะ AI ค่ะ AI ทำได้คุณใส่เข้าไปเลยวันเดือนปีเกิดนะตามด้วยที่จะให้แม่นเลยนะเวลาเกิดเวลาเกิดต้องแม่นนะแล้วจากนั้นเขาจะมีการคำนวณคุณผู้ฟังออกมาว่าลัคนาราศีอะไรมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเกิดมกราเป็นราศีนั่นนี่โน่นลึกเกิดพิจิกจะต้องเป็นราศีนั้นเท่านั้นมันดูที่เวลาเกิดและสถานที่เกิดอ่ะอย่างดิฉันเนี่ยเกิดภูเก็ตเส้นลุงเส้นแหวงเนี่ยก็จะไม่ใช่ของกรุงเทพมหานครถูกมั้ยหรือว่าถ้าคุณเกิดอุบลเนี่ย

เส้นลุงเส้นแหวงเออมันก็ไม่เหมือนกันถูกมะเนี่ยคุณผู้ฟังใส่ให้ครบแล้วจากนั้นจิ้ม AI เลยโอ้โหพยากรณ์ออกมาแม่นโป๊ะจริงๆไม่ต้องไปเสียสตังค์เออแต่มันก็ไม่ได้ฟรีนะเหตุผลเพราะเราก็เสียค่าไฟเสียค่าชาร์จเสียค่ามือถือถูกมะเออแล้วนอกจากอาชีพพวกนี้ยังมีอาชีพช่างซ่อมไฟฟ้าเสริมสวยตัดเย็บเสื้อผ้านวดไทยเออนวดไทยก็จะมีจำนวนชั่วโมงได้เนาะแล้วก็มีภาษาเพื่อการสื่อสารสนใจนะคะก็โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครมีหลายเขตมากนะคะมีตั้งแต่ดินแดงบางรักคลองเตยประเวศทุ่งครุสะพานสูงต่างจังหวัดก็มีไหมต่างจังหวัดก็ไปดูของจังหวัดนะของจังหวัดนั้นๆเดี๋ยวมีโอกาสหน้าดิฉันก็จะมาเรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบแต่ช่วงนี้มานี่ก่อนเลยแจ้งปิดท่องเที่ยวพักแรมบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติห้วยแม่เสลียงโป่งลึกบางกลอยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานหลังจากที่ฝนเนี่ยเขาตกหนักก็หวั่นว่าจะเกิดน้ำหลากไหลเชี่ยวไม่เอื้อต่อการพักผ่อนหย่อนใจจากนักท่องเที่ยวจะกลายเป็นผู้ประสบภัยแบบนั้นไม่ดีเนาะดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินหยุดชั่วคราวไม่ว่าคุณจะเข้าโครงการพยุงกันเที่ยวเก๋ายกแก๊งหรือติดเที่ยวดีกว่าติดเตียงหยุดก่อนช่วงนี้ use นะสักนิดหนึ่งนะหยุดแป๊บหนึ่งนะคะพออากาศดีแล้วเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบนะคะว่าเขาจะเปิดเมื่อไหร่และยังไงนะคะช่วงนี้หาเพลงไพเราะมามอบให้กับพี่น้องค่ะ

พี่น้องคะพี่น้องมีเงินและมีทองหรือไม่อย่างไรดิฉันไม่ทราบแต่นะคะมีเทรนเนอร์มาชวนละพี่เทรนกับผมไหมชั่วโมงละพันเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นเนาะดิฉันก็บอกว่าไม่อ่ะเขาก็ถามทำไมอ่ะพี่พี่ก็เล่นนะพี่ก็เนี่ยคาร์ดิโอแล้วพี่ก็ต้องมาเวทใช่ไหมพี่ต้องแม่มีวัตถุประสงค์คุยใหญ่เลยนะดิฉันก็บอกว่าไม่อ่ะดิฉันเก็บเงินไว้ซื้อแพมเพิร์ตตอนแก่ช่วงนี้ช่วงมีเงินมีทองพี่น้องค่ะเออมีเงินมีทองเนาะข้อมูลจากไชน่านิวส์เซอร์วิสแล้วก็ product report ตามต่อมาด้วยซิกโทนตีข่าวโอ้โหตลุ่มตุ่มเม้งเออตะเม้งตูดตุ่มอึ้นนะโอ้มีอีกนะอีกข้อมูลหนึ่งคือฟุตเน็ตด้วยนะคะเขาก็ตีข่าวว่าจีนเนี่ยปลูกทุเรียนเชิงพาณิชย์สำเร็จเป็นทางการปีนี้เป็นปีแรกหลังจากทำการวิจัยและทดลองปลูกแล้วเนี่ยนะคะ40,000 หมู่ก็เท่ากับ 16,700 ไร่ในมณฑลไหหนานก็คาดนะว่าผลผลิตทั้งหมดเนี่ยจาก 40,000 หมู่เนี่ยนะคะจะเพียงพอกับความต้องการบริโภคของอากงอาม่าอติอาหมวยในเมืองจีนได้เป็นอย่างดีข่าวนี้ได้ยินแล้วชาวสวนทุเรียนไทยสะดุ้งสุดตัวเพราะความพยายามของจีนถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการลดการพึ่งพาการนำเข้าทุเรียนจากต่างประเทศในระยะยาวโดยเฉพาะไทยนี่แหละพี่ไทยเราเนี่ยนะคะเป็นผู้ส่งออกทุเรียนรายใหญ่ที่นำเข้าสู่แผ่นดินจีนโอ้โหแทบหงายท้องต่อเลยปิดฉากละ31ปีนะคะมาร์คแอนด์สเปนเซอร์แบรนด์ไลฟ์สไตล์จากอังกฤษได้โบกมือบ๊ายบายลาไทยม้วนเสือเลิกขายนะคะทุกช่องทางทั้งหน้าร้านแล้วก็ออนไลน์ต้องบอกว่ามาร์คแอนด์สเปนเซอร์เนี่ยนะคะเปิดตลาดในเมืองไทยตั้งแต่ปี2538ในกรุงเทพเชียงใหม่และหาดใหญ่เป็นแบรนด์ที่ก่อตั้งในประเทศอังกฤษนะคะเมื่อปี2427มีชื่อเสียงมากในเรื่องของสินค้าคุณภาพสินค้าตกแต่งบ้านเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์ความงามสบู่ครีมบำรุงผิวรวมถึงขนมที่ดิฉันชอบมากนั่นเป็นพวกบิสกิตคุกกี้แล้วก็ช็อกโกแลตเนี่ยคุณผู้ฟังไปละอีกหนึ่งยี่ห้อก่อนหน้านี้มีไปมาก่อนหน้านี้ด้วยนะอันนั้นก็เป็นยี่ห้อที่ดิฉันชอบเหมือนกันนะคะมันสะเทือนนะคุณผู้ฟังสะเทือนใจคนวัยทำงานเมื่อบิลเกรดเนี่ยนะคะผู้ร่วมก่อตั้ง Microsoft เคาะ AI จะทำงานแทนมนุษย์เหลือแค่ไม่กี่อาชีพเท่านั้นเองก็เลยไปดูเอ๊ะมีอาชีพอะไรบ้างนะนักเขียนโค้ดโปรแกรมเมอร์เพราะว่ากลุ่มนี้จะเป็นผู้พัฒนาแล้วก็ควบคุมระบบ AI คุณผู้ฟังเริ่มเห็นแล้วนะว่าตอนนี้ AI เข้ามามีบทบาทกับเรามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานเรื่องของบันเทิงบันเทิงแนวตั้งจีนแนวตั้งอ่ะคุณผู้ฟังรู้ใช่ไหมเป็นละครสั้นๆเนี่ยคุณผู้ฟังแล้วก็อุปเอกก็สวยนางเอกยิ่งสวยกว่าแล้วเด็กน้อยอะไรแบบเนี้ยนะคะเนี่ยเป็นผลงานของ AI ที่นักเขียนโค้ดกับโปรแกรมเมอร์เนี่ยนะคะจะควบคุมระบบถัดมาคือนักชีววิทยาตรงนี้เป็นงานที่ต้องใช้การวิจัยชั้นสูงและต้องเข้าใจในสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซ้อนอีกอาชีพหนึ่งคือคนทำงานด้านพลังงานอันพอพูดถึงพลังงานคุณรู้ฟังนึกออก

ไหมตอนนี้รัฐบาลกำลังพยายามทำอะไรบางอย่างอยู่หลังจากที่ทุนตัวนี้เนี่ยนะคะไหลลงไปที่มาเลเซียแล้วก็ลงไปที่อินโดนีเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละมันมีความพยายามคุณผู้ฟังแต่จะสำเร็จหรือไม่เนี่ยดิฉันไม่แน่ใจเพราะไทยแลนด์คือไทยแลนด์จริงๆนะคะสุดท้ายอีกอาชีพหนึ่งนั่นคือกีฬานักกีฬามืออาชีพที่เป็นมนุษย์อะค่ะคุณผู้ฟังดูบอลที่ผ่านมามะคุณเชียร์ใครคุณเชียร์ใครไม่สำคัญเท่ามีใครที่เป็นนักบอลมืออาชีพเนี่ยอยู่ในสายตาและหัวใจคุณสำหรับดิฉันฮาร์แลนด์ทีมนอร์เวย์เนี่ยนะคะเป็นทีมที่ดิฉันไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่แต่ดิฉันชื่นชมฮาร์แลนด์เขาดูนะหน้าตาเขาดูเหมือนโหดนะแต่เขาเป็นเจนเตอร์แมนมากเลยในสนามบอลอ่ะถูกเพื่อนดึงจนเสื้อขาดเขาก็ไม่หันไปตับเพื่อนสักทีหนึ่งถ้าเป็นดิฉันคงหันไปสักสองตับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามนุษย์เนี่ยต้องการเสพความบันเทิงและมีอารมณ์ร่วมจากการแข่งขันของมนุษย์ด้วยกันนี่ไงคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นจะเหลือแค่เสียอาชีพอย่างที่เล่าให้ฟังตามการเคาะของบิลเกรตผู้ร่วมก่อตั้ง Microsoft นะก็เหลือนักเขียนโค้ดกับโปรแกรมเมอร์นักชีววิทยาคนที่ทำงานด้านพลังงานแล้วก็สุดท้ายคือนักกีฬามืออาชีพที่เป็นมนุษย์จริงๆนะเมื่อถามว่าเอ้ยอนาคตจำเป็นต้องใช้แรงงานมนุษย์ไหมบิลเกรตตอบแบบชวนขนลุกขนพองสยองกล้าวเลยคุณผู้ฟังตอบว่าส่วนใหญ่แล้วไม่จำเป็นเพราะในแง่การผลิตการขนส่งการสร้างอาหารจะเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดมนุษย์มีหน้าที่แค่ควบคุมและสงวนบางกิจกรรมไว้ทำด้วยตัวเองเท่านั้นไอ้ยะเอแต่ยังไงก็ต้องมีสามีภรรยานะที่เป็นมนุษย์เอ๊ะหรือไม่แน่อาจจะเป็นตุ๊กตาอุ๊ยดิฉันก็คิดลึกไปนะไอ้ยะพักดีกว่าพักสักครู่ค่ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัติยะ
5: โอ้โหคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เพลงเพราะใช่ไหมคะคุณผู้ฟังก็ชอบมากเลยนะคะและแล้วต้องทักทายพี่น้องที่เคารพรักของดิฉันนะคะสวัสดีค่ะคุณสวัสดิ์ดอนเสือ10ชื่อนี้นะคะเป็นบุคคลแรกนะคะของ LTM FM 95ที่ทักมาในเช้าวันนี้คุณสวัสดิ์ดอนเสือคุณจิรวรรณเนียมสงจากชะอวดนะคะโอ้บอกชะอวดมีงานดอกจูดบานประจำปีนี้งานก็จะมีถึงวันที่26นะคะตามต่อมานะคะคุณประพันธ์จันพันธ์คุณวัฒนาขุมพิทักษ์คุณโสภินคุณสุวรรณีข้องหลิมคุณธีระพงษ์คุณปัญญาคำเอียดคุณพิชิตมีชื่อเล่นว่าหมูยะลานะคะคุณจแรมโล่งอากาศแล้วก็คุณปราโมทผู้วงจากจังหวัดตราดนั่นเล็กนั่นเล็กของดิฉันวัญชนีช่วยชูบอกว่าคืนนี้จะนอนให้ไวแล้วตีสี่จะตื่นขึ้นมาออกกำลังกายแล้วฟังหลานจัดรายการคนที่เป็นดีเจเตี้ยอ้วนดำคนนั้นนั่นเขียนมาแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อมาด้วยเจสุจังหวัดตราดนะคะเขียนมาว่าช่างแจ๋วซึ่งเป็นฝาชีของเจสุตื่นตีสี่เหมือนกันมาเปิดรายการวิทยุรายการนี้ฟังนะจ๊ะอันมาที่ข่าวก่อนโอ้โหจากหน้าหนึ่งเลยเดือดเดือดเรื่องนี้นะข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องนะคะบอกตัดเหี้ยนบัตรคนจนวืด9ล้านชาวบ้านโหโวยรัฐบาลกฎเกณฑ์เข้มงวดยุ้มยิ้มเกินฮือตรวจสอบสิทธิ์ล้นธนาคารโอ้โหส่วนคลังก็เปิดให้อุทธรณ์นะคะ17ถึง31เดือนนี้ถ้าไม่ผ่านผลักเข้าไทยช่วยไทยพัสทันทีนะคะต่อมาอีกหนึ่งฉบับค่ะพี่น้องค่ะนั่นคือ Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News พาดหัวว่าเอ้าไปไหนแล้วล่ะปั๊บปั๊บปั๊บหายอ่ะเด้โอ้ยแป๊บเดียวหายไม่เป็นไรเดี๋ยวสักครู่เอาอธิบายเรื่องสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหลุดเนี่ยก็เนี่ย9ล้านอย่างที่ว่าเอางี้นะคะคนที่ผ่านเกณฑ์ตามสิทธิ์เดิมนะเคยมีสิทธิ์อยู่แล้วก็มีสิทธิ์ต่อเป็นสิทธิ์เดิมนะเริ่มใช้สิทธิ์เลยนะคะวันที่1สิงหาคมผู้ที่ผ่านสิทธิ์ใหม่ยืนยันตัวตนนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือไม่เช่นนั้นไปธนาคารออมสินธนาคารธกส.ธอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยยืนยันตัวตนก็จะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปส่วนผู้ตัดสิทธิ์9ล้านกับอีก310,000 คนโดยประมาณให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปทางรัฐแอปเป๋าตังจากนั้นกดเมนูเข้าไปเลยนะคะทบทวนสิทธิ์จิ้มเข้าไปแล้วก็กดสิทธิ์ของเราพี่น้องส่วนคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนำบัตรประชาชนพร้อมกับหน้าของตัวเองเนี่ยนะคะไปเลยไปที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธกส.ธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยลุ้นเลยไปถึงปั๊บก็ไปทบทวนสิทธิ์แล้วก็ลุ้นวันที่21

กันยาถ้าผ่านนะก็จะใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมสำหรับผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์เนี่ยนะคะถามว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่ผ่านเกณฑ์เหรออ๋อ1อาจจะมีเงินฝาก2อาจมีสลากออม

0: ถามว่าทำไมอ๋อเพราะว่ามันมีข้อมูลครอบครองรถที่ผิดพลาดอ่ะก็หวังจะไปขอเอกสารเพื่ออุทธรณ์สิทธิ์เฉพาะลำปางเนี่ยคนไปกดบัตรคิวเมื่อวานนี้ช่วงเช้ามากกว่า800รายขณะที่อุทัยธานีนี่ขี่รถเครื่องบึงมอเตอร์ไซค์ไกลกว่า100โลมาขนส่งจังหวัดบอกไม่มีรถยนต์รถกระบะจริงๆมีแต่ญาติยืมชื่อไปใช้แบบนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้สิทธิ์แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตามเงื่อนไขผู้ไม่มีชื่อนะผู้ไม่มีชื่อเนี่ยก็รอดแต่ถ้าผู้เป็นเจ้าของรถยนต์ยกเว้นนะรถเครื่องต้องมีขนาดเนี่ยไม่เกิน300cc ถ้าเกินหมดสิทธิ์เนี่ยแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ต้องมีประมาณว่ารถสี่ล้อเล็กรับจ้างแบบนี้ได้นะคะรถใช้งานเพื่อการเกษตรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นไปนะคะไปอุทธรณ์สิทธิ์นะคะได้ไม่ได้เดี๋ยวลุ้นอีกทีพี่น้องนะแต่ว่ามันมีการปรับเพราะว่าหนึ่งในเรื่องของงบประมาณอธิบายแบบนี้เลยนะต้องอธิบายแบบนี้นะคะคราวนี้มาต่ออีกฉบับหนึ่งนะคะอ๋อนี่อยู่นี่ Daily News อ่าน Daily News นี่อ่านความจริงอ่าน Daily News ไทยดังกระหึ่มโลกน้องเพส9ขวบป.3คว้า2แชมป์รวดชนะคู่แข่ง153ประเทศด้านการเขียนโปรแกรมโอ้โหดังขนาดนี้ครับถามว่าน้องเพสคือใครน้องเพสภูเก็ตค่ะเพสภูเก็ตเนี่ยนะคะเขาคือน้องคือเด็กชายนะเด็กชายพาวินพัฒนาเวคินคว้าแชมป์ในวัย9ขวบชื่อเสียงนี้ดังกระหึ่มโลกในฐานะโกลบอลแชมเปี้ยนอันดับหนึ่งของโลกด้านการเขียนโปรแกรมณกรุงโรมประเทศอิตาลีโดยเอาชนะคู่แข่งกว่า 38,000 คนจาก153ประเทศนอกจากนี้ยังกวาดรางวัลชนะเลิศทั้งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในเวทีเดียวกันน้องเพสนี่ป.3 นะคะจากสถาบัน True Coding School ภูเก็ตแม่พูดถึงขนาดนี้ภูเก็ตเนี่ยนะคะว่าไปเนี่ยไม่ได้มีดีแค่ทะเลสวยไม่ได้มีดีแค่อาหารอร่อยแต่เป็นแหล่งคนมีของแห่งหนึ่งของปักใต้คุณผู้ฟังก่อนหน้านี้เนเน่รอยัลโกอินเตอร์โชว์พลังเสียงผ่านรอบออดิชั่นอเมริกาสก็ทาเลนต์ก่อนหน้านี้มีอีกคุณผู้ฟังแก้มวิญญีเนี่ยนะคะเขาเป็นตัวแม่ของเวทีเดอะสตาร์โอ้โหเสียงน้องดีมากโชว์ผลงานความสามารถร่วมกับตัวแทนบนเวทีการประกวดรางวัลระดับโลกและเวทีอีเวนต์ระดับใหญ่ของประเทศส่วนโดมอันนี้เด็กภูเก็ตอีกแหละโดมจารุวัฒน์นะคะเป็นหนุ่มภูเก็ตเสียงนุ่มทรงพลังแชมป์เดอะสตาร์ปัจจุบันนี้ก้าวสู่บทบาทของผู้บริหารค่ายเพลงนะคะผลักดันทีป๊อปเป็นที่รู้จักของคนทั้งในและนอกประเทศยังไม่หมดค่ะคนภูเก็ตค่ะนนทนนนักร้องหนุ่มสุดฮอตจากรายการ The Voice Thailand ซีซั่น1ตอนนี้ก็ฮอตแรงไม่มีตกเหมือนกันนะคะอุ้ยยะคุณผู้ฟังดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะเป็นดีเจตรงไปตรงมาอ่านข่าวจริงจังเป็นเด็กเกิดที่ถนนดีบุกจังหวัดภูเก็ตข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามสะพานสารสินมาจากเกาะเป็นเด็กเกาะพี่น้องเพราะฉะนั้นต้องเกาะเกาะกระแสน้องๆนี่แหละแม่มันชื่นใจน้องคนภูเก็ตนี่เนาะคนภูเก็ตยกมือแล้วก็ส่งข้อความผ่าน LTM FM 95หน่อยนะแม่มันชื่นใจจริงๆคุณผู้ฟังยังดิฉันก็เกาะกระแสนะเอาอย่างนี้แล้วกันมันชื่นใจแท้ชื่นใจว่ามองเวลาค่ะ5:59 ด้วยพักสักครู่ค่ะ
1: ขณะนี้เวลา

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอ

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็ม

0: อิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: เวลาผ่านไปอีกแล้วนะคะพี่น้องชั่วโมงแรกของรายการเนี่ยนะคะได้จบไปแล้วเมื่อสักครู่และช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็บ่าวต้อนรับพี่น้องที่เคารพเข้าสู่รายการและวิเคราะห์ร่วมไปกับแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพลทิพย์พี่น้องนะคะรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect เมตตาหน่อยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะคะให้กับดีเจแก่ๆเนี่ยอุตส่าห์ทนตื่นเช้ามาจัดรายการนะคะจัดแค่อาทิตย์ละวันเดียวนี่ก็โอ้โหเหนื่อยโม้ไปซะงั้นนะคะเพราะว่าข่าวคราวเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าอ่านโดยไม่วิเคราะห์มันก็จะแค่อ่านไงแต่ถ้าต้องวิเคราะห์ด้วยแล้วก็มองให้ลึกเข้าไปในข่าวนั้นๆเนี่ยนะคะสามารถคิดแล้วก็ใช้ประโยชน์จากข่าวเนี่ยมาเพื่อการดำรงชีวิตอ่ะให้มันดีขึ้นเนาะง่ายๆพี่น้องไม่ยากหรอกนะคะสวัสดีค่ะคุณนันทิชาปุ้งโผคุณโอคุณประภาพวงลำเจียคุณวันคุณณัฐฐาวลีบุญสิริคุณใหม่ทีคุณประทีปชนะไพรินนะคะโอ้ทักทายกันมาเยอะแยะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสวัสดีค่ะคุณวิชัยธารไลคุณตีใหญ่ปากน้ำแม่นวลรัตนกุลสวัสดีค่ะคุณนิธิสาธนดลเว้นวักคงมีคนตั้งให้โอ้โหชื่ออือหือใช่ค่ะต้องมีคนตั้งให้ค่ะน่ารักแท้น่ารักว่าไอ้พี่น้องถามว่าสัปดาห์นี้ดิฉันหายหัวไปไหนมาเหรออ๋อ6วัน7วัน7วัน7วันเนี่ยนะคะดิฉันก็จะไปทำกิจกรรมอ่ะเออที่ดิฉันชอบใช่มั้ยทำงานวันเดียวก็พอชีวิตไม่ต้องทำเยอะนะคะสวัสดีค่ะคุณวิโรจน์ชวกิจแสงอนันต์คุณสักวันต้องเป็นวันของเราจริงค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณสมทรงสังเกตคุณ

คุณพรศิลป์สุขจิตนั่นนะถามว่าดิฉันทำอะไรมาเหรออ๋อโอ้โหดิฉันเป็นสุมชีวิตนะเป็นแก๊งเลยคุณผู้ฟังนะคะแล้วแต่ละคนเนี่ยเวลามาคุยเนี่ยนะคะแต่ละคนก็มากันแต่ละเรื่องที่เขาสนใจเนาะบางคนก็คุยเรื่องบอลเป็นเด็กวัยรุ่นเนาะเป็นคุยเรื่องบอลถ้าเป็นเทรนเนอร์ก็จะคุยเรื่องเนี่ยแหละผลแพ้ชนะก็บอลอีกแล้วนะคะ อีกท่านหนึ่งก็สนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์อีกคนหนึ่งก็จะมีความสงสัยในเรื่องของบริษัทนี้ทำอะไรในตลาดหลักทรัพย์แล้วเขาก็ให้การบ้านดิฉันนะนี่เพื่อนของดิฉันนะเป็นเพื่อนรุ่นน้องหมดเลยส่วนเพื่อนรุ่นพี่ก็มีนะคะคือคุณพี่ชุคุณพี่ชุเนี่ยนะคะเคยเป็นอาจารย์นะคะโรงเรียนนานาชาติแพงมากด้วยของวงเล็บซึ่งหลานดิฉันเนี่ยนะคะคนโตเนี่ยเขาไปเรียนนานาชาติที่นั่นแหละโอ้โหหอบเงินไปนี่ไม่มีคืนไม่ว่าต้องกลับมาเอาตังค์ที่บ้านไปจ่ายเพิ่มนะคะคุณพี่ชุก็มาชวนดิฉันไงว่านี่น้องแหม่มเดือนนี้นะเป็นวันเกิดของคุณพี่ชุน้องแหม่มเล่นอยู่ที่ไหนมาเล่นกับคุณพี่ชุนั่นนะนี่นะเล่นถึงว่าตั้งแต่วันนี้ถึงวันนี้นะฟรีนะน้องแหม่มพอเราเล่นกันเสร็จแล้วนะเราก็ไปมีกิจกรรมดิฉันก็สงสัยละกิจกรรมอะไรก็ถามไปอะไรครับพี่ชูอันนะพี่ชูก็บอกว่าไปหาอะไรกินไงไม่มีใครนะรับทานได้เก่งเท่าไหร่อีกแล้วโอ้โหเวลาไปเนี่ยนะคะพี่ๆเขาก็จะทานคนละนิดคนละหน่อยใช่ไหมฮะและแล้วดิฉันนะคะกับคุณแอนดรูเป็นชาวอินโดนีเซียนะก็จะเป็นฝ่ายสวาปามแล้วค่ะโอ้โหเก็บหมดค่ะไม่เหลือนะคะพี่ๆเขาก็นั่งดูแล้วก็มีความสุขกับการได้ดูดิฉันกับคุณแอนดรูเนี่ยนะคะรับทานช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆรถก็ชื้นมีกลิ่นอับอ่ะแบบต้องเคลียร์คุณผู้ฟังให้มันหายวับไปกับจมูกเนี่ยนะคะขั้นแรกจัดการขยะสิ่งสกปรกเศษอาหารตกค้างก่อนให้เกลี้ยงเลยนะคะจากนั้นก็ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อกำจัดแบคทีเรียแล้วก็เปิดกระจกตากแดดจอตากแดดเนี่ยนะคะเบาๆแดดเบาๆนะช่วยในเรื่องของการระบายอากาศแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคด้วยทั้งหมดดิฉันทำไหมดิฉันไม่ได้ทำ ดิฉันเอารถเข้าศูนย์อย่างเดียวนะคะทั้งศูนย์ก็จะเป็นคนจัดการให้ศูนย์เนี่ยใกล้ๆเนี่ยนะคะโตโยต้าห้วยขวางดูแลดีโดยเฉพาะคุณหนุ่ยนะคะคุณหนุ่ยนี่เขาเป็นหัวหน้านะมีนู่นมีนี่มีนั่นนี่นะโอ้จะจัดการให้ดิฉันเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ฟังต้องใช้คำนี้เลยนะคะเป็นที่เรียบร้อยแฟนใครไม่รู้เขาว่ากันว่าอันสตรีไม่มีศีลก็สิ้นสวยบุรุษด้วยไม่มีศีลก็สิ้นสีอันนักบวชไม่มีศีลก็สิ้นดีข้าราชการศีลไม่มีก็เลวสามโอ้โหคุณผู้ฟังเจ็บไปเจ็บไปถึงหัวใจนะเพราะฉะนั้นหาเพลงก่อนเอาเพลงนี้แล้วกันนะคะเชิญรับฟังค่ะ

ว้าวแฟนใครไม่รู้พี่แมมพี่ออกนอกหน้าเกินไปไหมเชียร์คนภูเก็ตเอ้านานๆ นะจะได้พูดสักทีนึงมันแสนจะภูมิใจจริงๆที่เกิดเป็นคนภูเก็ตเออพ่อดิฉันเนี่ยคนภูเก็ตแต่แม่ดิฉันเนี่ยคนแปดริ้วคุณรู้ฟังเออดิฉันก็ประกาศเนี่ยเนาะคุณวิสุทธ์บอกคนบ้านตัวเองใช่ค่ะคนภูเก็ตค่ะเออนี่คนใต้เหมือนกันนะคะนะดิฉันรายงานมาบอกว่าตอนนี้ใครอยากรู้จักน้าเล็กนะน้าเล็กวัญชนีนี่กำลังจะไปเดินย้วยอยู่ที่หน้าอำเภอทับปุดเนอะนะออกกำลังกายค่ะคุณธีรพงษ์เชื้ออิวนะคะตอนนี้ฟังอยู่ยกมือด้วยจุ๊บนั่นนะคะปากใต้เก็บเพนี่แต่จากนครพนมนะคะคุณมามิสำเนียงนะคะจากนครพนมนะคะคุณสมทรงจิตประสานรายงานมาบอกว่าทกสแพร่นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะโอ้โหแน่นคือไปใช้สิทธิ์ไปยืนยันสิทธิ์อะนะว่าเออนะเอาหน่อยเถอะถึงมันจะน้อยนะแต่ก็นะเออมันก็คือเงินคนจนอะนะเออเพราะฉะนั้นมีอะไรผิดพลาดไปยืนยันนะคะไปยืนยันนะว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตังเราเพนี่นะประมาณนั้นนะคะอ่ะต่อนะคะอึ้งจากหน้าหนึ่งของสำนักข่าวต่างประเทศต้องบอกแบบนี้เลยนะคะของสำนักข่าวต่างประเทศนะคะดิฉันรวบรวมมาหลายฉบับด้วยกันนะคะก็ต้องขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น bbc.com bloomberg แล้วก็ Reuters สำนักข่าว Channel News Asia แล้วก็ afp นะคะรายงานข่าวนี้คุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่เราต้องสนใจบอกว่าอุ๊ยมันเกิดใกล้จะไปสนใจทำไมแต่จริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องค่อยๆฟังไปนะคะถามว่าเกี่ยวเพราะอะไรนะคะสำนักข่าวเมสนะคะต้องออกเสียงแบบนี้นะออกเสียงค่อนข้างยากก็รายงานนะคะว่าสหรัฐเนี่ยโจมตีเดือดทั้งสนามบินอิหร่านซาแล้วก็สะพาน2แห่งในจังหวัดฮอร์มสกันรวมถึงการโจมตีสถานีรถไฟในเมืองท่าบันดาอับบาสซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่านและเป็นที่ตั้งของกองทัพเรือรวมถึงกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซสหรัฐค่ะได้ยกระดับการโจมตีอย่างหนักหน่วงภายใต้สถานการณ์ลุกลามบานปลายที่ยืดเยื้อมานานเกือบสัปดาห์นะคะหลังจากที่มีการยุติการหยุดยิงโดยอ้าง

ว่าเพื่อลดศักยภาพทหารของอิหร่านให้เหลือและลดน้อยถอยลงนั่นซุนเตฮาลานก็ตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธและปล่อยโดนเล่นงานฐานทัพสหรัฐที่อยู่ในเขตดินแดนชาติพันธมิตรสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียให้เป็นสงครามภูมิภาคเต็มรูปแบบที่สหรัฐจะต้องตกตะลึงบนโลกแห่งความเป็นจริงนี่คือสิ่งที่เตฮารานประกาศพร้อมกับบอกด้วยว่าช่องแคบฮอร์มุสคือเส้นแดงที่มิอาจละเมิดรวมถึงการตั้งบิลบอร์ดนะโอ้ขนาดใหญ่เลยที่จตุรัสแอนเกลาใจกลางกรุงเตฮารานเป็นภาพประธานาธิบดีทรัมป์นอนหงายอยู่บนโลงศพสีดำที่เปิดฝามีข้อความภาษาอังกฤษและภาษาเปอร์เซียตรงกันอย่างโดดเด่นว่า We will kill ทำแปลเป็นไทยเราจะฆ่านั่นแหละพื้นหลังนะคะของโลงศพเนี่ยยังเต็มไปด้วยข้อความไว้อาลัยและถ้อยคำที่ล้ำลึกถึงอายาตอลาอาลีอาเมเนอีซึ่งเป็นอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านรวมถึงข้อความที่กล่าวถึงผู้วายชนในสงครามรวมทั้งเด็กด้วยคุณผู้ฟังก็อาจจะบอกเอ้ยมันไกลอ่านข่าวนี้จะได้อะไร พอเห็นข่าวนี้ปั๊บดิฉันคิดถึงน้ำมันดิฉันไปเติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยละอืมพอดิฉันกลัวว่าเวลาลงอ่ะลงนิดนึงเวลาขึ้นเป็นไงล่ะปาดเข้าไปคราวนี้พอน้ำมันดีดเราก็ต้องไปดูตัวอะไรต่อไปดูทองไงทองเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังเอ้ยมันลงปาดลุด 4,000 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์นะแต่เมื่อคืนนี้เป็นไงล่ะมันดีดยังไม่บันยังวันนี้ทำอะไรล่ะไปขายสิจะรออะไรเอาสตังค์มากินขนมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะพอเราดูข่าวแบบนี้เราก็ต้องตั้งหลักชีวิตให้ดีกลับมาเมืองไทยกลับมาทหารไทยเดินลาดตระเวนโน่นแถวๆแนวชายแดนใกล้ๆกับฐานปฏิบัติการภูผีจังหวัดศรีสะเกษเหยียบทุ่นไอเวนเข้าไปค่ะจริงทหารไทยก็บาดเจ็บเล็กน้อย2นายนะคะไม่ได้สูญเสียขาและตัดอวัยวะแต่อย่างใดจากหน้า1เลยของหนังสือพิมพ์ Daily News อ่านความจริงก็อ่าน Daily News นะมาเลยสีจิ้นผิงอาสากาวใจไทยเขมรแจงซื้อรถถังก่อนรบรับไม้ต่อเจ้าภาพประชุมแม่โขงล้านช้างพอพาดข่าวอย่างนี้ดิฉันคิดถึงชีวิตของคนไทยที่เป็นทหารเป็นอาสาและเป็นพี่น้องประชาชนที่แนวชายแดนกี่ศพล่ะดิฉันคิดถึงขาของทหารไทยกี่ขาล่ะตัดมาอีกฉบับหนึ่งคุณรู้ฟังนั่นก็คือมติชนหนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศพาดหัวต่อเลยอนุทินโชวิชั่นเวทีเซี่ยงไฮ้หนุนธรรมาภิบาล AI ชูล้างอาชญากรรมข้ามชาติไทยรูปหมู่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเปิดทางธุรกิจดึงจีนลงทุนไอ้ยะพี่น้องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะก็เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการก็จะกลับวันที่20นะคะตอนนี้ยังไม่มีรายงานพบกับผู้นำกัมพูชาก็คือบูชากรรมนั่นแหละคุณผู้ฟังเห็นว่าไปงานเดียวกันแหละแต่จะเจอยังไงอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะส่วนกรณีปมโกงนะท้องถิ่นเนี่ยการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยนายกก็ยกให้เป็นหน้าที่ของบอร์ดดำเนินการตามท่าหน้าที่พาดหัวในเช้าวันนี้ก็มีเรื่องนี้เช่นกันนะคะขณะที่มศวเนี่ยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก็ออกแถลงการความคืบหน้ากรณีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นเผยผลสอบข้อเท็จจริงพบหลักฐานมีมูลเพียงพอ

็เลยสั่งตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงบุคคลที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยตอนนี้ก็หนึ่งรายลั่นหากทำผิดจริงฟันเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นพร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงานกู้คืนความเชื่อมั่นของประชาชนโอ้โหคุณผู้ฟังหายใจลึกลึกลึกลึกลึกลึกสุดใจคุณผู้ฟังเพราะว่ามติชนก็พาต่อว่าพบโกงเพิ่มสั่งนับคะแนนใหม่ตัดสิทธิ์ 5,924 คนกสทสั่งเลิกบัญชีเดิมทั้งหมดดึงหน่วยงานกลางจัดการเรียงแต้ม 2.7 แสนคนอีกครั้งลุ้นรายชื่อใหม่สัปดาห์หน้าไอ้ยะพี่น้องโอ้โหมันโกงอะไรกันเนี่ยขยันโกงกันจริงๆเลยคุณผู้ฟังเพราะว่าข่าวสดก็พาดเหมือนกันว่าโลโกงสอบ 5,924 คนจัดบัญชีใหม่ไอ้ยะแล้วก็มาที่โครงการข้าวแกง40บาทที่ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะคะนำเสนอหวังที่จะลดค่าครองชีพก็ล้มพังภาพไปตั้งแต่ยังไม่ทันได้ตั้งไข่จากนั้นเนี่ยนะคะก็ปั้นโครงการมีโครงการใหม่ขึ้นมาอีกแล้วนั่นคือโครงการ60ยังแจ๋วคุณผู้ฟัง60ยังถ้ายังไม่60ก็ยังไม่ต้องไปแต่ถ้า60แล้วเงินไม่พอใช้ลูกหลานอย่าไปหวังพึ่งพี่น้องเราต้องอยู่บนขาและมือของตัวเองอย่างมีอิสระทางการเงินคิดจะกินอะไรกินด้วยตัวเองไม่ต้องไปจ่ายใครทั้งนั้นโครงการ30ยังแจ๋วเนี่ยนะคะก็จะให้โอกาสผู้สูงวัยเนี่ยมีงานทำเพื่อสร้างรายได้กับการกินการใช้ของตนเองยืนบนขาตัวเองอยากกินอะไรกินไม่ต้องมองหน้าใครทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเขยสะใภ้ส่วนโครงการไทยช่วยไทยลดพุ่มพวงคุณผู้ฟังจำได้นะที่นำข้าวสารน้ำมันปาล์มแล้วก็ผงซักฟอกไปจำหน่ายถึงชุมชนตอนนี้ก็เงียบๆไปเช่นเดียวกับโครงการแก้ปัญหาราคามะพร้าวอ่ะที่ยังเผชิญกับความท้าทายจากเสียงสะท้อนของเกษตรกรเรื่องนี้นะเจ๊จงเขาก็ไม่ไว้หน้านะเจ๊จงนี่คือใครเจ๊จงเนี่ยนะโอ้โหออกรายการโทรทัศน์เยอะเจ๊จงเป็นเจ้าของร้านหมูทอดชื่อดังมากเลยก็ฟาดไว้ไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นนะยืนยันโครงการข้าวแกง40บาทเนี่ยมันแพงเกินไปแพงเกินจริงอันนะเพราะร้านเจ๊จงเนี่ยนะคะขายอยู่ที่27-37บาทเติมข้าวไม่อั้นมีผักด้วยพร้อมกับส่งมัดตรงเลยนะเข้าปลายคางของรัฐบาลแม้ดิฉันนี่ยังกับภาคมวยว่า40บาทนั้นไซตอบโจทย์ไม่ได้เพราะมันไม่ตอบโจทย์ให้กลับไปทำการบ้านใหม่โอ้โหคุณผู้ฟังพูดซะขนาดนี้โอ้ยเหนื่อยหัวใจเหลือเกินต้องพูดคำนี้นะเหนื่อยหัวใจเหลือเกินถามว่าเจ๊จงเป็นใครเจ๊จงเนี่ยเขาชื่อจริงว่าคุณจงใจกิตแหวงผู้บุกเบิกร้านข้าวหมูเจ๊จงในราคาที่จับต้องได้เพียง 27-37 บาทอย่างที่เรียนให้ทราบเติมข้าวไม่อั้นเครื่องเคียงแถมฟรีมีทั้งผักแก้มกากแป้งทอดแล้วก็มีน้ำพริกด้วยวัตถุดิบเนี่ยก็คุณภาพเน้นความสดใหม่นะคะดิฉันก็ไม่ได้เชียร์เจ๊จงนะแต่ดิฉันก็รับทานเจ๊จงนะ เจ๊จงเนี่ยนะคะจบชั้นประถม6ด้วยฐานะทางบ้านที่ไม่เอื้ออำนวยทำให้ต้องออกจากโรงเรียนแล้วเจ๊จงก็เป็นคนเรียนเก่งสอบได้ที่หนึ่งนะก็เลยมาเรียนต่อกศน.คือการศึกษาผู้ใหญ่คุณผู้ฟังแม้จะไม่ได้เรียนถึงระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแต่องค์กรธุรกิจชั้นนำรวมถึงมหาวิทยาลัยนะเขาก็เชิญเจ๊จงไปแชร์ประสบการณ์เป็นประสบการณ์ที่เธอใช้ชีวิตเนี่ยแล้วก็วิกฤตหนี้สินเจ๊จงก็มีหนี้สินนะไม่ใช่อยู่ๆรวยนะก็ที่บ้านลำบากไงหนี้ก็ต้องมีเป็นธรรมดา

0: ้าประสบการณ์ชีวิตและวิกฤตหนี้สินเป็นตำราเล่มใหญ่ด้านการตลาดนี่คือเจ๊จงพี่น้องโอ้โหต่ออีกหน่อยนะเฮ้ยวันไหนนะมีเตะบอลน่ะโอ้คุณฟังเชียร์ใครอะสเปนกับอาร์เจนตินาดิฉันเนี่ยไม่เคยไปอาร์เจนตินาดิฉันเนี่ยเคยไปสเปนคุณรู้ฟังว่าดิฉันจะเชียร์ใครล่ะเออใช่ไหมคราวนี้มาดูนี่เรื่องที่คุณรู้ฟังนะสนใจดิฉันก็สนใจติดตามอยู่คืนนี้นะคะจะจัดรายการกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆในรายการกฎหมายใกล้ตัว2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มคืนนี้แหละนะคะเนี่ยจะถามอาจารย์เรื่องนี้แหละกทม.ค่ะจากพาดหัวของไทยรัฐหนังสือพิมพ์จำหน่ายมากที่สุดของประเทศกทม.ระดม50 เขตตรวจดู919 ร้านเหล้าเน้นระบบทางหนีไฟให้ประชาชนแจ้งเบาะแสเออแล้วก็ผบ.ช.น.นะเขาบอกว่าจะสอบท้องที่ปล่อยปละโรงเบียร์เขาไม่ได้ปล่อยปละเขาไปแหละแต่ไปตอนกลางคืนไปทำอะไรอ่ะมันก็มีไป2 แบบนะคุณผู้ฟังว่ามะนี่เฉพาะกรทมนะต่างจังหวัดดิฉันก็นะเออดิฉันก็ไปสอดส่องดิฉันก็ไม่ได้เป็นคนเสเพลดื่มแอลกอฮอล์หรอกเออถ้ากลางวันไปเนี่ยจะเป็นหน่วยงานแบบหนึ่งแต่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยจะเป็นหน่วยงานอีกแบบหนึ่งถ้าไม่ไปกลางวันนี้ไม่ไปกินเหล้าไปตรวจดูนู่นดูนี่นิดหน่อยแล้วจากนั้นก็หยิบซองจบส่วนถ้าเป็นพี่ตำรวจนะจะไปกลางคืนออกเวรแล้วก็ได้คุณผู้ฟังก็รู้นะว่าไปทำอะไรไปกินเหล้าไงแค่นั้นแหละจบไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นแหมดิฉันก็ลีลาเกินเนาะแค่นั้นแหละชีวิตจะทำอะไรได้ก็นะเราก็เป็นมนุษย์ประชาชนคนจนนะฮะบัตรคนจนก็ตัดเหี้ยนไป9 ล้านพี่น้องเอ้ยไม่รู้จะว่ายังไงจากพาดหัวของข่าวสดบอกว่านัดชิงเดือสเปนอาเจนเมสซี่กับยามานเนี่ยนะคะก็แย่งแชมป์กันแหละแล้วก็สิงโตนะคะสิงโตคำรามกับตะไคร้เนี่ยเขาก็จะลุ้นอันดับ3พาดหัวมาจากข่าวสดนะคะมาเก็บอีกนิดหนึ่งที่งานเนี่ยบอลเนี่ยนะคะชิงแชมป์เนี่ยแหละจากมติชนบอกยันทำชมนัดชิงคาดมอบรางวัลโทฟี่นะเออส่วนข้างล่างจากนั้นดิฉันไม่อ่านทำเนียบรัฐบาลนะคะทำเนียบขาวเนี่ยนะคะก็ยืนยันว่าทำเนี่ยจะเข้าร่วมชมนัดชิงฟุตบอลโลกที่นิวเจอร์ซีย์ก็คาดว่าจะมีการมอบถ้วยรางวัลแชมป์ด้วยนะคะด้านบอลอ๋อไม่คุยนะคะเรื่องการพนันนี่ดิฉันไม่ถนัดแล้วก็ไม่สนใจดิฉันสนใจแต่ข่าวพี่น้องปากท้องประชาชนนะคะต่ออีกนิดนึงที่ข่าวสดบอกว่าเหยื่อเข้าให้การแล้วนะคะเร่งเอาผิดโรงเบียร์แล้วก็คปภ.ก็รุดติดตามเยียวยาดูแลสิทธิ์คนตายคนเจ็บคือประชาชนเนี่ยไม่ใช่จะต้องไปเที่ยวแล้วต้องไปตายนะแต่หน่วยงานภาครัฐรวมถึงเจ้าของร้านเนี่ยจะต้องมีศีลธรรมจรรยาต้องใช้คำนี้มีศีลธรรมจรรยาในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็พี่น้องเขียนต่อมานะบอกว่าจนไม่ไหวแล้วโว้ยแล้วก็ไม่ได้สิทธิ์เนาะเออพี่แมมชอบมากจากพัทลุงคุณกัญญาชูป่านแสงแก้วได้สิทธิ์ไหมพี่ได้สิทธิ์ไม่สิทธิ์ไม่รู้แต่เอาอย่างนี้แล้วกันเอาเพลงนี้ไปพอแล้วรวยไม่ไหวแล้วจ้ะ
1: โอ้ยพ่อทัพพี่พอแล้วครับรวยจนจะล้นแล้วเนี่ย

นะคะรายการก็ดำเนินมาถึงช่วงของรอบรู้กระแสโลกคืออย่างนี้พี่น้องค่ะสำนักข่าวบูมเบิร์กนะรายงานว่าชาวอเมริกันไม่ไหวแล้วเพราะว่าค่าของชีพเนี่ยนะคะสูงขึ้นและรายได้โตไม่ทันเงินเฟ้อจึงหันมาซื้อสินค้าไซส์เล็กตะมุตะมิมินิแบบเนี้ยนะคะด้วยราคาที่ย่อมเยาตั้งแต่ซื้อกระเป๋าผ้าเครื่องใช้ในบ้านวัสดุตกแต่งบ้านเล็กๆแบบกรุบกริบกรุบกริบวิสกี้เมื่อก่อนกินเป็นขวดเดี๋ยวนี้ซื้อกระป๋องขนาดเล็กแค่100มิลลิกรัมพอกรุบแค่นั้นพอเครื่องทำน้ำแข็งเนี่ยนะคะก็จะซื้อแบบเครื่องจุ๋มจิ๋มอะไม่ใช่เทออกมาทีเลยเยอะๆไม่ใช่แบบนั้นส่วนเครื่องตีฟองนมก็ซื้อแบบพกพาก็เล็กอีกแล้วนะคะซึ่งราคาสินค้าเหล่านี้เนี่ยมันจะต่ำกว่าราคาสินค้ารุ่นมาตรฐานเป็นปรากฏการณ์ที่ชื่อว่ามินิเอฟเฟกต์ทั้งหมดเนี่ยนะคะเกิดจากการระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินเลี่ยงที่จะซื้อสินค้าราคาแพงและยอมจ่ายเงินบ้างต้องบอกว่าบ้างขีดเส้นใต้กับของสิ่งที่เป็นของสิ่งเล็กๆพอที่จะช่วยเติมเพิ่มความสุขให้กับตัวเองขณะที่ผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกก็ปรับตัวพัฒนาสินค้าไซส์เล็กเพื่อให้ได้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคด้านนักจิตวิทยาการเงินเขาก็มองในเรื่องนี้นะคะว่าความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจเนี่ยทำให้ชาวมักกันเนี่ยนะคะเลือกใช้เงินกับการซื้อที่มีความเสี่ยงต่ำสะท้อนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคที่เศรษฐกิจยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและที่สำคัญนั่นคือเต็มกลืนคือกลืนไม่ไหวแล้วนะคะผู้คนก็เลือกใช้เงินกับสิ่งเล็กๆที่ไม่สร้างภาระทางการเงินมากจนเกินไปแต่ยังคงสร้างความสุขให้กับตัวเองได้เนาะน่าสงสารเนาะ ประเทศที่มีประธานาธิบดีชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์แต่อย่าคิดจะเป็นสงสารชาวบ้านนะหันกลับมามองตัวเองบ้างก็ดีเหมือนกัน

ดีเรื่องอะไรเหรออ๋อสำนักข่าวเดียวกันเลยก็คือบูมเบิร์กอีกแล้วนะคะรายงานราคาทองนะคะว่าราคาทองยิ่งลดเท่าไหร่จีนก็ยิ่งซื้อสวนตลาดอย่างมีนัยยะสำคัญโดย20เดือนที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารกลางของจีนเพิ่มทองสำรองอีก 480,000 ทอยออนซ์มุ่งสู่ระดับ 75.44 ล้านออนซ์นะคะตอกย้ำเลยว่ายุทธศาสตร์สะสมทองเนี่ยได้กระจายความเสี่ยงของสินทรัพย์สำรองแม้ว่าท่าทีของสายเหี่ยวของธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยแอบเล็กๆนะต้องบอกว่าแอบเล็กๆนะที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะคะมันเป็นผลลบต่อสินทรัพย์ที่ไม่มีดอกเบี้ยอย่างทองคำแต่ธนาคารกลางอีกหลายแห่งทั่วโลกมองว่าทองเนี่ยนะคะเป็นเครื่องมือเสริมความมั่นคงของสินทรัพย์สำรองในยุคที่ดอลลาร์พันธบัตรเงินเฟ้อเนี่ยมันถูกตั้งคำถามมากขึ้นพี่น้องเห็นภาพอะไรยังอ่ะดิฉันก็พูดชัดพูดทุกสัปดาห์ก็หวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจและทำบางสิ่งเพื่อการลงทุนช่วงนี้พักแป๊บหนึ่งจ้ะ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: นิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกข่าวซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่

0: มันเครื่องเผาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
1: ่เผาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
2: โดย

0: บุรีรัตน์สามัคคียะ
1: ถึงช่วงที่ดีที่สุดของรายการเพราะต้องลากันตรงนี้เป็นช่วงที่ชื่อว่าอีอีอาตมุตมิปุกปิกตะลุกกุกกิกของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอีอาอุอีอาโอเอคุณผู้ฟังถามมานะคะหลายคนเลยดิฉันก็จะมัดรวมแล้วตอบในคราวเดียวให้สิ้นข้อสงสัยตอบแบบนี้ค่ะพี่น้องฟังดีๆนะจ๊ะตั้งใจฟังนะจ๊ะอันถ้ามีคนอิจฉาแสดงว่าเรามีค่าถ้ามีคนนินทาแสดงว่าเราน่าสนใจถ้ามีคนว่าร้ายแสดงว่าเรามีดีมากกว่านั้นอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นอย่าโกรธเขาเลยให้สงสารเขาเถอะเพราะเขามองไม่เห็นค่าของตัวเองเพราะเขาไม่มีค่านี่แหละค่ะชีวิตอาจารย์อาจารย์กักกักง่ายเนาะขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทีมงานและส่งพรด้วยความปรารถนาดีแล้วก็เชิญคาถาหัวใจชินบัญชรปัดเป่าอุปสรรคชนะมารชินะปัญชระปะริตังมังรักขะตุงสัพพะทาขอบคุณทุกท่านค่ะที่กรุณาติดตามรายการดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะสวัสดีค่ะ